0: ข่าวสำคัญมีดังนี้สำเร็จการลงนามเอกสารหัวมือระหว่างคณะกรรมการหัวมือลาวจีนและภาคส่วนเกี่ยวข้องของจีนลาวให้คำมั่นสัญญาร่วมกับประชาคมโลกแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเพื่อปกป้องโลกให้นานอยู่และยืนยงลาวศึกษาความเป็นไปได้ในการค้นคว้าและพัฒนาเรือบินบ่มีคนขับอยู่ลาวเวียดนามเสริมขยายบทบาทพ้นเด่นในการหัวมือกับองค์การสหประชาชาติจีนและสาธารณรัฐและนรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีสุขโยการพัวพันหัวมือสองฝ่ายสุดท้ายของรายการเสริญทานหับฟังบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวข้อว่าสมเสยวันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่14มิถุนายนอย่างสุดใจต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: ในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามจีนทางรัฐกิจของพนักงานธนูศรีสุริเตขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางภาคประธานประเทศลาวเมื่อบ่ดึกมานี้ท่านสันติภาพผู้มิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินประธานคณะกรรมการหัวมือลาวจีนได้ร่วมติดตามเคลื่อนไหวในหลายสถานที่สำคัญและมีผลสำเร็จอย่างจบงามโดยเฉพาะในการเยี่ยมยามครั้งนี้สองฝ่ายลาวและจีนได้ลงนามเอกสารหัวมือที่สำคัญทั้งหมด32ฉบับท่านสันติภาพผู้มิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินในนามประธานคณะกรรมการหัวมือลาวจีนได้ตั้งหน้ารัฐบาลลาวร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนกระทรวงการค้าจีนและองค์การ CIDCA ได้ลงนามเอกสารหัวมือทั้งหมด7ฉบับในนั้นได้กลุ่มอคงเขตบุริมสิทธิ์ที่สำคัญคือการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวการแก้ไขความทุกข์ยากการยกระดับพื้นฐานโครงสร้างด้านการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับบุคลากรการแพทย์ของลาวซึ่งถือเป็นหนึ่งในมากผลอันพ้นเด่นและมีความหมายสำคัญในการเดินทางเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่จีนในครั้งนี้ผลสำเร็จดังกล่าวบ่เพียงแต่เป็นการยกระดับการพัฒนาฝีมือแบบคู่ความสตากรรมลาวจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแต่ยังเป็นการวางกลไกและหากฐานอันหนักแน่นเพื่อสุขยู่การจะตั้งปฏิบัติแผนเวียกงานยุทธศาสตร์การหัวมือระหว่างลาวจีนให้ก้าวเข้าสู่ลงลึกมีประสิทธิผลสูงและนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชน2ประเทศอย่างแท้จริง
0: นายกรัฐมนตรียังยืนว่ารัฐบาลลาวให้คำมั่นสัญญาและมุ่งมั่นในการแก้ไขและจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศร่วมกับประชาคมโลกโดยหันเอาบรรดานโยบายและนิติกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าสู่การจะตั้งปฏิบัติตัวจริงอย่างเป็นรูปธรรมในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่5มิถุนายน2026ท่านสอนไซศิพันดรนายกรัฐมนตรียังห้องให้องค์การจัดตั้งภาครัฐองค์การจัดตั้งสากลองค์การจัดตั้งทางสังคมผู้พัฒนาและผู้ประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศจงให้การร่วมมือและเป็นเจ้าการประกอบส่วนเข้าในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเพื่อช่วยกันปกป้องโลกของพวกเขาให้นาอยู่และยืนยง
2: ตั้งหน้ารัฐบาลแห่งสปป.ลาวข้าพเจ้าขอยืนยันคำผันสัญญาและความมุ่งมั่นในการแก้ไขและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศร่วมกับประชาคมโลกพร้อมนี้ก็ขอแห่งห้องและเชิญชวนมายังบรรดาองค์การจัดตั้งพรรครัฐองค์การจัดตั้งสากลองค์การจัดตั้งทางสังคมร่วมทั้งประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะลูกหลานชาวนมเยาวชนอนุชนทั้งหลายจงให้การหัวมือและเป็นเจ้าการประกอบส่วนเขาในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นต้นปกปักรักษาป่าไม้ปลูกต้นไม้ปลูกป่าเพื่อเพิ่มเนื้อที่สีเขียวส้มใส่พลังงานอย่างประหยัดลดพรการนำใส่พลังงานเสื่อไฟส่งเสริมการผลิตและนำใส่พลังงานสะอาดพลังงานทดแทนและลดพรสิ่งเศษเหลือพลาสติกหันจากการผลิตกิจกรรมแบบดั้งเดิมเป็นต้นการถางป่าเฮไทยการจุดพื้นที่กิจกรรมการจุดป่าล่าสัตว์และอื่นไปสู่การผลิตกิจกรรมแบบยืนยงและลดพรการปล่อยมลพิษเพื่อช่วยกันปกป้องโลกของพวกเราให้นาอยู่และยืนยง
0: ท่านสอนไซศิพันดรยังเน้นนักว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมกับประเทศต่างๆในทั่วโลกจัดตั้งการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่5มิถุนายน2026เป็นการยืนยันถึงความเอาใจใส่อย่างหนักแน่นของพรรคและรัฐบาลก็คือปวงชนทั้งชาติในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมในใส่ปลูกจิตสำนึกให้ประชาคมโลกก็คือประชาชนลาวบรรดาเผ่าเห็นได้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมก็คือสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศ เพื่อร่วมกันป้องกันแก้ไขและมีส่วนร่วมในการลดพรปัญหาโลกร้อนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศที่เป็นภัยคมคู่ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และชีวะนานาพันธุ์
1: ประธานศูนย์กลางลาวสังสาดที่ห้องให้คณะพนักงานศูนย์กลางสะพานแม่ยิงลาวจงเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเสื้อสู่ความรับผิดชอบในหน้าที่การเมืองของตนในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสะพานแม่ยิงลาวเมื่อบ่ดลมานี้ท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลประธานศูนย์กลางลาวสังสาดเรียกร้องให้คณะพนักงานศูนย์กลางสะพานแม่ยิงลาวนำเอาเนื้อในกล่องซุ้มใหญ่ครั้งนี้เข้าสู่เวทงานตัวจริงให้มีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายเฮ็ดให้ศูนย์กลางสหพันธ์แม่ยิงลาวมีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติเว้ารวมเว้าเฉพาะแม่นพัฒนาแม่ยิงลาวให้มีผลสำเร็จ
3: ขอเรียกข้องมายังคณะบริหารงานพรรคสมาชิกพรรคทุกทวนะของศูนย์กลางสหพันธ์แม่ยิงลาวจงได้เพิ่มทวีความสามัคคีเป็นปึกเป็นแผ่นความเป็นเอกภาพสูงของพนักงานสมาชิกเสริมสู้ความรับผิดชอบโดยเฉพาะเป็นความรับผิดชอบการเมืองของตัวเองในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มและยกสูงความตัดสินใจนิดเดียวเหนียวแน่นผ่านผ่านความยุ่งยากอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและทั้งในตอนหน้ารับประกันมีความเป็นเอกภาพสูงอยู่ในการนำพาเนื่องในมติของสุขใหญ่ครั้งนี้เข้าสู่ขบวนเวียนเป็นงานตัวจริงและก่อให้เกิดมีผลสำเร็จเกิดมาผลที่เป็นรูปธรรมอีลีสู่ส่วนที่ไปขาดไม้ที่ว่างออกอยู่ในเถื่อนกบสุญใหญ่เถื่อนนี้ได้เกิดมาเกิดผลเป็นจริงนำเอาความอยู่ดีกินดีมาสู่ประชาชนบรรดาเผ่าโดยเฉพาะมาสู่แม่ยิงลาวบรรดาเผ่าสร้างเกิดมีการหันเวียนยังแข็งแกร่งอยู่ในการนำพาในการสีน้ำของพวกเขาเพื่อเฮ็ดหลอดนาทีกันและสร้างผลงานให้รู้ของเขาเพื่อเป็นผลงานประกอบส่วนสำคัญของตนเองเขาในภารกิจแห่งการปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติของพวกเขาเอาร่วมบอชอแม่นการพัฒนาศูนย์กลางสาพันธ์มิงลาวของพวกเขา
1: ท่านกี่แก้วไข่คันพิทูลเน้นนักตื่มว่าภายหลังสำเร็จกองประชุมคณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์มิงลาวต้องหีบพรสร้างแผนดำเนินงานจัดอันดับเวียกงานบริมสิทธิ์ที่ต้องสุมใส่จัดตั้งปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆตามที่กองประชุมหับพองทั้งนี้ก็เพื่อเป็นบอนอิงให้การเคลื่อนไหวนำพาสีน้ำก็คือการติดตามกฎกาวความรับผิดชอบของการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงอย่างทันการ
0: วันที่10มิถุนายนนี้สถาบันคุณควรนำใส่เทคโนโลยีอัจฉริยะและบริษัท Flying Tiger Ham General Aviation Company ของจีนได้จัดพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจความกันศึกษาความเป็นไปได้ในการค้นคว้าและพัฒนาเรือบินบ่มีคนขับหรือ UAV อยู่ลาวพิธีดังกล่าวมีทานแก้ววิสุขสุรพงษ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารพร้อมด้วยหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมเทียบเท่าภายในกระทรวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีทานไซสงครามพานุวงศ์หัวหน้าสถาบันค้นคว้านำไซเทคโนโลยีอัจฉริยะได้ขึ้นรายงานและกล่าวจุดประสงค์เพื่อค้นคว้าและนำใช้ UAV ในการพัฒนาเศรษฐกิจและความปลอดภัยสาธารณะเช่นการเกษตรกรรมขนส่งการกู้ภัยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยจัดตั้งการฝึกอบรมเพื่อสร้างกำลังแรงงานลาวให้มีทักษะด้านการบินการบำรุงรักษาและการประกอบสร้าง UAV ถอดถอนบทเรียนจากประสบการณ์ของจีนในการคุ้มครองและการออกใบอนุญาตขับขี่ UAV เพื่อนำมาปรับใช้อยู่ลาวส่งเสริมการนำใช้ UAV ผ่านการวางแสดงและการเคลื่อนไหวต่างๆในลาว
1: กรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเตรียมพร้อมเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรในการนำใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเข้าช่วยในการมอดไฟป่าวางคาดหมายเพื่อลดพรปัญหาไฟลามป่าที่เกิดขึ้นในทุกปีท่านสมวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้สัมภาษณ์ว่ากรมป่าไม้ร่วมกับองค์การจัดตั้งสากลได้จัดสุดฝึกอบรมและสร้างครูฝึกในการวางแผนป้องกันไฟป่าเพื่อสร้างครูฝึกเลือกเฟ้นบุคลากรผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้นำพาและสนับสนุนการวางแผนป้องกันไฟป่าอยู่ระดับท้องถิ่นซึ่งจะช่วยรับประกันด้านความรู้ทักษะและบทเรียนที่ถอดถอนได้โดยผ่านรูปแบบการฝึกอบรมโดยเน้นนักใส่การเรียนรู้ภาคทฤษฎีการปฏิบัติตัวจริงและรูปแบบการมีส่วนร่วม
4: เพื่อยกระดั ับนักสมณกรก็คือผู้เข้าฝึกนะผู้เฮียนให้กลายเป็นครูฝึกมืออาชีพให้เขาเจ้ามีความเข้มแข็งนะบ่เพียงแต่เฮียนรู้ทฤษฎีแต่ว่าได้ไปฝึกตัวจริงให้กลายเป็นครูฝึกที่มีความพร้อมในอนาคตฉะนั้นภายหลังที่ว่าสําเร็จการฝึกอบรมสุดนี้ก็ถือว่านักสมณกรเหล่านี้ก็จะมีความสามารถเป็นกําลังหลักเพื่อนําพาท้องถิ่นและก็ประชาชนในการวางแผนป้องกันไฟป่าให้มีประสิทธิผล
1: ท่านสมหวังพิมพ์วงให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับแผนการป้องกันไฟป่าที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติตัวจริงที่มีความแน่นอนและเป็นเครื่องมือที่เน้นการลงมือเหตุซึ่งชุมชนสามารถนำใช้เขาในการนำใช้และติดตามการกดกากิจกรรมการป้องกันไฟไหม้ป่าได้ปัจจุบันการอบรมและสร้างครูฝึกในการวางแผนป้องกันไฟป่าเมื่อเริ่มจะสร้างอยู่ณคลองเวียงจันทน์จากนั้นจะวางแผนจัดอยู่ภาคเหนือและภาคใต้ตามลำดับ
0: แขวงอัตปือเป็นแขวงที่มียุทธศาสตร์สำคัญในเขตสามเหลี่ยมพัฒนาหรือ CLV มีทายแห่งบุมซ่อนที่โดดเด่นหลายด้านที่สามารถหันเป็นทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะด้านพลังงานไฟฟ้าน้ำตกเป็นอีกหนึ่งทายแห่งที่สำคัญในการประกอบส่วนโยแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงให้มีการขยายตัวในโอกาสรายงานต่อกล่องประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ของคณะพรรคฮากทานแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงอัตปือเมื่อบ่ดลมานี้ท่านผู้ใสวรราชห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงอัตปือกล่าวว่าแขวงอัตปือเป็นแขวงที่มียุทธศาสตร์สำคัญในของเขตสามเหลี่ยมพัฒนาที่มีทายแห่งบุมซ่อนโดดเด่นหลายด้านที่สามารถหันเป็นทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะ5ปีนับแต่2026หา2030ของแขนงอุตสาหกรรมและการค้าเป็นต้นด้านทรัพยากรธรรมชาติแร่ธาตุและพลังงานน้ำตกกลายเป็นหม้อไฟที่สำคัญของภาคใต้เนื่องจากแขวงมีเขื่อนไฟฟ้าเสดเปลี่ยนเส้นน้อยเสขมานซานไซน้ำกง1 2 3เขื่อนไฟฟ้าห้วยเหาะและโครงการอื่น
5: ๆแขวงอัตปือมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงอัตปือนะครับประกันความสมดุลระหว่างการสงวนและการคุ้มครองการนำใช้อย่างประหยัดและมีประสิทธิผลตามทิศสีเขียวยืนยงหับประกันการสนองแห่ธาตุและผลิตภัณฑ์แห่ธาตุเพื่อการพัฒนาอย่างมีจุดสุ้มของแขนงธรณีศาสตร์และบ่อแห่แขนงตะปื้มมีพื้นที่หาเพียงมีดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การปลูกพืชอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เช่นต้นยางพาราอ้อยมะกล้วยถั่วเลี้ยงและมากมายคิดบางอื่นเพื่อส่งออกต่างประเทศเช่นซอสเวียดนามซอสปอจีนซึ่งปัจจุบันโครงการอุตสาหกรรมปลูกแตงตัวแข็งมีทั้งหมด213แห่ง213โฮงในนั้นโฮงที่มีขนาดใหญ่41โฮงขนาดกลาง22โฮงและขนาดน้อย53โฮงแบบครอบครัวมี97โฮง
0: ท่านผู้ใช้วรราชในฮู้ตื่มว่าปัจจุบันแขวงอัตปือมีโครงการเขื่อนไฟฟ้าที่ดำเนินการผลิตทั้งหมด10โครงการมีกำลังการผลิตหลายกว่า 5,500 กิโลวัตต์โมงต่อปีการจำหน่ายหลายกว่า 5,500 กิโลวัตต์โมงต่อปีคิดเป็นมูลค่า354ล้านกว่าดอลลาร์ต่อปีฮอดปี2030คาดว่าจะมีโครงการเขื่อนไฟฟ้าที่ได้ดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งหมด218โครงการมีกำลังติดตั้ง 1,600 กว่าเมกะวัตต์โมงมีกำลังการผลิตหลายกว่า 6,400 กิกะวัตต์โมงโครงการพลังงานทดแทน4โครงการคือพลังงานลม1โครงการพลังงานแสงตะเวน2โครงการและพลังงานความร้อนสิบามวล1โครงการเมื่อบุดลมานี้อยู่ที่6ประชุม VIP สโมสรแขวงสารวันได้จัดกล่องประชุมร่วมระหว่างสภาประชาชนแขวงกับองค์การปกครองแขวงสารวันโดยการเป็นประธานร่วมของท่านนางศูนย์ไถไซยแสงรองประธานสภาประชาชนแขวงและท่านผู้สีแก้วสีพันดอนรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้สินำเวียกงานเศรษฐกิจขันแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: ท่านบุญโฮมบัววิไลห้องหัวหน้าของว่าการสภาพประชาชนแขวงรายงานว่าผ่านมาการพบพันและประสานงานระหว่างสภาพประชาชนแขวงกับองค์การปกครองแขวงใน6เดือนเห็นว่าได้เอาที่ใจยกสูงในขอดการประสานงานต่างๆอย่างกลมเกลียวเลือกเซิงตามพลวุฒิบาทชีตและนาทีโดยเฉพาะด้านการสร้างและปรับปรุงนิติกรรมที่สำคัญของแขวงด้านการขนขวบเวียกงานและปัญหาสำคัญพื้นฐานของแขวงด้วยผ่าน2กลไกคือกลไกที่1แม่นได้ตกลงปัญหาสำคัญพื้นฐานผ่านกองประชุมสมัยสามัญที่10ของสภาพประชาชนแขวงสุดที่4ได้พิจารณามติ 8ฉบับเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานระยะ2021-2025และทิศทางปี2026คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐรับรองอาวุธรายงานการจัดตั้งปฏิบัติ2วาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการแก้ไขปัญหายาเสพติดรับรองอาวุธรายงานการตรวจสอบสรุปขาดตัวขององค์การตรวจสอบประจำภาคใต้และผลการตรวจการผลของกองประสุมและผลการตรวจการผลของการตรวจสอบขององค์การตรวจการลาดแขวงเวียกงานของศาลปัตตสุนและองค์การอัยการปัตตสุนแขวงห้ามห้องอาวุธรายงานการจะตั้งปฏิบัติแผนเคลื่อนไหวเวียกงานระยะ5ปีและเวียกจุดสุมหดกองประสุมขังปฐมฤกษ์ของสภาพปัตตสุนแขวงสุทธิหากองประสุมขังนี้บรรดาผู้เข้าร่วมก็ได้ประกอบความคิดคำเห็นเสนอปัญหาและวิธีการแก้ไขเพื่อปรับปรุงและยกสูงประสิทธิผลในการพัวพันและประสานงานปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิ์นาทีระหว่างสภาพปัตตสุนแขวงกับบรรดาองค์การรัฐขันแขวงให้ดีขึ้นเทื่อละก้าวแก้วเว้นคอนดอกฟางแดงผู้สื่อข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแข่งสารวันรายงาน
0: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามวันที่9มิถุนายนนี้ท่านฟัมวันหยางรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามได้ต้อนรับท่านนางอิซูมิสนากามิซึรองเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติทั้งเป็นผู้ตั้งหน้าขั้นสูงของท่านเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติเกี่ยวกับบรรดาบรรหารุฑพรกำลังอาวุธหนึ่งในโอกาสเข้าร่วมเวทีปราศัยอนาคตอาเซียนครั้งที่3จัดขึ้นอยู่เวียดนามแต่วันที่9หาที่10มิถุนายนนี้ท่านฟัมวันหยางยืนยันว่าเวียดนามสนับสนุนลัทธิหลายฝ่ายกฎหมายสากลและบทบาทใจกลางที่บ่สามารถเปลี่ยนแทนของสหประชาชาติเตรียมพร้อมจะแบ่งปันบทเรียนกับสหประชาชาติและบรรดาประเทศเกี่ยวกับการแก้ไขผลหายย้อนหลังภายหลังสงครามนอกจากนั้นเวียดนามยังเสนอให้สหประชาชาติสืบต่อหนุนช่วยเวียดนามเกี่ยวกับการให้คำปรึกษานโยบายภูมิปัญญาเทคโนโลยีและแรงกำลังให้สองฝ่ายสร้างขอบการร่วมมือยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนามสหประชาชาติในระยะ2017-2031ให้สำเร็จโดยไวท่านนางอิซูมิสนากามิซึเน้นนักว่าเวียดนามเป็นแบบอย่างที่ดีในการร่วมมือกับสหประชาชาติพร้อมยั่งยืนว่ากลุ่มบรรดาองค์การสหประชาชาติประจำเวียดนามได้สืบต่อร่วมมือและหนุนช่วยเวียดนามในวิวัฒน์การปฏิบัติบรรดาเป้าหมายพัฒนาก็คือคำมั่นสัญญาสากลระยะที่จะมาถึงพร้อมแล้วที่จะหนุนช่วยและส่งเสริมเวียดนามตั้งหน้าเข้าร่วมบรรดาการเคลื่อนไหวร่วมมือบำรุงสร้างเกี่ยวกับการลดพลกำลังอาวุธ
0: ตามข่าวต่างประเทศท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนกล่าวโต้ท่านคิมจองอึนผู้นำสูงสุดสาธารณรัฐและนายกประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีในระหว่างกองประชุมสุดยอดที่นครหลวงเพียงยางของสาธารณรัฐและนายกประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีในวันอาทิตย์ผ่านมาว่าท่านรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและยังสัมผัสได้ถึงความผูกพันที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษระหว่างจีนกับสาธารณรัฐและนายกประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีพร้อมทั้งกล่าวเติมว่าการสนับสนุนการเป็นผู้นำของท่านคิมจองอึนจะบ่มีวันเปลี่ยนแปลงและความมุ่งมั่นอย่างมั่นคงในการปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันรวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่ดีจะบ่มีวันเปลี่ยนแปลงเช่นกันท่านสีจิ้นผิงเดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8หาเก้ามิถุนายนซึ่งถือเป็นครั้งทำอิฐในรอบ7ปีท่ามกลางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีที่เข้มแข็งขึ้นต่อไปเชิญท่านฟังบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวข้อว่าสุ่มเสยวันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่14มิถุนายนอย่างสุดใจ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพวันที่14มิถุนายนของทุกปีเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลกบรรดาประเทศในทั่วโลกเพื่อแสดงความขอบใจต่อผู้บริจาคเลือดที่ได้มอบของขวัญที่มีค่าต่อชีวิตคือการบริจาคเลือดด้วยความสมัครใจบ่เรียกร้องสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยคนเจ็บและปลูกจิตสำนึกให้สังคมเห็นได้ความจำเป็นของการบริจาคเลือดเดือนพฤษภาคมปี2005ในกองประชุมขององค์การอนามัยโลกครั้งที่58ได้มีการลงนามข้อตกลงในการสนับสนุนการบริจาคเลือดด้วยความสมัครใจและได้กำหนดเอากิจกรรม วันผู้บริจาคเลือดโลกเป็นประจำทุกปีโดยกำหนดเอาวันที่14มิถุนาซึ่งเป็นวันเกิดของทานคันแลนสแตนเนอร์นักชีววิทยาชาวออสเตรียที่ได้เป็นผู้ค้นพบหมวดเลือด ABO ผู้ทำอิฐถือว่าเป็นการไขสักราชใหม่ของการส่งเลือดที่ปลอดภัยให้แก่คนเจ็บ

0: ผู้วางแผนนโยบายและผู้แทนจากองค์กรอิสระ40ประเทศทั่วโลกได้ห่างพันธสัญญาเมลเบิร์นโดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปี2025ทุกประเทศทั่วโลกต้องได้รับเลือดจากผู้บริจาคด้วยความตื่นตัวสมัครใจและบ่เรียกร้องสิ่งตอบแทนการจัดพิธีเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่14มิถุนายนในปีนี้ดำเนินไปภายใต้คำขวัญ1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิตเฉพาะอยู่แขวงหลวงพะบางได้จัดขบวนการบริจาคเลือดอย่างคึกคืนในวันที่12มิถุนายนนี้ยุงแฮนอัลวานีนครหลวงพะบางโดยแม่นองค์การกาแดงแขวงสมทบกับสมาชิกกาแดงและภาคส่วนธุรกิจร่วมกันจัดขึ้นเพื่อปลุกระดมการเข้าร่วมบริจาคเลือดให้บรรลุตัวเลข300ถุงในปี2025ผ่านมาแขวงหลวงพะบางสามารถปลุกระดมการบริจาคเลือดได้หลายกว่า 5,500 ถุงการบริจาคเลือดของผู้บริจาคเลือดถือเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ช่วยให้ผู้เจ็บป่วยสามารถมีชีวิตอยู่ต่อร่วมกับทุกคนในสังคมทั้งเป็นการปรับปรุงด้านสุขภาพของผู้บริจาคให้เข้มแข็งดังผู้ที่เคยบริจาคเลือดหลายครั้งได้มีคำเห็นว่าม
1: ีอวัยวะชนิดหนึ่งที่เขาสามารถมอบได้หลายครั้งอย่างน้อยนี่3ครั้งต่อปีก็คือเลือดมอบไปแล้วมันก็เกิดใหม่มอบไปแล้วก็เกิดใหม่เนาะฉะนั้นมันเป็นองค์ประกอบเดียวของทางกายที่เขาสามารถให้ผู้อื่นได้ตลอดฉะนั้นเพื่อเป็นการย่องยอสรรเสริญคุณงามความดีตัวนี้เนาะเพิ่นจึงเกิดมีวันนี้ขึ้นมาและอีกอันนึงก็แม่นเพื่อปลุกระดมคนขวัญให้หลายคนรับรู้เข้าใจเห็นความสำคัญของวันนี้แล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมได้หลายขึ้นซึ่งอันนี้มันแสดงถึงความเจริญของสังคมเนาะเจริญทางด้านจิตใจผู้ที่เจริญจิตใจแล้วอยากมอบการช่วยเหลือให้ผู้อื่นการบริจาคเลือดนี่ข้าพเจ้ายืนยันนะว่ามันบ่เป็นอันตรายขอให้พวกเขาก้าวข้ามความย่านกลัวจุดนั้นไปเลือดของเฮานี่นะจะสามารถไปช่วยให้คนเจ็บกำลังต้องการนี่มันมีชีวิตแข็งแรงแล้วก็ต่ออายุของกระเจ้า
0: เลือดมีความสำคัญต่อชีวิตขาดบ่ได้และบ่มีสิ่งอื่นใดมาทดแทนได้นอกจากเลือดของมนุษย์ด้วยกันที่จะบริจาคให้กันและกันมาฮอดปัจจุบันยังบ่มีโรงงานหรือวิธีการอันใดที่จะผลิตเลือดได้เถื่อฉะนั้นขาดเลือดก็คือขาดชีวิตเลือดและผลิตภัณฑ์เลือดที่ได้รับบริจาคในแต่ละปีอยู่ทั่วโลกสามารถช่วยชีวิตคนเจ็บได้นับล้านและเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งรักษาชีวิตของแม่ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดลูกคนเจ็บที่เป็นพยาธิเลือดจางคันให้แห้งเนื่องจากพยาธิไข้เลือดออกรวมถึงคนเจ็บที่ผิดปกติของระบบการสร้างเม็ดเลือดในแอกระดูกพยาธิมะเร็งไข้หลังสุดโทรมผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุภาวะฉุกเฉินภัยทางธรรมชาติรวมถึงการผ่าตัดชนิดต่างๆล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นต้องการเลือดเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดโอกาสมีคำเห็นต่อพิธีเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดในปีนี้ต่างหน้าผู้ที่ได้รับเลือดเป็นประจำได้แสดงความรู้สึกของตนว่า
2: เม็ดเลือดสีแดงคือพลังแห่งชีวิตการที่ลูกของข้าพเจ้าก็คือบรรดาคนเจ็บอื่นๆอยู่รอดปลอดภัยมาได้ทุกวันนี้ย้อนบุญคุณของทานผู้บริจาคเลือดแบบสมัครใจบ่ได้เรียกร้องสิ่งตอบแทนคนเจ็บที่ต้องการเลือดต้องการยักมีชีวิตอยู่ต่อไปและจำเป็นต้องได้ใส่เลือดเพื่อกอบกู้เอาชีวิตย้อนว่าบ่มีสิ่งใดมาทดแทนได้นอกจากเลือดขาดเลือดแม่นขาดชีวิตความต้องการเลือดแม่นมีทุกวินาทีและขาดบ่ได้เพื่อใส่กอบกู้เอาชีวิตของบรรดาคนเจ็บที่ต้องการเลือดข้าพเจ้าข้อต่างหน้าให้คนเจ็บทั้งหมดที่ได้ใส่เลือดข้อแสดงความรู้บุญคุณแล้วก็ขอบอกขอบใจข้อฝากความรักแพงความเคารพและความศรัทธาข้อให้ทานเป็นสิ่งที่พึงทางใจของข้าพเจ้ารับนานแสนนาน
0: ในปี2026นี้องค์การกาแดงแขวงหลวงพะบางคาดคะเนความต้องการนำใส่เลือดให้กับคนเจ็บอยู่ภายในแขวงหลวงพะบางมีประมาณ 6,000 ถุงแต่มาฮอดปัจจุบันการจัดหาเลือดได้เพียงแต่ 2,127 ถุงเท่ากับ 42 ส่วนห้อยของแผนการปีซึ่งเป็นปัญหาท้าทายหลายสมควรต่อการสืบต่อจัดหาเลือดให้บรรลุได้ตามคาดหมายในโอกาสเข้าร่วมเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่14มิถุนายนครบรอบ22ปีท่านบุญเรือสินไซวรวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนพร้อมกันมีส่วนร่วมต่อขบวนการปลุกระดมการบริจาคเลือดที่จัดขึ้นแต่ละครั้งเพื่อเฮ็ดให้ตัวเลขคาดหมายการบริจาคเลือดบรรลุผลสำเร็จทั้งเฮ็ดให้การสนองเลือดที่ปลอดภัยแก่คนเจ็บที่ต้องการนำเส้นเลือดเข้าในการปิ่นปัวเพียงพอ

0: พวกเขาจะเป็นจะต้องได้ระดมทุนฮอนน้ำกันช่วยกันเพื่อมาประกอบในกิจกรรมบริจาคเลือดเท่าที่จะสามารถเพื่อให้องค์การกาแดงของพวกเขานี่มีทุนฮอนเพียงพอในการเคลื่อนไหวระดมเลือดบรรหาผู้บริจาคเลือดนี่ข้าพเจ้าก็สมเสียที่สุดเนาะผู้ที่มีจิตใจในการบริจาคหรือว่าบริจาคประจำก็ขอแสดงความย่องยอสมเสียถึงน้ำใจเสียสละบริสุทธิ์ของบรรดาท่านก็อยากให้มันมีนับมือนับหลายขึ้นขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและก็สืบต่อบริจาคเลือดน้ำกันต่อไปเนาะเพื่อผู้ที่มีความต้องการผู้ที่มีความจำเป็น
1: ท่านผู้ฟังเถียกแพงถึงว่าความต้องการเลือดอยู่ทั่วโลกเป็นสิ่งสำคัญก็ตามแต่การได้หับเลือดและผลิตภัณฑ์เลือดที่มีคุณภาพและปลอดภัยเหตุได้เพียงในบางประเทศเท่านั้นยังมีอีกหลายประเทศที่ยังประสบปัญหาและยังมีความท้าทายถึงว่าการปลุกระดมคนควยบริจาคเลือดจะได้หับการสนับสนุนและเข้าห่วมจากสังคมทุกแขนงการอย่างกว้างขวางแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นแต่ความเพียงห้องต้องการในการนำไส้เลือดเพื่อปินปวดสุขภาพยิ่งนับมือนับสูงขึ้นจึงเรียกห้องให้ทั่วสังคมพร้อมกันมีส่วนร่วมในกระบวนการบริจาคเลือดหลายขึ้นในโอกาสวันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่14มิถุนายนปีนี้ขออวยพรให้ผู้บริจาคเลือดทุกคนจงมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อสืบต่อประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมให้มีความศรีวิไลและฮุ่งเฮือนตลอดไปขอแสดงความรู้บุญคุณต่อการจัดตั้งและบุคคลนิติบุคคลภายในและต่างประเทศที่ได้ให้การสนับสนุนให้แก่เวียกงานเลือดอยู่แขวงหลวงฮะบางที่ประกอบส่วนเข้าในเวียกงานบริจาคเลือดเพื่อพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติคำขวัญการปลุกระดมขบวนการบริจาคเลือดในปีนี้ให้กว้างขวางสมเสยวันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่14มิถุนายนอย่างสุดใจ
2: ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นเป็นบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวข้อว่าสมเสยวันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่14มิถุนายนอย่างสุดใจเขียนโดยอภุเดชบุพาที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญสิทธิ์และสมภวันมวงไสอ่าน
3: Package 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3บือมันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แท้วะอีลีวะ
4: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
3: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วผลหุ้มบอกว่ามีจักแพ็กเกจ
4: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
6: โมเฮาถามแม่อันพนักงานคนต่างประเทศจะจำเป็นเข้าประกันสังคมบ
7: ่ตัวกระสร้างว่าก็ต้องได้เข้าคือกันกับพนักงานคนลาวหั่นล่ะ
6: แต่คนต่างประเทศเขามีประกันภัยอยู่บ้านเขาละได้มาประเทศลาวต้องได้เฮ็ดตื้มอีกวะ
7: อ้าวมันบ่ต่างหยังกับคนลาวเวลาไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศก็ต้องได้เข้าตามระเบียบกฎหมายบ้านเขาคือกันกับคนต่างประเทศที่มาเฮ็ดเวียกอยู่แล้วก็ต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่บ้านเฮาเช่นเดียวกัน
6: ก็แม่นคนโตได้เนาะแล้วคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองหยังแด
7: จะเป็นพนักงานคนต่างประเทศหรือพนักงานคนลาวก็จะได้รับการคุ้มครองคือกันได้รับทั้งหมด9อุดหนุนนับแต่ปินปวดสุขภาพอุบัติเหตุแห่งงานออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบำนาญเสียชีวิตและวางงานและพิเศษสำหรับคนต่างประเทศเวลาหมดสัญญาแห่งงานจะกลับคืนประเทศแม่งสามารถขอเงินบำเหน็จนำประกันสังคมได้แต่ผู้เกี่ยวต้องมีเงินสมทบอย่างน้อย12เดือนหรือ1ปีขึ้นไปจึงสามารถขอรับได้
6: โอ้ก็ดีได้เนาะทำอิดเฮาคิดว่าได้แต่ปินปวดสุขภาพบ่คิดว่าคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองหลายปานนี
7: ้ถ้าตัวสนใจข้อมูลเพิ่มเติมโต โทรไปเบอร์1508สายด่วนประกันสังคมในวงรัฐการนอกนั้นเพิ่นยังมีทีมงานให้ข้อมูลถึงสถานที่โดยบ่เสียค่านำอีกได
8: ้โอ้ขอบใจตู่ได้หลายเด้อ
9: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.laFacebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
8: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
10: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
8: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
10: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ปลาเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
8: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
10: แม่นหลานเว้าถูกพร้อมนั้นพวกเฮาหมู่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
11: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์
12: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจัดจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้จ่ายไปเป็นเงินกีบมาเฮ็ดมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมซื่นไส้เงินกีบให้เดือนเก้าแล้วสิได้บอนเจริญแท้หนา

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในตอนเช้าของเดือน8ขึ้น1ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อๆท่านมื้อนี้เป็นมื้อเริ่มต้นของสัปดาห์แต่ว่าก็ย่นย่อนมากลางเดือนแล้วท่านผู้ชมครับนะมื้อนี้วันจันทร์วันที่15มิถุนายน2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกมาได้น้อยหนึ่งพอแต่แจ้งตามาห้องก็เริ่มเห็นแสงแดดออกมาปัจจุบันนี้ท้องฟ้าทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวัยดีเป็นเงื่อนไขในความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้ปวงสนองของพวกเขาทุกของเขตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการเพื่อเป็นการนำเอาผลงานเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนกันในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติหนึ่งในนั้นก็เพื่อนำเอาในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุกทะลุซีดานเวียกงานสามสร้างแผนบุกทะลุสีดังก็คือบุกทะลุทางด้านจินตนาการบุกทะลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุกทะลุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุกทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนส่วนเวกการสามสร้างก็คือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาเพราะปัจจุบันนี้ในหลายเมืองและหลายแขวงก็ได้เริ่มตั้งตะแสงขึ้นมาแล้วเมืองหนึ่งอาจจะมีประมาณ 2-3 ตาแสงหรือว่าหลายกว่านั้นเองใส่ทางด้านจำนวนพลทัพในกระดับนะอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งภายใต้การนำพาที่สลัดส่องใสของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่นำพาปวงสนอกพวกเขาประกอบส่วนเข้าในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติฉะนั้นจะเห็นได้ว่าประชาชนลาวของพวกเขาทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นล้วนแล้วแต่มีการพัฒนาอย่างประยุทธ์ยั่งเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่มีความอิ่มหนำสำราญหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากลำบากโดยไวน้ำไหลไฟสว่างเส้นทางกว้างขวางไปมาสะดวกสบายประชาชนอยู่ทางทำการพนิษฐ์เหลือกินกระแม่นจราจรลงสู่ท้องตลาดนำเอาไรครับเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวในเมืองครอบครัวสถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งเมืองมีความเข้มแข็งแขวงก็มีความเข้มแข็งในเมื่อแขวงนครหลวงมีความเข้มแข็งประเทศชาติก็มีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลอันนั้นเป็นแนวทางนโยบายที่ถูกต้องและเป็นธรรมของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่นำพาพวงสนอกับพวกเขาสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติฟังเพลงจากรายการก็ทำเป็นกระดบนะมอบหมายหน้าที่ให้ทางบัวทองสี่สมบัตินำเอาเพลงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:42 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM นอกจากนั้นระบบโทรคมวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดธรรมดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศหรือว่าท่านจะเข้าไปที่ทาง Facebook วสล.ที่กำลังได้สดธรรมดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านมีความคิดความเห็นหรือว่าอยากจะตำหนิส่งข่าวเกี่ยวกับเนื้อในรายการท่านก็สามารถประกอบความคิดความเห็นโดยผ่านทาง Facebook วสล.ในหลายๆคนหลายๆท่านปัจจุบันนี้ก็ได้แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติท่านฟังอยู่จุดใดเสียงชัดเจนดีบ่หรือสภาพดินฟ้าอากาศเดและนอกจากนั้นการผลิตข้าวนาปีบางบ่อนบางที่ได้ปักได้ดำและบ่อตลอดถึงสภาพถนนหนทางการไปการมาก็อย่าลืมแจ้งไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติทางฝ่ายการเมืองทางรายการพวกเขาขอเป็นสื่อกลางในการรายงานเกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติที่ปวงสลักของพวกเขาให้การประกอบส่วนถูกตามทิศนำที่ว่าพักนำพาลัดคุ้มครองสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าเพื่อนำเอาประเทศชาติของพวกเราก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกียมเงื่อนไขใดต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอันนั้นถือว่าเป็นเป้าหมายในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติเนื่องจากว่าพวกเราก้าวเข้าสู่ปี2026นี้51ปีนับตั้งแต่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยฉะนั้นผลงานและกับผลงานที่พ้นเด่นที่พวกเราญาติมาได้แม้นได้มาจากการวางแนวทางใหม่เปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องของพรรคและกระแทดเหมาะกับสภาพเงื่อนไขตัวจริงของประเทศเราและกระทะเอียงสากลกรมการเมืองส่วนกลางพรรคตระสมัยทําฝันกรบได้เอาใจใส่ซีนํานําพาคณะพรรคอํานาจการปกครองขั้นต่างๆได้มีความสามัคคีเป็นเอกภาพบนพื้นฐานแนวทางนโยบายบนหลักการการรวมศูนย์ประชาธิปไตยพนักงานสมาชิกพรรคส่วนหลายได้เป็นแบบอย่างนําหน้าในทุกเวียกงานองค์การการเมืองแนวคิดขั้นต่างๆในหลายท้องถิ่นหลายแขนงการก็ได้เป็นเสนาธิการให้แก่คณะพรรคขั้นของตนในการเฮ็ดเวียกงานการเมืองแนวคิดแต่ละระยะอย่างเป็นเจ้าการพอสมควรมีการสมทบในระดับอันแน่นอนโดยเฉพาะเวียกงานการเมืองในคิดกับเวียกงานการจัดตั้งนโยบายซึ่งมันได้กระทบอย่างสัจวิภาคเพื่อสุกยูขบวนการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางของพรรคให้มีผลสำเร็จด้วยดีตลอดมาแต่ว่าเคียงคู่กับจุดดีและผลงานที่ทางรายการได้นำเสนอเป็นนั้นเวียกงานการเมืองในคิดก็ยังมีจุดอ่อนข้อขาดตกบกพร่องมีคงค้างหลายด้านที่จะต้องได้สุมใส่แก้ไขในตัวหน้าซึ่งนับแต่มีมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่7ของพรรคล้วนแต่ได้สังเกตตีราคาเห็นว่าเวียกงานการเมืองแนวคิดเวียกงานสรุปพฤติกรรมคนคั่วทฤษฎีหับใส่หน้าที่การเมืองอย่างบ่ทันการบ่ทันแหลมคมบ่ทันตอบต้านยังมีประสิทธิผลต่อถ้อยทํานองสงครามจิตศาสตร์สงครามหันเปลี่ยนโดยสันติของอิทธิกําลังปรปักษ์ในระยะผ่านมาถึงว่าพวกเขาได้ดําเนินเวียกงานการศึกษาโฮมโฆษณาแนวทางนโยบายของพรรคด้วยหลายรูปการหลายระดับที่แตกต่างกันก็ตามแต่เห็นว่าความเข้าใจเสื่อมซึมในทางนโยบายโดยเฉพาะนโยบายของพรรคแผนการและกฎหมายของรัฐยังบ่ทันเป็นระบบลึกซึ้งถึงท้องซึ่งแสดงออกในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงของแต่ละคงเขตยังบ่ทันถูกต้องบ่ทันมีภาคหมากผลเท่าที่ควรแนวคิดความเชื่อมั่นต่อสังคมนิยมต่อแนวทางการนำพาของพรรคแนวคิดฟื้นฟูปฏิวัติของพนักงานสมาชิกพรรคจำนวนหนึ่งรุดหน่อยถอยลงสติระวังตัวผู้สูงทัศนะหลักมั่นมิตรศัตรูบ่ทันจ่าแจ้งหลักการโดยเฉพาะ6หลักการ6ตานที่มติ8สมัยที่4ของพรรควางออกนั้นก็ยังบ่ทันได้เสื่อมซึมหรือว่าลงเลือกเข้าสู่คงเขตเวียกงานพนักงานและสมาชิกพรรคของพรรคกันต่างๆจึงพาให้มีความขาดตกบกพร่องในการจัดตั้งปฏิบัติและยังมีสิ่งน้อยต่างๆเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตสังคมเหล่านี้เป็นต้นสำหรับบรรดาจุดอ่อนและข้อบกพร่องแม่นมานจากหลายสาเหตุโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงใหม่เวียกงานการเมืองแนวคิดและทฤษฎีอย่างซักซาบ่ทันแข็งแรงไปบ่ทันกับความที่คล้องต้องการในระยะใหม่เนื้อในบ่ทันลึกซึ้งคมแหลมรูปการวิธีการบ่ทันสอดคล้องการบำรุงสร้างทันแถวพนักงานการเมืองแนวคิดอย่างซักซาทางด้านจำนวนและคุณภาพก็จำกัดบรรดาการปรับปรุงองค์การและพาหนะและเครื่องมือของเวียกงานการเมืองในคิดทฤษฎีบ่ทันดีบ่ทันสงบเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นการนำขั้นต่างๆพนักงานสมาชิกพรรคส่วนหลายบ่ทันเข้าใจบทบาทความสำคัญของเวียกงานการเมืองในคิดถือเวียกงานแนวคิดเป็นเวียกงานของคณะโฆษณาพรมหากบ่ทันเห็นว่า
วียกการดังกล่าวนั้นเป็นเวียกของพนักงานสมาชิกพรรคหมดทุกคนในทุกขั้นทุกแขนงการองค์การยิ่งไปกว่านั้นยังมีแนวคิดว่าถ้าหากแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและชีวิตการเป็นอยู่ดีแล้วบ่จําเป็นเฮ็ดเวียกงานการเมืองแนวคิดอีกเล่านี้เป็นต้นในสภาพโลกมีการผันเปลี่ยนอย่างไวว่าและซับซ้อนสภาพภายในประเทศเป็นต้นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการเงินชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเกิดมีปัญหาซับซ้อนพวกเราก็ต้องได้มีสติระวังตัวเพราะว่าศัตรูและพวกผู้ที่บ่หวังดีตั้งหน้าโฆษณาปั่นป่วนอย่างเป็นประจำแต่การแจ้งข่าวแจ้งสภาพการแจ้งทัศนะหลักมั่นของพวกเขาให้แก่พนักงานสมาชิกพรรคและประชาชนสัมพันธ์ประทานเวลาบ่แหลมคมลึกซึ้งประสิทธิผลตอบต้านถ้อยทำนองบิดเบือนโฆษณาศัตรูระดับสูงในระยะปัจจุบันก็คือต่อหน้าเวียกการการเมืองแนวคิดทฤษฎียังมีความหมายความสำคัญฮิบด้วนจำเป็นลักษณะเปลี่ยนตายของการปฏิวัติอยู่ประเทศเฮาพฤติกรรมแห่งภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ได้เรียกร้องให้เวียกการการเมืองแนวคิดทฤษฎีต้องได้รับการยกสูงมีคุณภาพประสิทธิผลสูงกว่าเก่าเพื่อให้คำตอบอธิบายแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตสังคมย้อนแนวนั้นปัญหาสืบต่อเปลี่ยนแปลงใหม่แบบวิธีการยกสูงคุณภาพของเวียกงานประสิทธิผลทางด้านการเมืองแนวคิดในระยะใหม่จึงเป็นมีความจำเป็นเพราะว่าวิสัยต้องได้รับการปรับปรุงยกสูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงใหม่แบบแผนการดำเนินเวียกงานการเมืองแนวคิดจึงจะมีการพัฒนาอย่างประหยุดยั้งและนอกจากนั้นพวกเขาก็ต้องมีความเข้าใจให้แจ้งว่าแบบวิธีการเข้าใจความหมายรวมแม่นการสั่งรวมบรรดารูปการวิธีการพาหนะเครื่องมือดำเนินเวียกงานการเมืองแนวคิดเพื่อกระทบใส่มีใส่วิสัยทัศนาการการแนวคิดสังคมแบบวิธีการตามพาหนะแม่นปฏิบัติเนื้อในเรียกแม่นเส้นทางปฏิบัติจุดหมายของเวียกงานการเมืองแนวคิดแบบวิธีการฮิตเวียกการเมืองแนวคิดแม่นขึ้นกับการหมายความว่าผู้ที่เคลื่อนไหวทางด้านเวียกงานการเมืองแนวคิดก็ต้องขึ้นกับสภาพแวดล้อมและเป้าหมายของเวียกงานการเมืองแนวคิดดังนั้นในเมื่อผู้ที่เคลื่อนไหวเวียกงานการเมืองแนวคิดสภาพแวดล้อมและเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงแบบวิธีการการเมืองแนวคิดก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามๆผู้ที่เฮ็ดเวียกงานการเมืองแนวคิดแม่นทั่วพรรคทั่วพนักงานและสมาชิกพรรคทั้งหมดต่อสภาพรวมอันใหม่ๆหน้าที่อันใหม่ความเกี่ยวข้องต้องการอันใหม่เรียกร้องให้ต้องได้ยกสูงรับผู้เวียกงานการเมืองแนวคิดอย่างเล็กเสื่องยกสูงความสามารถดำเนินเวียกงานการเมืองแนวคิดอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผลตลอดไปและนอกจากนั้นสภาพแวดล้อมอันใหม่อันพ้นเด่นก็แม่นบรรดาปัจจัยต้นตอที่มาจากข้อขัดแย้งของบรรดาประเทศมหาอำนาจในโลกเป็นต้นแม่นปัญหาเขตแปซิฟิกอื่นๆความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินพลังงานชีวิตการปินโยการปฏิบัติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัยการปฏิบัติตัวของอนิยธรรมใหม่เป็นต้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมการขาดข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะแม่นซื่อสังคมออนไลน์บรรดาปัญหาดังกล่าวนั้นได้เฮ็ดให้สภาพการของโลกการผัวพันสากลการขยายตัวของมวลมนุษย์แต่สุ่มปีท้ายศตวรรษที่20หาส่วนต้นปีศตวรรษที่21มีการเปลี่ยนแปลงใหม่สร้างปัญหาใหม่ทางด้านแนวคิดทฤษฎีก็คือยุทธศาสตร์ยุทโธบายการเคลื่อนไหวของแต่ละประเทศแต่ละชาติในขงเขตการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมการผัวพันต่างประเทศการป้องกันสัตว์ป้องกันความสงบโลกแห่งยุคสมัยความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการหันเปลี่ยนภาคพื้นฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าในระยะแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่มานี้วิทยาศาสตร์และธรรมศาสตร์สังคมได้มีความก้าวหน้าเติบใหญ่ขยายตัวด้วยบาดก้าวหนึ่งแต่พร้อมกันเดียวกันนั้นทางด้านแนวคิดการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติแบบแผนดำเนินชีวิตของทันแถวพนักงานสมาชิกพรรคและประชาชนจำนวนหนึ่งก็มีการถดถอยความย่อท้อในสังคมยิ่งเกิดขึ้นขยายตัวเป็นวงกว้างขึ้นเช่นว่าการค้าขายเถื่อนค้าขายยาเสพติดเหล้าดีเป็นต้นฉะนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองทางเวียกงานการเมืองแนวคิดจึงเรียกร้องมายังพนักงานสมาชิกพรรคของพวกเราต้องตั้งหน้าปรับปรุงแก้ไขทางด้านแนวคิดที่ดีขึ้นในระยะใหม่เวียกงานการเมืองแนวคิดจึงมีความสำคัญต้องได้สุ่มไส้ทุกความพยายามให้แก้การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาทิศทางต้นตอให้เป็นจริงคือในเวลาดำเนินบรรดารูปการเวียกงานการเมืองแนวคิดควรขยายประชาธิปไตยอย่างกว้างขวางดำเนินการพัวพันผสมทนาโดยกงเสริมขยายเสรีภาพด้านแนวคิดแต่ต้องรักษาการกฎเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไม่วิธีการดำเนินยกสูงคุณภาพประสิทธิผลบรรดาการเคลื่อนไหวเวียกการศึกษาพรมทฤษฎีการเมืองโฆษณาปลุกระดมข่าวสารสื่อมวลชนวัฒนธรรมศิลปะก็ต้องหู้สมทบแน่นเพื่อเป็นการขยายกำลังแห้งของบรรดาพาหนะเครื่องมือของการเวียกการเมืองแนวคิดสืบต่อหันพาหนะซึ่งเป็นเครื่องมือเวียกการเมืองแนวคิดให้ทันสมัยเทระกาวหู้จำแนก
ให้มีประสิทธิภาพปรับปรุงบรรดาองค์การการเฮ็ดเวียกการเมืองในเขตทฤษฎีของพรรคอันสำคัญแม่นต้องมีกลไกนโยบายเหมาะสมเพื่อดึงดูดทุกกำลังตั้งหน้าประกอบส่วนเวียกงานการเมืองแนวคิดทฤษฎีต้องเพิ่มทวีการนำพาการสิ้นน้ำของพรรคเพื่อให้บรรดาหูบการวิธีการเฮ็ดเวียกการเมืองแนวคิดมีการกระทบในทิศทางและรวงเดียวกันในวิวัฒนาการการเมืองแนวคิดเล่านี้เป็นต้นเวลาในการเหลือเพียงแต่8นาทีเท่านั้นท่านฟังที่เคารพท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของมื้อวันจันทร์วันที่15มิถุนายน2026ว่าถึงเดือนลาวก็แม่นเดือน8ขึ้น1ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวัยดีมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้จากท้องเพชรสิทธิเดชเพิ่นทำข่าวทำข่าวสวัสดีตอนเช้าวันจันทร์แล้วก็แสงวิไลสอมีไซนี่เปิ้นก็ว่าอากาศทางกองพันใหญ่201อากาศแจ่มใสดีการแก้วสุวรรณศรีติดตามรายการนี้เป็นประจำเสียงสัดแจ้งดีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแข่งเวียงจันทน์ท้องฟ้าแจ่มแจ้งดีจากการแก้วสุวรรณศรีด้วยวัดจังสันแล้วก็อันนี้จากพรหมจันทร์ประมาณอยู่ทางเมืองกระดึมท้องฟ้ามืดคึมตั้งแต่เช้าๆอยู่ทางเมืองกระดึมแขวงเสกองแสงโยมอยู่ทางตัดอยู่ทางตัดแสงตัดแสง3แห่งเมืองนันเลสมบัตินี้แขวงหลวงน้ำทาติดตามเป็นประจำเสียงแจ้งดีอันนี้จากกองคำอยู่ทางพันธามข้าวทำข้าวเพื่อจะทำรายการว่าอยู่ดีไม่แห้งทุกคนว่าจังสั้นแล้วก็ตุ้ยนี่พังกว่าติดตามรายการนี้อยู่ติดตามรายการนี้มาตั้งแต่ตอนอย่างน้อยสมัยบ่ทันได้มีออนไลน์จากตะแสงท้ายเมืองผู้กูดแขวงเสียงขวงและอันนี้จากทางเมืองแบงแขวงอุดมไซฮะฟังเป็นประจำและจากเลี้ยงบนโรงเรียนนายซิปเล่าฮบแสงแดดออกตั้งแต่เช้าๆอันนี้วงศิลป์วงอินคัมสมเสยได้อาจารย์สับเปกำหักจัดรายการได้นี่แหละขอบใจยังสูงวงศิลป์วงอินคัมอันนี้ฮะฟังจากเมืองบุญเหนือแขวงพงศดีสภาพอากาศปลอดโปร่งดีแล้วก็คำล่าอากาศทางเมืองต้นเพิ่งฟ้ายังมืดคึมอยู่แล้วก็คำพรจันพรบ่นี่จันพรเพราะว่าอยู่ทางเมืองแบงอุดมไซฟ้าคึมฝนแต่ว่าฝนยังบ่ทันตกดอกว่าจังซั่นจากสะพานมิตรนี่สะพานมิตรประกว่ารับฟังอยู่ทางหนองเวียงคำเพราะว่าทางอาจารย์บุญมีพิพัคขวงว่าฟังรายการนี้อยู่ติดตามเป็นประจำแม้กระจากเกตแก้วอยู่ทางเมืองศบเบาอากาศฮอดอบอ้าวหลายนี่แสงพาอยู่ทางดักจึงอากาศมีแสงแดดตั้งแต่เช้าๆจากเสียงขวงฟ้ามืดคึมอยู่ปัจจุบันนี้แล้วก็สมไซอยู่ทางเมืองไซนะเพิ่นว่าฟังรายการนี้อยู่ขอขอบใจยังสูงทุกท่านที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติให้ท่านได้ฟังข้อมูลคำเสื่อมปิดท้ายรายการหลังจากนั้นบัวท้องศรีสมบัติถาวรวิเศษศรีสุขสวัสดิ์สุขสิริในสังคมคำเสียงทั้ง3ท่านสอบเพชรกำหักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกสุขดีสุดๆสว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสบายดี

0: ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้สามซี่ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถือส่งโดยกรมประชาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน 3C Link อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
0: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
2: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ําอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บึดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
2: แมนละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องป่าของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
2: แม่นหลานเว้าถูกพร้อมนั้นพวกเฮาโม้ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
3: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์
0: ตูนคู่บัวตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้
0: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
4: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: สิห่างหากก้าเกียมตัวเองไปใส่เน
6: า
5: ะ
6: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
5: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีภัยเป็นหยังบ่
6: บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได้
5: ดีแนวใดเน
6: า
5: ะ ว่าเอาสู่ฟังบึงดู
6: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
5: ้โอ
6: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
5: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
0: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3 หรือ 4 เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

0: ร้ายการขับขี่ปลอดภัย
1: สตาร์ทปุ๊บเหยียบปั๊บเบิ้ลคันเร่งรถจัดรถเก๋ง
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
3: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
2: ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยหาฟังรายการนี้ได้เนาะกระจายเสียงเป็นประจำที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาว FM 103.7 MHz ระบบ FM 94.3 MHz
3: เจ้าหรือว่าท่านอยากจะติดตามรับชมและรับฟังไปพร้อมเน
2: า
3: ะสามารถเข้าไปติดตามได้เพจของเรา National Radio พวกเราถ่ายทอดสดในปัจจุบันนี
2: ้แม่นแล้ว
3: หรือว่าท่านอยากจะรับฟังทีวิทยุอินเทอร์เน็ต
2: เจ้า
3: ก็เข้าไปหาฟังได้นะคะผู้ฟังเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลก
2: เจ้าเมื่อนี้บุญน้องอนุรักษ์ดำเนินรายการในรายการขับขี่ปลอดภัยเนาะมีรายการมีปัญหาใดอยากสื่อมาถึงพวกเขาเพื่อจะได้เป็นขั้วต่อก็จะลืม0305787052กองขอความสั่นก็เข้าไปที่ Facebook แล้วพิมพ์เป็นภาษาลาวรายการขับขี่ปลอดภัยหรือหน้าไล่หน้าเพจในปัจจุบันก็คือลาว National Radio
3: แม่นแล้วบรรหาได้ที่มีรายการอยากจะส่งข่าวคราวบ่จะเป็นการฝากถามต่างๆหรือว่าฝากไปถามทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะบ่สโปเตเจ้าหน้าที่ทางนครหลวงจันทน์ก็คือเจ้าหน้าที่ในขอบเขตทั่วประเทศท่านผู้ฟังสามารถมีส่วนร่วมได้เพราะว่าบางท่านอาจจะติดตามรับฟังทั้งต่างแขวงแดนเนาะภาคเหนือบอกภาคกลางภาคใต้สามารถมีส่วนร่วมในการรายงานนำเสนอเรื่องของเส้นทางบอกระบบไฟยางทางต่างๆหรือว่าถ้าพบเห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อที่ผ่านมาท่านอยากจะเป็นผู้หนึ่งในการโทรมาเล่าหรือมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆรายการพวกเราก็ยินดีเนาะสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ก็เป็น0305787052
2: เจ้าพบพ่อท่านผู้ฟังมื้อนี้วันจันทร์วันที่15 มิถุนายน 2026ขึ้น1ค่ำเดือน8ปีมาเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้ทางรายการขับขี่ปลอดภัยมีนัดสัมภาษณ์พันโทอัมพรคำอุนทนห้องแผนกซีน้ำเวียงงานจราจรเมืองเสียถา
3: แม่นแล้วก็จะให้เพิ่นรายงานเติมเนาะ
2: แม่น
3: การเกิดอุบัติเหตุเฉพาะ1อาทิตย์ผ่านมา
2: เจ้า
3: ของเมืองเสียถาเฮาเกิดขึ้นหลายปันได้รวมถึงมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นพ้นเด่นหรือบ่หรือว่าเวียกงานอะไรที่เพิ่นได้ได้ลงปฏิบัติบ่ว่าจะเป็นการจัดตั้งปฏิบัติเรื่องของผู้ที่ขายเครื่องสะซ้ายการจอดรถบ่เป็นระเบียบหรือว่าจุดใดที่มีการต่อเทิบออกมาบ่ก็จะให้ทางพระโทอมพรรายงานข่าวสุขรายการเติมหรือว่าท่านไหนอยากจะฝากเป็นคำถามไว้ตอนต้นแบบนี้น้องยินดีแทนผู้ฟังโทรมาไว้ก่อนก็ได้
2: เจ้าแม่ละ0305787052กองขอความสั่นหรือหน้าไล่หน้าเพจของพวกเฮาในปัจจุบันแจ้งสังคมเติมเพราะว่าพวกเฮาแจ้งประมาณได้เดือนละเด้อเนาะบ่น้องเรื่องของการไปหับค่าทดแทน
3: เจ้า
2: ผู้ใดที่ว่ามีกรรมสิทธิ์ตอนดินที่ว่าถึกแล้วรถไฟนะ
3: แม่แล้ว
2: แล้วรถไฟลาวจีนท่านผู้ฟังเนาะก็จะมีเมืองนาไซทองนี่มีเซาซีบ้านเด้อมีรายการมีบ้านเสียงดีบ้านดงเสียงดีบ้านโพนแก้วบ้านหนองยาวบ้านนาคูนบ้านนาซับบ้านน้ำเกี้ยงบ้านอีไลใต้บ้านอีไลเหนือบ้านสองขวากลางแสนบ้านแจ้งสว่างบ้านห้วยน้ำเจ็นบ้านสงเปื่อยเหนือบ้านสงเปื่อยใต้บ้านพนคำบ้านพนม่วงบ้านนาคาบ้านนางาบ้านบัวบ้านหนองสาบ้านศรีวิไลบ้านโพนไซบ้านโพนทองบ้านโพสีและบ้านนาดี
3: เจ้าอันนี้เป็นสำหรับเมืองนาไซทองท่านผู้ฟังและเมืองไซทานี้ก็ยังมีเติมเนาะมีทั้งหมดเป็น6บ้านแล้วมีทั้งหมดเป็น8บ้านเน
2: า
3: ะ
2: 8บ้านเจ้าม
3: ีทั้งบ้านหนองพญาบ้านนาทมบ้านสะพังขนงบ้านหนองเพียงคำบ้านโดนหนุนบ้านไซบ้านดงสามหินแล้วก็บ้านโคกใหญ่
2: เจ้าเมืองไซเซถา9บ้านบ้านโซกใหญ่บ้านโซกน้อยบ้านนาเปลี่ยนบ้านพลทองบ้านดุงบ้านนาไห่บ้านไห่คำ
3: เจ้า
2: บ้านนาควายกลางและบ้านนาควายใต
3: ้แม่นแล้วแล้วก็ทางเมืองฮาเซฟอกอีก2บ้านก็คือบ้านดงโพสีและก็บ้านดงโพนแห่ท่านผู้ฟังเนาะดังนั้นพวกเขาจึงแจ้งมายังบ่จะเป็นครอบครัวใดหรือว่าญาติพี่น้องของท่านเน
2: า
3: ะที่อยู่ในเขตบ้านเมืองที่บุญน้องและอนุรักษ์ได้นำเสนอมานี้ของฮีพอในการไปหับเอาค่าทดแทนซึ่งพวกเราได้แจ้งมาตั้งแต่18มีนาตั้งแต่กลางเดือน3เนาะจนวันที่18มิถุนาก็คือกลางเดือนมิถุนานี
2: ้
3: จะเป็นมือสุดท้ายในการให้เพิ่นไปหักเอาค่าทดแทนเพราะว่าถ้าว่าไผทีพวกไปก็ถือว่าสละสิทธิ
2: ์สละสิทธิ์บ่ได้เลยแหละมีรายการเนาะดังนั้นก็ขอให้ฮีพอนเพราะว่ามื้อนี้ก็วันที่15แล้วอีกเพียงแต่3วันเท่านั้นเนาะให้หิมฮ้อนแล้วก็พวกเขาจะแจ้งเติมอีก2วันข้างหน้า
3: แม่แล้วจ้าพวกเฮาจะสืบต่อแจ้งไปหรือว่าใครที่ว่าได้รับฟังจากรายการพวกเฮาแนะนํากันเติมบางคนว่าโอ้ถูกครอบครัวของข่อยหรือว่าญาติพี่น้องข่อยนี่นะถูกดินนี่มันถูกตามแล้วทางรถไฟเด้อหรือว่ายังลืมเพื่อหรือยังบ่ทันได้รับฟังแจ้งการเพื่อให้ไปเอาเมื่อใดสินะเนาะแต่ว่ากับเปอร์เซ็นต์ไปรับเอานี่ก็แม่นหลายแล้วอนุรักษ์หลายแล้วหลายพอสมควรแล้วเนาะแต่พวกเฮาก็จะสืบต่อนําเสนอหรือว่าแจ้งการให้มีรายการได้รับฟังติดไปเติม
2: เจ้ามาเบิ่งการเคลื่อนไหวของภาคส่วนที่เกี่ยวของท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแม่นเวกงานจัดสรรอยู่ทางเมืองไซธานีเนาะก็คือการจัดสรรการขายเครื่องอยู่เขตแคมป์ทางเขตเส้นทางนาทมโนนแสงจันทร์เมืองไซธานีนครหลวงเมืองจันทร์นี่แหละก็คือการขายหมักไหมเป็นวางขายเป็นสายเงาเหยียดอยู่เขตนั้นเนาะหลายคนนี่เป็นลูกค้าเด้บนน้อง
3: เพรา
2: ะว่าหมากไม้อยู่เขตนั้นเพิ่นว่าเออหมากไม้ถูกหมากไม้สดจังซี่นะเออหลายคนก็ไปซื้อเพราะว่าการขายอยู่เขตนั้นมันกระโดดแล้วเด้
3: เจ้า
2: แต่ว่าภาคส่วนที่เจ้าของเพิ่นไปจัดสรรให้ในอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ก็บ่ฮู้ว่าสิกลับมาอีกบ่หรือพาไปขายอยู่หม่องใหม่ถ้าว่าเข้าหม่องใหม่นี่ก็คือเข้าตลาดหรือเขตที่เพิ่นกำหนดให้ขายมันจึงเข้าระเบียบ
3: เจ้าเป็นจุดที่มันเหมาะสมเนาะจ
2: ุ
3: ดที่มีบนจอดรถห้องรับจุดที่ว่าสถานที่ที่มันกว้างแดงบางคนคิดว่าเส้นทางนี่กว้างค่อยไปขายสินะแต่ว่ากว้างในที่นี้มันก็มีสร้างความยุ่งยากโดยเฉพาะเวลาที่หลายรถไปจอดซ่อนกันแดจอดซื้อผู้ซื้อผู้ยากขึ้นยากลงสินะมันก็มีความเสี่ยงต่อผู้ที่สัญจรไปมาฉะนั้นก็ขอให้บรรดาพ่อค้าสาวขายแม่ค้าสาวขายต่างๆเนาะขอให้เข้าสู่ระเบียบซะจ
2: ุ
3: ดเด็ดที่เพิ่นจัดสรรไว้เขตตลาดหรือว่าเขตบอนที่มันกว้างเหมาะสมก็ให้ไปค้าขายซะ
2: แม่นๆก็ยังเสื้อวานยังหลายจุดที่ภาคส่วนที่เกี่ยวของต้องได้ลงในการแก้ไขเพราะว่าสาวค้าขายก็ขายเครื่องตามใจโพดก็ออกมาทางคนยางพี่หรือว่าบางเขตมันบ่มีทางคนยางมันบ่มีฟุตบาทม
3: ัน
2: มีเพียงแต่ขอบทางเท่านั้นเขาจะกระปูผ่านเลยว่าตั้งโต๊ะขายเลยตั้งแต่เครื่องอยู่ของกินนี่ครบเลยได้บุญน้องเขตโดนนุนก็มีคือกันเนาะแต่ว่าอาจจะหน่อยลงแล้วในปัจจุบันเพราะว่าระยะพันมามันมีห่างเสียงว่าขายเป็นตลาดน้อยเลยผู้ค้าผู้ขายนี่คึกคืนพอสมควรมีผู้ซื้อแล้วก็มีผู้ขายท่านผู้ฟังแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็เร่งในการจัดสรรหลายครั้งในระยะที่ผ่านมาแต่ผู้ขายกลับไปกลับคืนไปขายอีกแต่ถ้าว่าเป็นแบบนี้ก็ยังต้องได้จัดสรรแบบนี้ตลอดไป
3: เจ้า
2: เงินมาต้องได้เห็นแบบซ้ำเหื่อแหละ
3: จนกว่าจะสั่นเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะเพราะว่าเวียกงานการจะสั่นเขาก็เป็นระเบียบเรียบร้อยก็เป็นอีกเวียกงานหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรรวมกับทั้งเจ้าหน้าที่ภาคส่วนโยธาพร้อมเนาะเพิ่นก็ได้ให้ความร่วมมือกันในการลงติดตามจะสั่นเขาก็เป็นระเบียบเรียบร้อยของเส้นทางแดงหรือของบอสเฉพาะแต่เขตซานเมืองในตัวเมืองนี่บางจุดก็มีอนุรักษ์แล้วก็บอสเฉพาะแต่เบื้องของการขายเครื่องเป็นพักมีซีซอนต่างเรื่องของการมาวางเครื่องเกินห้างตัวเอง
2: เจ้า
3: อันนี้ก็ยังบ่เป็นระเบียบเพียงพอเช่นเดียวกันเนาะเอามาวางหน้าห้างติดอยู่แคมป์ทางแต่ว่าเอาเครื่องวัตถุสิ่งของต่างๆมาวางใส่ทางคนยางบางครั้งนี่กายทางคนยางมาฮอดทางอันรถจอดก็มี
2: เจ้า
3: เนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เสื้อว่าหลายคนก็จะเห็นนํากัน
2: ย่านลูกค้าบ่เห็น
3: เจ้า
2: ต้องเอาออกมาไกลๆหน่อย
3: โซให้เพิ่นบ่มีต้องเอาออกมา
2: แต่ว่ามันผิดระเบียบท่านผู้ฟังทางคนยางก็ปะไว้ให้คนยางทางรถสัญจรก็ต้องปะไว้ให้รถสัญจรขอบเขตความรับผิดชอบของมีรายการก็คือดินแดนที่มีรายการได้มีกรรมสิทธิ์นำไส้ต้องอยู่ในเขตนั้นบ่แม่นให้กายออกมาหรือว่าลื่นออกมาบางคนนี่ลื่นมาเป็นแมดพุ่นเด้ก
3: ็มี
2: หรือว่าการเพิ่นอื่นว่าการตั้งเต้นตั้งคันธม
3: จ่วยบ่
2: มันเดออกมามันก่ายออกมาจังซี่นะเฮ็ดให้รอบรถไปเกาะไปด่านแล้วก็มันเสี่ยงอีหลีต่อการเกิดอุบัติเหตุบางเทื่อเฮาลีกเฮาขี่มาซื่อๆมันมีสิ่งกีดขวางเฮาต้องได้ลีกหักออกมาบัดนี้รถมาซื้อมาเกาะมาด่านเอาอันนี้ก็มีท่านผู้ฟัง
3: แม่นแล้วฉะนั้นก็ฝากไว้เติมเนาะเรื่องของเจ้าของกิจการต่างๆผู้ประกอบการเจ้าของห้างห้างธุรกิจเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเสื้อว่าเฮาบ่ได้ห้ามว่าบ่ให้ค้าขายการค้าขายเป็นสิ่งที่ดีเนาะการประกอบอาชีพแต่ว่าสิ่งที่เฮานําเสนอหรือฝากเตือนก็แม่นเรื่องของการจุดใดที่มันเหมาะสมหร
2: ือ
3: มันบ่เหมาะสมต่างๆแล้วก็ขอให้เข้าสู่ระเบียบ
2: เ
3: พื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ความสวยงาม
2: เจ้าทุกอย่างอยู่บนความถูกต้องท่านผู้ฟังเพิ่นบอกว่าประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์มันเที่ยงถูกต้องตามระเบียบบ้านเมือง
3: แม่นแล
2: ้วบ่มีหยังที่จะไปแตะต้องทานกับอยู่ทางในการสร้างเศรษฐกิจสร้างครอบครัวให้หังมีผาสุกไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังมีคนจํานวนน้อยที่ว่ายังมีพฤติกรรมแบบนี้ก็ปรับเปลี่ยนอย่าให้เจ้าหน้าที่ไป เอิ้นว่าไปใส่ระเบียบไปตักเตือนไปใส่โทษซะ
3: บางครั้งนี่มันเห็นคลิปวิดีโอนี่มีการเอิ้นว่าอย่างห้องห้ากันได
2: ้แล้ว
3: เกิดความ
2: บ่พอใจเน
3: า
2: ะ
3: ใส่อารมณ์โวยวายให้เจ้าหน้าที่ได้กับนี้แล้วก็บางครั้งนี่บางจุดนี่เจ้าหน้าที่บ่ได้ลงแต่ครั้งเดียวสองสามครั้งแล้วกันเนี่ยเป็นคือเก่าก
2: ับ
3: คือเก่าสิให้เห็นแนวใด
2: มันแมนเป็นการประพฤติที่ว่าบ่เข็ดลาบท่านผู้ฟัง
3: แม่นละ
2: บ่ต้องให้เจ้าหน้าที่เพิ่นยากนำ
3: แม่นละ
2: เฮามีสติเอาตื่นตัวเอาเพิ่นบ่ให้ห้ามเด้เพิ่นห้ามบ่ให้เฮ็ดเฮาก็บ่เฮ็ด
3: อ
2: ันนี้ถ้าว่าเฮ็ดได้ก็คือเฮาเป็นผู้นึงแหละที่เป็นแบบอย่างให้แก่คนอื่น
3: เจ้าคันในกรณีที่ว่าเฮาบ่ฮู้แท้ๆหรือว่า
2: เฮา
3: บ่มีเจตนาเฮาบ่ได้ตั้งใจใช่มั้ยบ่ฮู้เพิ่นถามบ่ในจุดนี้หรือแบบกับว่ากันไปนะอาจจะมีการศึกษาอบรมกล่าวเตือนกันแต่ในกรณีที่ว่าฮู้แล้วยังตาพะโลฮู้แล้วยังปฏิบัติผิดระเบียบนี่นะอันนี้ก็อยากให้เบิ่งคืนใหม
2: ่เจ้าทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็บ่แม่นสิตั้งใจไปเอาผิดดอกมีรายการเนาะก็ต้องถามเหตุและผลก่อน
3: ฮู้
2: แท
3: ้
2: บ่หรือว่าบ่ฮู้แท้
3: เจ้า
2: เรื่องของมาตรการเบื้องต้นก็แม่นศึกษาอบรมหั่นแหละแนะนำให้ไปขายไปค้าไปขายหรือว่าไปเฮ็ดบนอื่นที่มันถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกว่านี้ถ้าว่าปะปล่อยแบบนี้อ้าวเฮือนนี่ก็เฮ็ดห้านนี่ก็เฮ็ดออกมาได้ค้าขายมาได้อย่างซี่นะมันก็จะเป็นแบบอย่างให้แก่คนอื่นที่มีการเปรียบเทียบว่าอ้าวห้านนั้นเฮ็ดได้ข้อยก็เฮ็ดได้อย่างซี่นะ
3: เจ้า
2: ดังนั้นเนาะถ้าว่าเฮาเข้าระเบียบนำการเบิดเวียกงานจัดสรรนี่เพิ่นก็จะบ่ได้ลงดุ
3: แน่แล้วแน่แล้วเนาะฉะนั้นก็ฝากไว้ให้เลยเน
2: า
3: ะโอ้ให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบภายที่ว่าได้รับฟังไปก็ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขึ้นใหม่ซะเนาะก็ที่ว่ายังมีพฤติกรรมแบบเก่าอยู่
2: เจ้าเจ้า
3: แล้วก็มาเว้าเติมเนาะสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอนุรักษ์
2: เจ้า
3: ก็พบเห็นที่ทางสื่อโซเชียลเนาะเพิ่นได
2: ้
3: โพสต์ลงทาง Facebookในเมื่อวานแต่เป็นเหตุเกิดของเมื่อวันที่13
2: เจ้า
3: 13ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ผ่านมาเนาะก็มีเหตุเป็นรถจิบเน
2: า
3: ะสิว่ารถจิบก็ว่าได
2: ้เนาะรถจิบจ้ะ
3: ไปตามเอารถเก่งคันนึงแล้วก็ไปถึกใส่รถตามรถจักรกล
2: เจ้า
3: ตามรถจักรกลแล้วก็ไปตามใส่รถเก่งคันนึงแล้วก็ไปตามอีกเสาไฟบังคับอํานาจเสาไฟอํานาจ
2: เจ้าเจ้า
3: ตู้ไฟเนาะเป็นตู้ไฟซึ่งเพิ่นว่าเหตุเกิดอยู่เขตเมืองไสเสถาก็เป็นเหตุการณ์ที่มหาก็เกิดขึ้นเนาะแต่ว่าพวกเฮาก็จะถามทางพันธุอภรตื้มเนาะโอกาสติที่เพิ่นเข้าห้องรายการมื้อนี
2: ้
3: จะถามเพิ่นขึ้นไปว่ามันเป็นแนวใดสาเหตุของการเกิดเหตุเพราะว่าเบิ่งจากคลิปวิดีโอที่เพิ่นส่งมานี่ก็ยังบ่ทันได้มื้อเทื่อเด้
2: เจ้า
3: อนุรักษ์เนาะมันยังเป็นเป็นก่อนกลางเว้นอยู
2: ่
3: เป็นตอนแ
2: ร
3: งบ่
2: เจ้าเจ้า
3: เห็น
2: รถนี่มาในทิศทางเดียว
3: ก็
2: ค
3: ือ
2: น้ำหลังกันมา
3: โซนมาเลย
2: น้ำหลังกันมาแล้วก็ตามรถจักรกลแล้วมาตามเอารถเก๋งแล้วก็ไปตามเอาเสาไฟไปยุดอยู่เสาไฟนั่นแล้วก็เห็นทางประชาชนอยู่เขตนั้นเพิ่นออกมาไล่สดไล่สดเพิ่นว่าถ้าว่าบ่ค้าเสาไฟนี่แม่นเข้าห้านตัดผมบังเอิญว่าห้านตัดผมนั้นก็มีพนักงานอยู่ในหั่น
3: เจ้า
2: พนักงานเพชรสายเพิ่นอยู่ในหั่นเนาะประมาณ2คนนี่แหละท่านผู้ฟังเพิ่นก็ออกมาเพิ่นก็ตกใจได้
3: เจ้า
2: เพิ่นว่าโอ้คันบ่ค้าเสาไฟฟ้านี่แม่นเข้าห้านแท้
3: ๆโอ้
2: อันนี้มันมีความเสี่ยงที่ว่าจะมีผู้เสียชีวิต
3: แ
2: ต่ว่าเหตุนี้ก็ยังบ่ฮู้ว่าต้นปลายสาเหตุเป็นคือแนวใด
3: เห็น
2: เพียงแต่ในกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็น
3: เพียงแต่เป็นไฟเขียวเนาะที่เรากําลังมานี
2: ่เจ้าๆอาจจะแม่น
3: ด้
2: าน เทคนิค
3: หรือว่าแนวใดเนาะเพราะว่ารถที่จอดอยู่ไฟแดงอีกเบื้องนึงนี่นะแต่มันถือความเสียหายเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นตู้บังคับไฟเน
2: า
3: ะ
2: ที่
3: ว
2: ่
3: า
2: ไปฟ้องใส่เน
3: า
2: ะ
3: อุก็ถือว่าความเสียหายนี่หลายคันอนุรักษ์เนาะท่านผู้ฟังหลายคนก็อาจจะเร่งถัดอยากฮู้ว่าเป็นแนวใดสาเหตุของการเกิดเหตุในครั้งนี้ซึ่งรายละเอียดกับระยะต่อไปเนาะจะถามบรรทุกอภรเติม
2: เจ้าบางเทื่อก็สภาพเทคนิคบ่อันใดก็ยาท่านผู้ฟังติดตามรับฟังนํากันเนาะเป็นเหตุการณ์ที่บ่มีไผอยากให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้แบบต่ําซ่อนๆกันนี่นะมันหลายครั้งแล้วเนาะย้อนเมาบ่ย้อนเทคนิค
3: หรือบางครั้งสุขภาพผู้ขับขี
2: ่เจ้าดังนั้นความพร้อมในการเดินทางท่านผู้ฟังเนาะเฮาบ่ฮู้ว่าอันใดมันจะเกิดขึ้นทั้งหน้ามีสติในการขับขี่และก็ปัญหาเรื่องของการหยุดอยู่ไฟอํานาจนี่บางเทื่อมันก็มีความเสี่ยงรถมาต่ําทางหลังนี่ก็หลายละบางเทื่อนี้นะรถใหญ่มาตามกวดเอาทั้งหลังไปเลยตามเอารถจากใน 2-3 คันไปอู้อันตรายท่านผู้ฟังทั้งที่หยุดจอดอยู่ไฟอำนาจบางเทื่อมันก็บ่ปลอดภัยนี่แหละเพราะฉะนั้นว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
3: เจ้า
2: พวกเขาจึงย้ำเตือนในรายการเป็นประจำเนาะ
3: แม่แล้วแล้วก็อีกเหตุการณ์นึงที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันแต่กรณีนี้เพิ่นเป็นของคนเมาแล้วครับ เป็นเหตุรถใหญ่นี่แหละไปตามเอารถกระบะที่จอดอยู่หน้าห้าง
2: เจ้า
3: ตามจนโฟงในรถตีนเลยได้รถตีกลับอีกรอบนึงรถได้โค้งกลับอีกรอบนึงเนาะกระสังความเสียหายพอสมควรซึ่งเหตุเกิดในเวลากลางคืน 00:00 นแล้ว
2: เจ้า
3: 00:00 น27นาทีของวันที่13
2: เจ้า
3: เช่นเดียวกันเนาะแต่เพิ่นก็บ่ได้แจ้งว่าเหตุเกิดอยู่จุดใดแต่ว่าเพิ่นแจ้งมาว่าเหตุเกิดในเวลากลางคืนแล้วก็เพิ่นว่าเป็นผลงานของคนเมาแล้วครับ
2: เจ้า
3: อันนี้เป็นสิ่งที่บ่น่าประทับใจผลงานของคนเมาแล้วครับ
2: เจ้าเป็นเหยื่อร่วมกับคนเมาท่านผู้ฟังทั้งที่ว่าเฮาบ่ฮู้เฮาบ่ฮู้อีหยังนะ
3: แม่นแล้ว
2: เฮาเป็นคนที่ว่าปฏิบัติระเบียบได้หยุดจอดถูกระเบียบถูกต้องทุกอย่างแต่ว่าคนเมามาตามเอา
3: จัง
2: เทื่อตามเอาคนย่างบ่หรือว่าตามเอาญาณพนะต่างๆมันก็มีความสูญเสียนี่แหละเหตุของการเมาท่านผู้ฟังเนาะอย่าดื่มเมาหลายเกินไปให้มีสติในการขับขี่ให้คิดถึงว่าอ้าวเมาแล้วเฮาสิเมือจังได
3: ๋แม่นแล้ว
2: เมาแล้วเฮาสิปลอดภัยบ่สิเมือฮอดเฮือนบ
3: ่
2: บางเทื่อนะบ่ฮอดเฮือนซ้ํา
3: เจ้า
2: ไปนอนอยู่ห้องหมอเพิ่นโอ้อันตรายท่านผู้ฟังเนาะ
3: แม่นแล้วท่านผู้ฟังแล้วก็จะขึ้นไปเติมสําหรับการรายงานอุบัติเหตุในขอบเขตทั่วประเทศท่านผู้ฟังเนาะบุญน้องจะแจ้งขึ้นไปของวันที่12มิถุนายนกับวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะในขอบเขตทั่วประเทศมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น13รายในนั้นพาหนะเปเพ23คันเปเพเล็กหน่อยอีก13คันสมควรเก้าใส่การบ่ได้ใส่การบ่ได้อีก1คันส่วนคนได้รับบาดเจ็บ15คนบาดเจ็บเล็กหน่อย5คนบาดเจ็บสมควร7สาหัส3เสียชีวิตอีก2คนสำหรับแขวงที่เกิดอุบัติเหตุนี้ทั้งแขวงสวรรณเขตอีก5รายนครหลวง3รายเสียชีวิต1รถจักรต่ำกับรถใหญ่ทั้งแขวงอัตปือ2แขวงอุดมไซ1แขวงหัวพัน1เสียชีวิต1รถจักรต่ำกับรถบรรทุกและแขวงบริคำไซอีก1ราย
2: เจ้า
3: อันนี้แม่นรายงานอุบัติเหตุเฉพาะวันที่12มิถุนายนท่านผู้ฟัง
2: เจ้าๆ
3: แล้วก็สืบโตเนาะสำหรับวันที่13บัดนี้

0: อื่นจากนั้นประจำของขอบเขตทั่วประเทศ
1: วันเสาร์และขอบเขตทั่วประเทศ
0: มาต่อที่นครเมืองจันทร์ก็คือเมืองไซเซถาท่านผู้ฟังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น1รายเนาะเวลา 18:00 นนี่รถกระบะวีโก้ต่ำกับรถกระบะวีโก้เนาะอยู่เขตบ้านเสียงด่าเส้นทางตัดใหม่4แยกเสียงด่าหาเส้นทาง450ปีรถเปเพเล็กน้อยนี่1คันสมควรนี่1คันแล้วก็คู่กรณีตกลงกันเองได้อันนี้ก็คือเมืองไซเซถาเนาะ
1: เจ้าแล้วก็กลับขึ้นไปตื้มเนาะสำหรับวันเสาร์
0: เจ้า
1: วันที่13ท่านผู้ฟังเนาะก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นของเมืองไซเซถาเพื่อนแจ้งมาว่าเหตุเกิดในเวลา 12:30 นาทีอันนี้เป็นกรณีที่บุญน้องแจ้งไปแล้ว
0: โอ้ยุทธาหลวงฮะเน
1: า
0: ะ
1: แม่นแล้วยุทธาหลวงทางฟาร์มนี่จะรายละเอียดให้พันธุอมพรรายงานเติม
0: เจ้าแล้วก็ขอขอบใจหน้าไลฟ์ของพวกเฮาเนาะจากเป็ดไผ่ปุ่นเพิ่นบอกว่าเสนอภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เดเรื่องของการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยก็คือการขายเครื่องสะสายอยู่หน้าประตูไซต่อหน้ากระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมอันนี้จะขึ้นกับเมืองไซเซถาโบเนาะพวกเราจะสอบถามพันธุอัมพรตื่มสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจที่มิตรรายการได้ทักทายแล้วก็ฝากคำถามมาสู่รายการของพวกเราเนาะพวกเราจะถามตื่มบัดนี้มาเบิ่งเรื่องของการสัญจรที่ว่าบางเทื่อมันก็เป็นเหตุสุขวิสัยที่ว่าบ่มีใครอยากให้เกิดแต่ว่ามันเกิดท่านผู้ฟังก็คือเหตุสายไฟขาดและย้อนลงมาอยู่เขตดอนนูนไปก็เอารถจักรพอดีเขาเจ้าก็ล้มเลยได้บุญน้องเห็นตามอันภาพที่เป็นกล้องหน้ารถที่ว่าแล่นน้ำหลังมา
1: เจ้า
0: ก็เอาก็คือรถจักรนี่ล้มคนขับรถจักรตกลงแล้วก็รถจักรยังแล่นไปทางหน้าอยู
1: ่อ
0: ันนี้คือซีเมนต์หุ่นแหงท่านผู้ฟังเพราะว่าเห็นตามภาพนี่ก็คือล้มเบื้องต้นนี่เพิ่นยังลุกบ่ได้ใ
1: ช
0: ่คือสีหุ่นแหงพอสมควร
1: ล้มนี่มันล้มย้อนสาเหตุสายไฟบ่หรือว่า
0: สายไฟสายไฟเกาะสายไฟเกาะโอ้อันนี้ยุคเขตนั้นเนาะแต่ว่าปัญหานี้ท่านผู้ฟังบ่เฉพาะแต่จุดนั้นระยะผ่านมามันมีหลายๆจุดเด้ที่ว่ามันขาดมันโยนลงมา
1: สายเคเบิ้ล
0: สายต่างๆนะเป็นสายเกาะห้อยต่าง
1: ๆ
0: มันโยนลงมาแล้วก็เกาะผู้ที่ขับขี่รถจักร
1: เจ้าบางกรณีถึงขั้นสาหัสเนาะมาหลายปีที่ผ่านมาท่านผู้ฟังปัญหานี้เฮาได้เว้าเรื่อยๆ
0: เจ้า
1: เรื่องของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่นะถ้าว่ามีพลเมืองดีหรือประชาชนท่านใดที่มาแจ้งไปแล้วก็ขอให้รีบเฝ้าเนาะในการไปจัดการในการไปแก้ไขเพราะว่ามันอันตรายอีหลี
0: เจ้า
1: คือกรณีที่อนุรักษ์ว่ามาเห็นภาพ
0: ร
1: ถจักรยังขี่ไปอยู่แต่ว่าคนนี่ล้มลงแล้ว
0: คนนี่ตกลงรถแล้วคือรถนี่ยังแล่นไปทางหน้าอยู่ท่านผู้ฟังแต่ว่าโชคดีก็คือบ่มีรถที่ว่าขี่มานำหลังแล้วมาเหยียบก็มาทับเอาหนะ
1: เจ้า
0: อันนี้อยู่เขตเส้นทางดอนหนูนเมืองไซธานีท่านผู้ฟังเนาะโอ้อันตรายแท้ๆถ้าว่าเฮาเห็นเฮาขับขี่รถไปเนี่ยมันลงมาแล้วในกรณีนี้เพิ่นอาจจะบ่เห็นแต่ว่ากรณีที่ว่าเฮาเห็นมันลงมาแล้วจังซี่นะให้แจ้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแดเนาะให้เพิ่นไปเอายับขึ้นบ่หรือว่าให้เพิ่นไปแก้ไขเพื่อว่าบ่ให้มันตกลงมา
1: และ
0: ยานี้ยิ่งฝนตกฟ้าลมท่านผู้ฟังยิ่งเสี่ยงหลายบ่ว่าจะเป็นสายฟืนสายไฟต้นไม้บ่หรือว่าสิ่งต่างๆที่แบบปลูกสร้างอาคารบ่ได้มาตรฐานหรือว่ามันเก่าไปแล้วนะคะยานมันหักทับลม
1: เจ้าท่านผู้ฟังอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยท่านผู้ฟังด้วยแล้วก็การเดินทางก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังแต่ขอให้สังเกตให้ดีเนาะการขับขี่รถโดยเฉพาะเวลากลางคืนตื่นนี่นะ
0: เจ้า
1: อันนี้มันเกิดเวลากลางเวร
0: กลางเวร
1: กลางเวรเฮายังบ่ได้สังเกตยังบ่เห็นเน
0: า
1: ะแต่ถ้าเป็นกลางคืนสิซ้ําได
0: ้
1: เนาะท่านผู้ฟังผู้ขับขี่ก็ให้มีสตินําเส้นเดียวกันแล้วก็จุดใดที่เฮาอาจจะบ่ลืมเส้นทางก็คือเว้าเรื่อยๆว่าการลดพรความไวลงความไวนี้ก็สำคัญคันว่าเฮาใช้ความไวเกินมันอาจจะมีสิ่งกีดขวางบ่หรืออุปสรรคต่างๆที่อยู่ข้างหน้านี่นะอาจจะเอาบ่ทันเน
0: า
1: ะ
0: แม่นความไวก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พาให้เกิดอุบัติเหตุได้มาเบิ่งข่าวทางโทรคงเพิ่นเอาลงท่านผู้ฟังการยุดจอดไฟอำนาจที่ว่ากายเส้นยุดแล้วก็กายทางมาลายไปบุญน้องให้เบิ่งบุญน้องเบิ่งภาพน้ำกันเนาะก็คือรถจักรนี่ไปจอดอยู่ด้านหน้าพุ่นซื้อกับไฟอำนาจที่ว่าอยู่ถึงหัวเพิ่นเลยบัดนี้กรณีที่ว่าไฟเขียวมาเพิ่นสิเห็นบ่บัดนี
1: ้
0: หมู่อยู่น้ำหลังเพิ่นแหละสิได้บีบแกะไหลก็คืออาจจะมันขี่ไวเกินไปแล้วหยุดบ่ทันก็เลยว่าไปหยุดทางหน้าเอาหรือว่ากรณีที่ว่าค่อยท่าจังหวะสิลอยไปเพราะว่าไปอยู่ทาง ต่อหน้าไฟอำนาจเลย
1: จะไก่เกิดอีกเรื่องนึงแล้วมันวิดแล้ว
0: แมน
1: อีกเรื่องนึงแล้วมันวิดแล้ว
0: เจ้าจ้าอันนี้เป็นประเภทโรจักท่าน
1: ผู้ฟังเบิ่งกับบ่เหมาะสมเนาะ
0: อันนี้บ่ใกล้บ่ไกลนี่บ่น้องเป็นไฟอำนาจพลเค

0: เขตโรงเรียนลาวเมกา
1: เจ้า
0: อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราเคยเว้าแล้วว่าการหยุดจอดนั้นจอดด้านหลังเส้นทางมาหลายจอดด้านหลังเส้นหยุดเส้นขาวขีดยาวๆนะมีได้การสังเกตเบิ่งจอดอยู่หั่นแหละหยุดอยู่หั่นแหละบ่ให้ไปเหยียบทับหรือว่าก่ายกรณีนี้อาจขี่ไวหรือว่าฟ้าวหรืออยากไปมันก็มีหลายกรณีท่าน
1: จ้าแล้วก็ฝากไว้นะคะผู้ฟังแล้วก็รถใหญ่รถเก๋งกระบะจิ๊บตู้เส้นเดียวกันก
0: ็
1: ขอให้จอดให้อยู่ทางหลังของเส้นทางมาหลายเพราะว่าจอดทางหลังอย่างนึงมาเฮาจะได้เห็นระบบไฟอำนาจอย่างชัดเจน2มาก็แม่นปล่อยให้ผู้ที่อยากจะย่างข้ามทางให้กระเจ้าได้ใช้สิทธิ์ของผู้ที่จะย่างข้ามทางนั้น
0: เจ้าอันนี้จักหยุดจักจอดทับข่อยอยากไปก่อนนะข่อยมาน้ำหลังแต่ว่าเขายังมุ่นไปทางหน้าก็ไปจอดอยู่ข้างหน้าแล้วอันตรายท่านผู้ฟังเนาะแบบนี้ก็บ่ให้เป็นเอาบ่ให้เอาเป็นแบบอย่างให้เบิ่งซื่อๆแล้วก็ผ่านไปเน
1: า
0: ะบางคนก็ไปแสดงทัศนะหลายๆอย่างและที่ว่าเป็นทางหลบถ้าว่าเห็นแบบนี้ท่านผู้ฟังเนาะอันนี้เป็นคลิปที่รถใหญ่เพิ่นถ่ายเขาเจ้าถ่ายเขาเจ้ากับว้าวเด้อว่าอ้าวคือว่าฟ้าวที่คือไปอยู่หุ้นนะมันก็มีได้หลายคนที่ว่าวิพากษ์วิจารณ์ไป
1: ไม่แล้วสำหรับมีรายการท่านใดที่อยากจะนำเสนอเติมปัญหาใดนะคะผู้ฟังอยากจะให้ทีมงานรายการขับขี่ปลอดภัยเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆให้สามารถส่งข้อความสั้นมาได้เติมเน
0: า
1: ะเพจของ Loudness No Radio แล้วก็โทรมาได้030-57-7052บ่ว่าจะเป็นสายหลังไหมหรือว่าสายหน้าไหมพวกเราก็ยินดีต้อนรับตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อน
2: เฮ็ดเนาะได
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนาะ
3: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ไสเนาะ
3: ต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ไส
3: ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานี้โอ้ตัวไปโหลด FM Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย FM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
11: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
12: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำใส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
10: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
12: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
11: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
13: ตำรวจ
14: พนักงาน
15: นักเรียนนักศึกษาน
14: ักธุรกิจ
16: สาวนาก
14: รรมกร
15: พ่อค้าแม่ขาย
16: ปัญญาชน
17: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม
0: มีรายการหาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่เนาะปัญหาใดอยากซื้อมาหาพวกเฮาหน้าเพจก็คือฝากมาได้เนาะโดยเฉพาะแม่นพวกเฮาจะสัมภาษณ์ทั้งพันโทอัมพรคำอุ่นทนห้องแผนกซีนำเวงานจราจรทางเมืองเศรษฐาซึ่งว่าปัจจุบันนี้หลายๆปัญหาที่อยากซื้อมาเรื่องของสภาพถนนหนทางบ่หรือว่าการสัญจรอยู่จุดใดในปัจจุบันเนาะ ระยะของการสัญจรที่ยังมีการซ่อมแปลงก็คือเส้นทางเลขที่13ใต้ท่านผู้ฟังกิโลเมตรที่16ไป
1: จ้า
0: ฮอด71พุ่นแหละแต่ว่าเพิ่นคุณเขียวและยานี้ก็แม่นเทอย่างอัสฟัลต์หรือว่าเทหน้าทางให้แล้วก่อนฝนจะมาแต่ว่าเบิ่งสภาพตัวจริงนี่ก็คือฝนกะบางเมื่อกระตุกบางเมื่อกะบ่ตกจังซี่น้ำมันก็สร้างความยุ่งยากแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
1: แล้ว
0: ก็ต้องเรียกห้องให้ผู้ขับขี่ให้การห้องมือ
1: เวลาก็ติดตามน้ำกันเบิ่งเนาะเพื่อก็จะสืบต่อในการเทเป็นแต่ละระยะเป็นระยะไปถ้าเมื่อใดที่มีการห้ามมีการเตือนก็ขอให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามป้ายห้ามป้ายเตือนต่างๆเนาะเพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ในการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานให้สำเร็จตามแผนที่เพื่อนได้กำหนดไว้
0: เจ้าสบายดีพันโทอัมพร
1: สบายดี
13: เจ้าสบายดีกันเจ้าสบายดีรายการขับขี่ปลอดภัย
0: เจ้าสัญญาณดีเนาะบ่มีการขัดข้องอย่างเนาะท่านเนาะ
13: เจ้า
0: ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจที่ท่านสละเวลาร่วมรายการมื้อนี้เป็นแนวใดการสัญจรทางเมืองเสถียรฐานของพวกเฮาเนาะ
13: เจ้าครับอีกครั้งนึงสบายดีตอนเช้าครับเจ้าแนะนำทางหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมืองเสถียรฐานก็ขอรายงานย่อเกี่ยวกับสภาพการสัญจรอยู่ขอบเขตบริเวณเมืองไปที่ทางพอพิศอบตอนเช้ามื้อนี้เนาะสังเกตลมแล้วในชีเส้นทางลักก็ถือว่ามีความยุ่งยากซับซ้อนเนื่องจากว่าอยู่เส้นทางแต่ส่วนพอมีหานั่นเนาะขาเขาก็ถือว่ายังยาวเยียดอยู่ซึ่งลืมแต่พลเมืองแฝงน้ำลงโลกเขามาหลอกพวกเนาะน้องเนียงมาทางคนพะเนาประตูใส่นี่แหละเนาะประตูว่าขาเขานี่ก็ยังยาวอยู่เฉพาะอยู่เส้นทางสนามม้ามหอดพายอำนาจพันหลวงขึ้นมาทางกรมเลียนเนาะขึ้นมาพายอำนาจน้องบอลประตูใส่ก็ถือว่ามีความยากเนื่องจากว่าอยู่ชี้แยกพายอำนาจพันหลวงพันโนเมื่อวันที่13นี่เนาะเวลาเข้ามง30จะเห็นว่ามีรถจิ๊บเนาะ
0: เจ้า
13: แล้วตั้มกับรถกิ้งรถจักรแล้วก็ตูนผู้คุมตาไฟอำนาจอยู่ในอำนาจจัดหลวงหันเนาะแต่ตัวพี่ๆใส่จานบ่ได้
0: เจ้า
13: ให้เจ้าหน้าที่ของเราได้ระบายรถตั้งเป็นเจ้าครับเร่งคนตัวปัจจุบันนี้ก็ยังซับสนอยู่นี่ไอ้น้องของเราก็ได้ซุ้มใส่การระบายการสัญจรนั่นเพื่อให้ไทยอาจารย์ไปมาเนี่ยของแค่ก็มื้อนี้ก็คือว่าสิหมดมื้อแหละระบายรถจิ๊บนั่น
0: โอ้
13: ปานนั้นเจ้าว่าไฟอำนาจยังสายการบ่ได้ก็เป็นยังซ่อมแปลงบ่แล้ว
0: เจ้า
13: ถ้าส่วนเส้นอื่นก็ถือว่าปกติเนาะอันนั้นก็ถือว่ารายงานย่อเกี่ยวกับสภาพการสัญจรอยู่ขอบเขตบริเวณเมืองเสถียรฐานของเฮาหั่นเน
0: าะเจ้าเจ้าได้ถามพันโทอัมพรตื่มเนาะรายละเอียดของอุบัติเหตุเกิดจุดๆนั่นตามที่ท่านรายงานมานี่พอฮู้สาเหตุบ่ว่าสาเหตุที่ว่าเกิดอุบัติเหตุแม่นย้อนหยังท่าน
13: เกี่ยวกับอุบัติเหตุอยู่เมืองเสถียรฐานของเฮาที่นี่ที่ว่าเกิดขึ้นมีทั้งหมด20รายเนาะในนั้นก็เสียชีวิต1ตัวรถจักรล้มเองอยู่เส้นทางนาป่วยหั่นเนาะ
0: เจ้า
13: ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ2รายนี่เนาะคือเวลาประมาณตอนช่วงมุ่งของวันที่13นี่เนาะก็คือว่าอุบัติเหตุล้มเองรถจักรล้มเองเมาเนาะตามซอยฟ้าอยู่40สปีนเสียชีวิตคาที
0: ่โอ้จ้ะ
13: ตัวบาดเจ็บแขนหักคนนึงอันนั้นตัวรายที่1ส่วนรายที่2นี่เนาะก็เป็นรถจี๊ปฟันตำรถกิ้งรถจักรและตู้ควบคุมไฟการสัญจรหันก็เนื่องจากว่าหนึ่งก็เป็นผู้ขับขี่รถหันยังมีลักษณะมึนเมาอยู
0: ่โอ้เจ้า
13: ลักษณะคือเฮาเคยเว้าขึ้นบ้านเนาะเมาข้างเนาะแล้วดื่มใส่สมใส่ผู้เกี่ยวหันก็มีโรคประจำตัวได้
0: เจ้า
13: แล้วจะอีกตัวนึงก็เป็นความยากในสับสนในการขับขี่ยานพาหนะหันบ่ผู้เกี่ยวเคยขับจะรถเป็นกับเกียร์กระปุกเนาะ
0: โอ้
13: เมื่อนั้นไปเกียร์ขี่เกียร์อันออโต้ฮะ
0: เจ้าเจ้า
13: ซึ่งอันเบรกกับคันเร่งนั้นมันอยู่ด้วยกันเนาะเป็นคิดว่าเป็นเหยียบเบรกแล้วฟาดว่าไปเหยียบมันคันเร่งมันยังเร่งเขาใช้เจ้าไฟฟ้ากับบรรทุกควบคุมไฟกันจราจรฮะก็คือในเห็นในคลิปอันนั้นเน
0: า
13: ะ
0: เจ้าเจ้า
13: ตัวใช้หลักๆมันย้อนผ่านอ่ะเป็นบ่ลืมเคยนะ เคยขี่แต่รถนาเกียร์ตะปุกละมาขี่เกียร์ออโต้นี่ก็เลยว่าให้ได้ผูกเกียร์หันลงสติไปเลยจึงเขาไปตั้มเสาไฟฟ้าแล้วก็ตั้มเสตูนควบคุมการจราจรอยู่ไฟมันหนักทัดหลวงหันออกหนักก็ถือว่าคนเสียหายเกิดขึ้นก็ถือว่าปัจจุบันนี้ก็ยังสวมแปลงยังบ่ทันได้
0: เจ้าเจ้าเจ้านั่นแหละเนาะสังคมอยากรู้ว่าปัญหาที่ว่ามันเกิดสาเหตุที่มันเกิดย้อนอย่างกะท่านก็ได้บอกรายละเอียดแล้วเนาะวันนี้มีมิตรรายการถามมาพันโทอัมพรการขายเครื่องซาซายอยู่ประตูไซต่อหน้ากระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเก่านั้นได้จัดสรรบ่ตัวนี้หรือว่าได้เฮ็ดแนวใด
13: อันนี้ยิ่งใช้การจัดสรรเรียงงานควบคุมการขายเครื่องซาซายอยู่เมืองฮานอยเพราะว่าได้ประจำแต่ว่านี่นั่นจะผู้ขายเครื่องซาซายจะขายสัปดาห์วันที่เนาะจึงเป็นมือพักราชการเนาะแต่ว่าพวกเราก็บ่สามารถประจานาดำเนินการได้เนาะก็พวกคนขายเครื่องซาซายก็โชว์การเน้นมือที่เจ้าหน้าที่พวกเราพักผ่อนนั่นแหละเน
0: า
13: ะ
0: เจ้าเจ
13: ้าถือว่าวันเสาร์วันที่จะไปขายตามเดิมคือเก่าก็ชิบหน้าเก่านี
0: ้
13: นี่พวกเราก็ยังสิได้ลงสืบต่อมอบให้บ้านคนใส่หันเป็นผู้ติดตามกฎการขึ้นเนาะ
0: เจ้า
13: แต่ว่าบอกยาว่าบ่ฟังก็จําเป็นก็ต้องได้ใช้มาตรการเนาะ
0: เจ้า
13: พอผ่านมาก็ได้มีการจับกุมคุมขังเข้ามาคงคดีนี่ 2-3 คนเนื่องจากว่าชื่นดื้อในการปฏิบัติเรียกงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ขัดขวางการดําเนินเรียกงานของเจ้าหน้าที่ในผ่านมาหันก็มีแล้วเนาะจ้ะ
0: เจ้าๆตัวนี้มันขึ้นกับความรับผิดชอบของเมืองไซเซธาโดยกรมนะท่านเนาะ
13: เจ้าเฉพาะเรื่องมันทางกระทรวงกสิกรรมเก่านี่เนาะเป็นส่วนหน้าเทียนนี่จะมันกับเมืองไซเซธา
0: เ
13: พราะว่าขึ้นกับบ้านบ้านปนไซเนาะ
0: เจ้า
13: อันนี้ก็ถือว่าเฮาก็ได้สมทบกับหน้าการปกครองแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมันสมทบกันเพื่อแก้ไขบ่แม่นแต่จุดเดียวเนาะถือว่าอยู่เมืองเฮาก็ยังมี 3-4 จุดเนาะเป็นต้นว่าอยู่ทางตลาดขายของกินซุกเนาะอยู่ทางโค้งมันทะลวงหั่นเน
0: า
13: ะจุดที่2จุดที่3ก็แม่นอยู่อันหั่นขายปิ้งไก่ปาเจวัดพุ่นคิงหั่นเนาะมีพวกเฮาก็ไปลงศึกษามุมแล้วก็กล่าวเตือนนอกจากนั้นก็หั่นขายมักไม้หั่นขายเสียงจิระนึกเนาะอยู่ตลาดพุ่นคิงหั่นเนาะลามออกมาฮอดทางฟุตบาททางคนอย่างที่เนาะค
0: ือ
13: ขายมังไม่อยู่นครพะเนาก็คือจะขายอยู่ฟุตบาทนั้นบ่เฮาก็ได้กล่าวเตือนก็ได้แนะนําให้เจ้าฮื้อถอนเขานั่นก็ถือว่าเวลาที่เจ้าหน้าที่พวกเฮานี่ไปก็คือเอาเขามาเนาะ
0: เจ้า
13: หลังจากเจ้าหน้าที่เฮาได้เสร็จแล้วก็เอามาขายคือเก่าก็มี
0: อัน
13: ก็คือว่ายังมีความยุ่งยากอยู่เกี่ยวกับผู้ประกอบการนี่บ่ให้ความร่วมมือเน
0: า
13: ะ
0: เจ้า
13: เจ้า
0: เจ้าผู้ประกอบการมาให้การหัวมือแต่ว่าเวงานนี้ยังต้องได้เฮ็ดไปเรื่อยๆเป็นบ่ทาน
13: เจ้าที่ว่าเฮาเฮ็ดตลอดจนบ่มีมือจริงสุดนะจนกว่านักผู้ประกอบการนั้นเนาะค้าขายหันเซาในการประพฤติดังกล่าวหันจึงสิได้ยึดโยนเนี่ยก็เฮาติดตามกฎกาอยู่ตลอดเน
0: า
13: ะ
0: เจ้าเจ้ามาตรการเบื้องต้นนี่เฮาได้เฮ็ดแนวใดพันธุอัมพรเพียงแต่ศึกษาหมบ่
13: เรื่องต้นหลังจากที่พวกเราไปเห็นเนาะก็ได้เชิญเจ้าของห้างหรือว่าเจ้าของธุรกิจท่านมาอบรมเน
0: า
13: ะแล้วก็ศึกษาหลังจากนั้นก็เฮ็ดบันทึกถ้ายังมีเชื่อไม่เชื่อหน้าพวกเราจะได้ดำเนินตามขั้นตอนจนว่าจะได้เอาเครื่องของดังกล่าวอันเนาะวัตถุสิ่งของอันเป็นรถเป็นโลกก็จะได้เอามากักไว้อยู่ของแต่บ้านอันเน
0: า
13: ะศึกษาอบรมปรับไหมอันเทือที่สองและเทือที่สามก็ถ้าว่ายังเห็นคือเก่า
0: เจ้า
13: พวกเขาก็จะได้ยึดเอาทั้งเครื่องของแล้วก็ดำเนินคดีกับเจ้าของห้างหันเนาะคือว่าพวกเขาได้เห็นมาตรการคืออย่างสั้น
0: เจ้าเจ้าเฉพาะผู้ที่ว่าบุเข็ดหลาบหันมีห่างเสียงกระทบคืนบอกเพิ่นว่าให้เจ้าหน้าที่แนวใดตัวนี้มีบ่ทัน
13: และเฉพาะอันผู้ที่เขาเคยเตือนเคยศึกษาผมเนาะเคยยึดเครื่องของอันแม่นก็บ่ได้มาเนาะแต่ว่าหลังจากที่พวกกันเก่าหันบ่มาแล้วมีบ่ใหม่มาอีกเนาะๆก็บ่แม่นมาแต่ใจเด้อเนาะโอ้มาแต่ตลาดสันสว่างบ่น้องเพ็งบ่หรือว่าเมืองสีโคตรนั่นก็ถือว่าเฉพาะนครเขตตลาดเช้าบ่
0: เจ้า
13: ดูว่าภายในเมืองเท่านี้ก็บ่มีเนาะมันจากส่วนอื่นหมุนมา
0: เจ้าโอ้ก็ถือว่าเวียกงานของพวกเฮานี่บ่ได้ลดละเฮ็ดเป็นประจำแต่ว่าผู้ค้าผู้ขายบางเทื่อก็ดื้อด้านก็มีบ่เข็ดลาบก็มีเนาะเป็นกำลังแห่งใจให้เจ้าหน้าที่ฮั่นแหละวันนี้อยากถามพันโทอัมพรตื่มเนาะจุดใดที่ว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอยู่ทางเมืองเสสิถาของพวกเฮานี่อยากให้เตือนผู้ขับขี่เนาะ
13: เจ้าเฉพาะเมืองเสสิถาพวกเฮาก็เป็นทางผ่านเนาะในจังหวะเป็นจุดใจกลางของการสัญจรไปใต้เมืองเหนือก็ต้องในผ่านเส้นทางดังกล่าวนี้เนาะแต่ว่านั่นก็ขึ้นมาคือเส้นทางหลักสวิตเนาะตั้งแต่ที่นี่พระนาฏบันดุงก็จะนอนรักสวิตคนนั้นเนาะจะว่าทางเป็นคุ้มเป็นบ่อใหญ่ปัจจุบันใจขี้ข้องในส่วนเกี่ยวของตะติดตามกฎการเบิ้งหลายครั้งหลายคราวก็ถือว่าเกิดเหตุขึ้นเนื่องจากว่าเส้นทางดังกล่าวไฟก็มืดเส้นทางก็เป็นคุ้มเป็นบ่อลึกบ่สามารถงานสัญจรไปมาสะดวกของแซวหันนอกจากนั้นก็เส้นทางอื่นคือเส้นทางแต่น้องเนียงเนาะขึ้นมาทางดงทรายนี้เนาะมาทางหัวนนท์ข้อนี่มาทางนนท์ไว้นี้เนาะดูคำสร้างเช่นนี้ก็จะมืดในการเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหลาย
0: เจ้า
13: ประยับเชิญให้บักชนเกี่ยวของติดตามกฎการขึ้นไหมโดยเฉพาะกับมันบักชนไฟฟ้าเนาะ
0: เจ้า
13: อยู่ในอำนาจบันดุงมันก็ถือว่าเสียชีวิต2คนแล้วปัจจุบันนี
0: ่
13: ถือว่าไฟอำนาจมาแต่ทางหลักสวิตท่านทางหวยคุ้มคำมันก็ถือว่าทั้งเด่นทั้งดำทั้งเกี่ยวถือว่าบุมีเลยในการสัญจรสะดุดนั้นมีความยุ่งยากเพราะว่าไฟอำนาจบุมีเนาะจากสีแดงสีเขียวกับบุมีสีเหลืองกับบุมีมีพวกเราก็เคยเสนอมาแล้วก็อยากเสนอทางสื่อออนไลน์หรือว่าทางวิทยุของพวกเรานี่ช่วยประกอบในการเสนอ
0: จ
13: ะทำการไปมาสะดวกของแค่ว่านอนจากนั้นก็กระเด้งอยู่บันโซกก็ถือว่าบุตรตายบุตรกามาอยู่แล้วส่วนพระอำนาจอยู่สามแยกคำสวัสดิ์นี่เนาะอันนั้นก็ถือว่าถ้าฟ้าแดดจริงๆถือว่าใช้การได้แต่ว่าสามโมงสี่โมงไปมันมืดเขาเราถือว่าบ่ได้ละ
0: โอ้
13: ถ้าเมื่อใดฝนตกฟ้าลมจะเศร้าก็ถือว่าใช้การบ่ได้หมดมือเลยนี่ก็จะให้เสนอฝากส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับเป็นไฟฟ้า
0: เจ้า
13: ตรงนั้นมากดจ้าเบิ่งว่าตัวใดมันจะสมควรแปลงสมควรเปลี่ยนอย่าเห็นอะไรมันสะดวกในการไปกันมาเนาะนอกจากนั้นก็ไปเด้งขึ้นก็ถือว่าเขาเจ้ากระจมกับเราเนาะแบบเจ้าหน้าที่เขาเฝ้าอยู่อันกับว่ามันแต่เจ้าหน้าที่พวกเขานี่แหละบุษมบุเพงความจริงแหละบุแมนปักส่วนจราจรเน
0: า
13: ะมันปักส่วนไฟฟ้านครหลวงนั่นนั่นก็ยังให้ทางรายการช่วยเสนอช่วยกันเนาะเพื่อแก้เหตุปรากฏการณ์ย่อท่อโดยเฉพาะกับเป็นการเกิดอุบัติเหตุในทุกวันนี้เน
0: าะเจ้าพันธุ์อัมพรมีมิตรรายการถามมาทางหน้าเพจของพวกเขานะเพื่อนว่าโครงการก่อสร้างอยู่ค่ายตำรวจสนามม้านี่นะเฮ็ดให้เส้นทางที่ว่าจะเลี้ยวไปกลุ่มสมโนนี่เปื้อนเวลาที่ว่ามีฝนตกตัวนี้เป็นโครงการของภาครัฐของพวกเฮาหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ของพวกเฮานี่ได้ลงติดตามบ่ทันได้มีการระบายรถบ่อยู่เขตนั้น
13: โครงการดังกล่าวนี้เนาะก็มันนึงจะมีสนามม้านี่เนาะ2จะมีอยู่ห้องหมอหามีสายนะอยู่ข้างมาคุกสัมพีฮั่นเนาะกลุ่มคุ้มขังนั้นรักษาฮั่น
0: เจ้า
13: เพิ่นจะได้ก่อสร้างแต่ว่าชุนการเฮ็ดเปื้อนบ่หรือว่าขี้ดินตกต่ำเส้นทางนั้นพวกเฮาก็เคยเสนอเกี่ยวกับผู้ประกอบการโดยเฉพาะกับเจ้าของโครงการเน
0: า
13: ะ
0: เจ้า
13: ว่าออกจากบ่อดินหรือว่าออกจากจุดที่มันเปื้อนเปิ้ลควรจะให้ล่างเดี๋ยวในนั้นช่วงนี้ก็คือฮู้นํากันเนาะฝนตกยามฝนตกมาก็เป็นขี้ต้มเน
0: า
13: ะ
0: เจ้าย
13: ามแล้งแห้งมาก็เป็นขี้ฝุ่น
0: อ
13: ันนี้ก็สร้างความยุ่งยากให้พ่อแม่ประชาชนก็ขออภัยนําผู้ชมไส้หรือว่าผู้อยู่ในขอบเขตนั้นเน
0: า
13: ะ
0: เจ้าเจ้า
13: ในช่วงเวลาที่มันบ่ทวงบ่ทันก็ขอโทษขออภัยนํานี่บ่แม่นมาเจ้าหน้าที่ของเฮานี่คาดกันเป ึกษาหรือว่าคันการติดต่อนี่พวกเฮาก็เคยเว้าเคยว่ารวมแต่ละครั้ง
0: เจ้า
13: คือเนื้อแต่ละครั้งพวกเฮาก็เคยเว้าเคยว่าอยู่โดยเฉพาะเป็นเจ้าของบ่อดินเนาะที่พวกเฮาได้ลงไปติดตามพูดว่าบ่อดินนี่ก็ถือว่ามันที่30เดือนนี้ก็ถือว่าปิดแล้ว
0: เจ้า
13: แต่ดินพวกเฮาเริ่มลงไปนี่3 4บ่อแล้วเดี๋ยวยังมีการขุดค้นอยู่นี่พวกเฮาก็เริ่มเตือนเนาะว่าให้ลดพร้อมในการขุดจุกหันเน
0: า
13: ะโดยเฉพาะก็มันช่วงนั้นฝนตกนี่แหละมันให้ทางตามเตือนก็คือได้ฮู้นํากันเนาะเช่นทางนาโนเนาะนายนาโนนี่ถือว่าพยายามมากเดี๋ยวนี้ทางแผนกเนี่ยเจ้าของเมืองเนี่ยเพิ่นก็เริ่มเอารถจกรถดำเอารถมาเกตลงไปสต็อกไว้
0: เจ้า
13: ถ้าว่ามันแห้งไม่ได้เพิ่นก็เริ่มปฏิบัติเคลียร์เส้นทางเนาะเจ้า
0: เจ้าเจ้าต้องขอขอบใจพันธุอัมพรหลายๆเนาะรายงานหลายๆสาเหตุหลายๆปัญหาของเมืองเศรษฐาสู่มิตรรายการได้หาฟังต้องขอขอบใจพันธุอัมพรเนาะโอกาสหน้าเชิญท่านร่วมรายการ
13: เจ้า
0: เจ้าขอบใจมิตรรายการกระถามนะ2ปัญหาที่ได้สนทนาเพิ่นก็ให้คำตอบแล้วล่าสุดก็แมนโครงการก่อสร้างอยู่ค่ายตำรวจสนามม้าท่านผู้ฟังเรื่องของเส้นทางเปื้อนอันนี้ผู้ประกอบการเองบางเทื่อนะบ่ให้การร่วมมือก็มีบางเทื่อไปเฮ็ดโครงการใดนึงหยับขีดตมบ่หรือว่าเฮ็ดอันใดอันนึงมันเปื้อนเปื้อนจักบ่ได้ล่างตีนรถหรือว่าระยะฤดูฝนนี่มันกับปัสจากบ่ได้บุญน้องเนาะมันต้องเปื้อนต้องเปื้อนอยู่แล้วท่านผู้ฟังเส้นทางใดที่ว่ามีการก่อสร้างมันก็ยุ่งยากหน่อยนึงแต่ว่าหลังจากสำเร็จไปแล้วมันก็จะสะดวกขึ้น
1: แม่นแล้วก็ต้องขอบใจที่พระโทพรเพิ่นได้ชี้แจงเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: แล้วก็อีกปัญหานึงที่หลายคนรอท่าติดตามฟังหลายคนอาจจะได้รับฟังไปแล้วหรือบางคนอาจจะยังรับฟังบ่ทันเน
0: า
1: ะก็แจ้งเตือนสําหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ขอบเขตทัดหลวง
0: ทาง
1: ทัดหลวงแล้วก็คือพันธุพรเพิ่นแจ้งมาย้อนสภาพสุขภาพของผู้ขับขี่บวกกับความบ่ลึ่งในการนําใช้งานพาหนะ
0: แม่น
1: อันนี้ก็เป็นปัญหาที่พบเห็นเรื่อยๆเน
0: า
1: ะโดยเฉพาะผู้ที่ขับรถประเภทเกียร์กับปุกแล้วมาเข้าครับเกียร์ออโต้นี่นะมันอาจจะมีปัญหาการย้อนกัน
0: ลงได
1: ้ซับสนได้เพราะว่าจากที่ว่าเฮาได้ใช้แต่เบรกกับเร่งเกียร์ออโต้แต่ว่าใช้รถเกียร์กับปุกนี่มันจะใช้ทั้งเบรกทั้งเร่งทั้งคาด3อย่างแต่ว่าอาจจะมีการซับสนเนาะฉะนั้นนี่แหละเรื่องของความโบลึ่งหรือว่ารวมถึงเพิ่นว่าเข้าคายประมาทก็ว่าได้เนาะเพราะว่าเฮาโบลึ่งในเนาะอนุรักษ์เนาะฉะนั้นก็ขอให้ผู้ขับขี่นี่แหละคันว่าฮู้ว่าเต็งโบลึ่งหรือบ่ซำนาญกระบอกให้ขับซะเนาะ
0: เจ้า
1: ปรับเปลี่ยน
0: แม่นแล้วอยากให้ขับขี่ในขอบเขตที่ว่ามันมีความปลอดภัยเป็นเดินกว้างๆไปซ่อมไปฝึกก่อนซะถ้าว่าสำนานละเรื่องละออกมา
1: เจ้า
0: ห่วมถนนได้หรือว่าพาน้องเฮียนก็เป็นการดีแต่ว่าบางคนก็ว่าค่อยขับได้อยู่ดอกค่อยไปได้อยู่ดอกบางเทื่อนะมันเกิดเหตุการณ์แบบกระทันหันสุขภาพเฮาปุ๊บปรับมามันอิดเมื่อยอ่อนเพลียมันเป็นลมเป็นวูบลงอย่างสินะม
1: ัน
0: ก็คว้าให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าความบ่ลึงเคยของเฮาต่อกับยานพาหนะที่เฮาขับนั้นการบังคับบัญชามันก็ยุ่งยากเลยเอาทั้งตื่นตกใจแดงงานพาหนะก็หลายพร้อมจักอันไหนต่ออันใดท่านผู้ฟังบัดนี้มันก็เฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุ
1: แม่นแล้วเนาะก็ฝากไว้ท่านผู้ฟังก็บ่เฉพาะแต่กรณีเดียวที่ว่าเกิดขึ้นนี่ดอก
0: ใน
1: อย่างที่ผ่านมาก็ได้ยินเรื่อยๆว่าข่อยบ่ลืมขับรถเกียร์ออโต้ข่อยมาขับเกียร์ออโต้แล้วก็
0: จ้า
1: พาให้เกิดอุบัติเหตุบางกรณีนี่ก็บ่ได้มีคู่กรณีไปตามเองไปตามกำแพงหรือว่าต่างๆนานาหลายๆกรณีฉะนั้นก็ฝากไว้เนาะให้เป็นอุทาหรณ์เนาะเป็นกรณีศึกษาในการเตือนสติตัวเองก็คือผู้ขับขี่ทุกคนนี่แหละบ่ว่าท่านจะขับขี่รถเกียร์ประเภทใดก็ตามแต่รถประเภทก็ตามแต่นะก็ขอให้มีสติคันฮู้ว่าตัวเองบ่ลึงบ่ซำนานก็คือว่าให้หยุดแต่เริ่มต้นจะเป็นการดีกว่า
0: เจ้าอย่าฝืนไปเน
1: า
0: ะบางคนก็มั่นใจตัวเองแต่ว่าเทื่อนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจ
1: แ
0: ต่ว่าผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุในพื้นกสิลาบหลายเติบแหละประกาศบ่อยากให้ผู้อื่นๆเฮ็ดแบบนี
1: ้
0: ก็คือถ้าว่าบ่ลึงก็หยุดซะขับขี่รถที่เฮาลึงดีกว่าเนาะ
1: เจ้า
0: เพิ่นว่าถ้าว่าบ่พร้อมก็คือหยุดการเดินทาง
1: แม่นแล้วฝากไว้ส่วนเรื่องของเวียกงานการลงจัดสรรหรือว่าผู้ที่ขายเครื่องสะซ้ายต่าง
0: ๆ
1: บ่เฉพาะแต่เขตเมืองเศรษฐาเมืองอื่นๆก็คือก้าวตัวเมืองในนครจันทร์ของพวกเฮาเจ้าหน้าที่แต่ละเมืองเพิ่นก็ได้สุ่มใจในการเห็นได้ความสำคัญในการไปลงก้าวเตือนได้หรือว่าลงโฆษณาเติมให้ผู้ที่ค้าขายหันได้รู้ถึงระเบียบต่าง แต่ว่าเหมาะสมหรือบ่เหมาะสมเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแต่ว่าการรักค้าขายสวยโอกาสเวลาที่เจ้าหน้าที่บ่ประจําบ่อยู่จังซี่นะคือพันธุอําพรเปิ้นรายงานมานี่แหละผู้ค้าขายเปิ้นรักมาขายวันเสาร์วันอาทิตย์ในมือรัฐการบ่มาเด้หมู่น้องเนาะแต่ว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี้นักท่องเที่ยวก็หลายแต่เขียนประตูใส่มันขายเครื่องดีก็เลยว่ามามื้อนั้นบวกกับเจ้าหน้าที่บ่อยู่จังซี่แต่ว่าผู้ที่เพิ่นเห็นเพิ่นกระทักท่วงมาแบบนี้แหละมีรายการเนาะสังคมเพิ่นเป็นหูเป็นตาต่อรายการของพวกเฮาก็แจ้งมาถามแม่แม่แทบบ่การขายเครื่องอยู่เขตนั้นมันสะสายบ่มีการจัดสรรแต่เจ้าหน้าที่เพิ่นก็แจ้งมาแล้วจัดสรรเป็นประจำแต่ว่าผู้ลักลอยหลังก็เอาเป็นประจำคือกันเนาะเวลาที่เจ้าหน้าที่บ่อยู่บ่มาจังซี่ก็มาขายใส่ท่านผู้ฟังเนาะโอ้อันนี้มันก็ยังจะเป็นห่างเสียงไปตลอดถ้าว่าท่านยังมีพฤติกรรมแบบนี้
1: แม่แล้วเนาะบ่อยากให้ว่าเป็นผู้เก่านี่นะกลับมาอีกนะรอบที่3แล้วรอบที่4แล้วยังเป็นผู้เก่าถ้าสิเพิ่นมาเว้าคืนเจ้าหน้าที่จนจื้อหน้าแล้ว
0: จ
1: ื้อหน้าจื้อซื้อแล้วว่ามันผู้ใดที่มาขายแต่ว่าเจ้ายังสิปฏิเสธว่าบ่ฮู้นะเฮาบ่ฮู
0: ้
1: นโยบายอนุโลมจังซี่น่ะอันนี้มันก็บ่ได้ท่านผู้ฟังเนาะผู้ที่ประกอบการนี่นะเพิ่นเอ้อว่าเฮาก็ต้องหูถึงระเบียบการต่างๆพร้อมจุดใดมันเหมาะสมบ่เหมาะสมระยะที่ผ่านมาหลายห่างเสียงเรื่องของการขายเครื่องซ้ายบางครั้งนี่นะในตลาดนี้วางอันหลักในตลาดจุทิมหม่องวางเปิดให้ขายนี่นะบ่มีคนไปขายบ่มีคนไปเซาขายแต่ว่ามาขายอยู่ใกล้ๆหน้าตลาดบ่เกิน500เมตรบ่ฮอดกิโลนี่นะมันใกล้กันแต่ว่าก็ยังมีคนมาขายจาก512ห้างกลายเป็น34ห้างกลายเป็นตลาดน้อยอันนี้แหละเป็นปัญหาที่ว่าหลายคนยังเพื่อมายังถือเบาอยู
0: ่
1: ยังถือเบาเรื่องของการเข้ารบระเบียบกฎหมายอยู
0: ่เจ้าผู้ไปขายก็บ่อยากเสียค่าเช่า
1: เจ้า
0: ขายแคมทางเอาซะผู้ไปซื้อก็บ่อยากเข้าตลาดบ่อยากฝากรถสินะ5,000 10,000 กีบนี่บ่อยากฝากรถจักรนี่เพียงแต่ 3,000 กีบก็บ่อยากฝากอ้าวค่อยจอดค่อยหยุดนี่แหละแคมทางนี่แหละเพราะว่ามีผู้ขายอยู่เด
1: ้
0: วันนี้เห็นผู้นึงหยุดจอดตามๆกันได้บัดนี้เอ้าโดยเฉพาะมันเครื่องถือหลายคนก็ไปหุ่มอู้รถจอด2 3คันซ้อนบ่น้องเห็นว่ามันอุบัติเหตุบ่มันบ่แม่นไปใกล้ๆล่ะโอ้เพิ่นขายเครื่องถือคนก็เลยไปหุ่มบัดนี้หุ่มหลายคนบัดนี้มันขีดขวางการสัญจรได้บัดน
1: ี้เป็นปัญหาที่ให้การสัญจรไปมามีความยุ่งยากติดขัดและก็บางครั้งนี่อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
0: แม่นแล้วเนาะขอขอบใจในรายการที่ได้แสดงความคิดความเห็นต่อรายการของเฮาส่งข่าวมาหลายๆปัญหาเนาะถ้าว่าท่านรับฟังบ่ทันมื้อนี้ก็แม่นมื้ออื่น 8:00 น. ถึง 9:00 น.หรือว่ามีรายการอยากฝากขอความสั้นไว้ที่กล่องข้อความของรายการก็พิมพ์เป็นภาษาลาวว่ารายการขับขี่ปลอดภัยสำหรับมื้อนี้บุญนองผ่านผู้วงอนุรักษ์ลาดาวันลามีรายการไปเพียงเท่านี้สบายดี
1: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงในระยะผ่านมาสื่อมวลชนมีผลงานพ้นเด่นหลายด้านเป็นต้นการหันเป็นดิจิตอลทางมีบทบาทก้าวสู่การหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมการนำใช้สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์มีความว่องไวขึ้นและเข้าถึงมหาชนได้อย่างกว้างขวางกว่าเก่าในโอกาสประกอบคำเห็นในหัวข้อบทบาทสื่อมวลชนภายหลังง่ายมาขึ้นกับคณะโฆษณาอุ้มโฮมศูนย์กลางภาคต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกภาคครั้งที่6ขององค์คณะภาคคณะโฆษณาอุ้มโฮมศูนย์กลางภาคที่จัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้ท่านสมสวัสดิ์พงษาหัวหน้ากรมสื่อมวลชนให้ฮู้ว่าสาเหตุที่ให้สื่อมวลชนมีผลงานอันพ้นเด่นเนื่องจากการสิ้นนำอย่างใกล้ชิดของศูนย์กลางภาคเวียกงานสื่อมวลชนได้ก้าวเข้าสู่ระยะแห่งการหันเปลี่ยนซึ่งเป็นบาดก้าวอันสำคัญแม้นการจะตั้งปฏิบัติมติว่าด้วยการปรับปรุงกงจักรที่ได้โอนเวียกสื่อมวลชนมาขึ้นกับคณะโฆษณาอุ้มโฮมศูนย์กลางภาคโดยกงเห็นให้เวียกงานสื่อมวลชนได้ก้าวเข้าสู่ระยะแห่งการหันเปลี่ยนข้างประวัติศาสตร์ภายใต้การสิ้นนำอย่างใกล้ชิดของศูนย์กลางภาคเห็นให้การจัดตั้งและเคลื่อนไหวมีความเป็นเอกภาพกลายเป็นกำลังแห่งสังรวมในการเฮ็ดเวียกงานการเมืองแนวคิดอย่างจะแจ้งสร้างบาดก้าวหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมเทระเก่าท่านสมสวัสดิ์พงษาให้ฮู้ตื่นว่าในระยะผ่านมาสื่อมวลชนยังคงรักษาได้บทบาทการเป็นเวทีของมหาชนและสายใยระหว่างภาคกับประชาชนซึ่งได้นำนาในการเผยแพร่แนวทางนโยบายมติกองประชุมใหญ่และวาระแห่งชาติต่างๆให้สังคมรับรู้อย่างลึกซึ้งปกป้องแนวคิดและตอบโต้ข้อมูลวิดเวียนในท่ามกลางสภาพการอิทธิกำลังปรปักษ์สืบโตกลอุบายหันเปลี่ยนอย่างสันติเห็นให้สื่อมวลชนกลายเป็นแนวหน้าในการติดตามและตอบโต้การโฆษณาบิดเบือนใส่ห้ายป้ายสีผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างทันการในหลายเหตุการณ์จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: เอิ้นอีตุ๋น
3: หึ
2: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้โ
2: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
3: โอ
2: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
3: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
2: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
4: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ําอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
2: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
4: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปี แล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
2: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
4: แม่นหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโมทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
5: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: กสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่าน
1: เจ้าสบายดียินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีท่านฮับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร
0: ์เจ้ามีรายการ
1: เจ้ามื้อนี้มาพบกับสายฝนเด้อเปลี่ยนเป็นสายฝนต้นน้ำได้
0: เจ้ามื้อนี้มาพร้อมสายยาใหม่เนาะสายฝนต้นน้ำทำหน้าที่ดำเนินรายการนำเอาความสุขความเบิกบานมวลซื่นมาฟังมาต้อนพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี
1: ้
0: รับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดกาแจ้งมาได้เติมเนาะการติดตามรับฟังเป็นอะไรสัญญาณแจ้งสัจจริงหรือบอท่ามกลางบรรยากาศมื้อนี้ก็เป็นมื้อเริ่มต้นอาทิตย์ในสายฝน
1: เจ้าแม่แล้ว
0: เจ้าพอกับมิตรรายการในมื้อนี้ก็ขึ้น1คำเดือน8ปีมาเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่15เดือนมิถุนา2026มาด้วยท่ามกลางบรรยากาศท้องฟ้าสดชื่นแจ่มใส
1: เจ้า
0: ถึงว่ามื้อนี้บ่ฝนตกแต่ว่าสายฝนนี่ค่ะมาที่ดําเนินรายการเนาะ
1: แม่นได้เพราะว่าต้นน้ําก่อนว่าจะซื้อสายฝนนะพอดีก็คือสิคล้องจองกันกับต้นน้ำนี่นะเพราะว่าเป็นหนึ่งมาสายฝุ่นเป็นจุดเริ่มต้นของความสมซื่นเด
0: ้
1: ความสดซื่นความอ่อนโยนฉะนั้นแล้วต้นน้ำก็เป็นแห่งกำเนิดของสายน้ำก็คือความบริสุทธิ์และก็การเริ่มต้นใหม่ฉะนั้นแล้วสนั่นแล้วก็ต้องเป็นสายฝนและต้นน้ำวะซะ
0: เจ้า น้ำเอาความสุขความเบิกบานมวลซื่นเนาะมาฟังมาต้อน
1: เจ้าม
0: ิตรรายการทุกคนที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้
1: เจ้า
0: เป็นอะไรเนาะเมื่อนี้เริ่มต้นในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวงานบ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือว่าเอกชนหรือว่าทางพ่อค้าสาวขายพวกเขานี่ก็เฮ็ดเวียกซุมือเลยเนาะจนว่าบ่มีมือพัก
1: เจ้า
0: ผู้ใดที่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งแดสาวผูกกสิกรพวกเขาหรือว่าผู้ที่ออกแรงงาน
1: จ้า
0: อาการห้อนๆแบบนี้ก็อย่าลืมเบิ่งแยงสุขภาพน้ำกันเด้อทางรายการพวกเขาก็ขอเป็นกำลังแห้งใจให้ทุกคน
1: เจ้า
0: บอกว่าจะเป็นการต้อมแห้งใจด้วยเสียงเพลงนี่แหละมาฟังมาต้อนแทนความคิดฮอดคิดถึงเนาะสองมือบอได้ดำเนินรายการ
1: แม่ละ
0: เป็นมือวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์นี้พวกเขาก็จะเปิดเป็นรายการบันทึกไว
1: ้แม่
0: จันทร์หาสุกนี้พวกเขาก็ดำเนินรายการสดปกติเนาะ
1: เจ้า
0: ผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz และผ่านทาง FM 94.3 MHz นอกจากนั้นมิตรรายการยังสามารถรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะมื้อใดที่ว่าทั้งสองพวกเขาดำเนินรายการสดอากาศบางมื้อก็ได้มีการไลฟ์สดแน่เนาะผ่านทางเพจ Loudness No Radio สำหรับท่านใดที่ติดตามรับฟังรับสมบางคนนี่ก็ได้ยินแต่เสียงบางคนนี่ก็เคยเห็นหน้าแล้วเนาะผ่านทางเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวถามว่ามื้อใดพวกเขาไลฟ์สดพวกเขาก็จะแจ้งเติมเด้อท่านผู้ฟังแต่ว่ามื้อนี้ก็ยังรับหน้าที่ดำเนินรายการเซนกา
1: แม่นแล้ว
0: ออกอากาศสดทุกมื้อมิดรายการ
1: มาพบกันเป็นประจำเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.เด้อหาฟังในพื้นที่ใดก็กิ้งก้างกันเข้ามาเนาะ
1: เจ้า
0: บรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลังจากที่หาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยแล้วก็จะเว้าถึงการสัญจรการไปกันมานครหลวงเวียงจันทน์ได้ทั้งตั้งแขวงแดสมองนี้พวกเขาก็เป็นการผ่อนคลายเนาะมาหาฟังเสียงเพลงจากทางรายการเคียงกูกันนั้นก็มีสารณหู้สิ่งดีๆข้อมูลข่าวสารมาฟังมาต้อนมิตรรายการทุกคนที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ตอนนี้สายหน้าไม้พวกเขาเป็นสายทำอิฐของรายการสบายดี
1: สบายดี
2: สบายด
0: ีสบายดีแพงเป็นสายทำอิฐของรายการเลยเด้อเจ้าสายฝนต้นน้ำแล้วมื้อนี
1: ้ยังเป็น
0: มวนอยู่บ่คล้องกันอยู่บ่คล้องอยู่เน
1: า
0: ะ
1: พอดีมอเจ้าเลยเนาะแพงเนาะ
0: เจ้าเมื่อนี้ฟังเพลงอย่างบ
2: อคอยอ้ายที่ใจสุดเ
0: ลยยังคอยอ้ายอยู่ยังบ่เจอเดี๋ยวบอกฝนตกหลายมื้อแล้วได้นี
1: ่มีว่ามอให้เป็นพิเศษในการเป็นซื้อใหม่บ่จักเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าถึงว่าตัวจะอยู่ไกลก็ใจยังคิดฮอดคือเก่าเนาะเจ้าอ้ามอให้ไผบ่เจ้าเสร็จเลย
2: ตาไก่ลุงตรงนี้ตากำนาเรียนในเรียนโสดในจันทลาไอ้ตุ้มนิดเด้อ
0: เจ้า
2: แล้วก็ต้นรังเรียงเด้
0: เจ้า
2: ไอ้แอดโคกสะอาดไอ้แอดรถบนองซาปอน้ำซ่วงเด้อ
0: เจ้า
2: ทุกเตียงทุกสายพี่เซ่ใส่ฝนต้นน้ำเด้อ
1: เจ้าขอบใจเด
2: ้
1: อขอบใจ
2: ใจเอิมใจจริงนั้นเด้อ
1: เจ้าเจ้า
2: เจ
1: ้
2: า
1: เส้นกันเด้อไอ้แพงเด้อขอให้พ่อพ่อแต่สิ่งดีๆเน
2: า
1: ะ
2: เ
1: จ้าขอบใจหลายๆโชคดีไอ้แพงโชคดีอยู่ดีไม่แห้งเนาะขอบใจเด้ออันนี้ก็เป็นสายทำอิฐของรายการเนาะ
3: ไม่ไร
1: มีรายการอยู่ครับฟังอยู่ทางบ้านนนแก้ว
4: เข้าอยู่นา
1: คอยอ้ายอยู่สายฝนต้นน้ำกะเลแซวเพลินเนาะฝนตกหลายเมื่อยังคอยคือเก่าอยู่ป้อ
3: ยังคอยท่าเนาะ
1: ผู้คนใจของเพลินก็เดินทางไปเฮียนต่างประเทศแน่ตัวยุคไก่แต่กระจายยังคิดทอด
3: คิดทอดที่เก่าแม
1: ่ของไอ้แพงมีความสุขเนอะในการรับฟังเสียงเพลงผ่านทางรายการพวกเขาสบายดี
3: สบายดี
1: สบายดี
3: เช้าสบายดี
1: จ้า
2: ม
1: ้วนม้วนอยู่บ
2: ่
1: จ้าจ้า
3: แม่นบ
1: ่ขอบใจแม่คำฟังเพลงอย่างมื้อนี
2: ้มื้อนี้เอาฮักเก้าออนไลน์เด้อ
1: ฮักเก้าออนไลน์เจ้า
2: จ
1: ้
2: าเมทาไปเด้อ
1: เจ้าเสียเลย
2: ฮักเมมณีลานาเพลงกับปันใจเพิ่นก่อลิ้นของคุณคิงเด้อ
1: เจ้าเจ้า
2: แล้วก็แม่บอนพ่อบอนแล้วก็แม่ไทยกับพ่อแจงแก้มอุดมใจ
1: เจ้าเจ้าเจ้า
2: แล้วก็แม่อันตะแผงมุกนี่เด้อตะแผงนนแก้วกับผู้บ่าวคนเด้อ
3: เจ้า
1: เจ้าเจ้า
2: แม่จันทราพ่อแจงแก้วกับบ่าวอันพ่ออึ้งด้านข้างเด้อ
1: เจ้าเจ้า
2: แล้วก็แม่เวียงจอนเด้อมีสุขำเด้อ
1: เจ้า
2: ลูกไก่อดคุกกะอาลูกไก่ช้อนบางเวียงลูกไก่อดบางบัวน้องซา
1: เจ้า
2: ถูกเสียงถูกใจเด้อลูกเด้อ
1: เจ้าเจ้า
2: ครับพิเศษพิเศษวันนี้วันนี้พ่อทองไม่ได้เข้าไม่ทำเข้า
1: พ่อทองฟังยูตี้เนาะ
2: ไม่ได้โทรฮะ
1: เจ้าส่งสัญญาณให้กันแล้วเป็นบอนี
2: ้จ
3: ะ
2: เข้า
3: ว่
2: าเพลงอ
3: ัน
2: เด
3: ีย
2: วเด้อ
3: โอ้
2: เข้าเด้อ
1: เจ้าจิตหนึ่งใจเดียวแล้วเนาะโอ้มืออื่นคิวพอทองเป็นบอโอ้จะเป็นอ่อนซอนเด้อเนาะเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจแม่คำเด้อ
3: เจ้าขอบใจหลายเด้อแม่คำ
1: เจ้าเจ้าเจ้าขอบใจแม่คำอืออ้าวเว้าตื่นอีกคืนนึงย่านบ่ได้ยิน
2: บ่ไปพ่อคันช่องราคา10จองเด้อพ่อคันช่องนามสกุลจันทลังทีเด้อเพิ่นเอานามสกุลแม่คำและเด็ก
1: มาพร้อมด้วยชื่อเสียงเฮียงนามเลยเนาะเจ้าเจ้าเจ้า
2: สกุลเพิ่นพันแลเอาให้แม่คำ
1: เจ้าเจ้าขอบใจ
3: เจ้าขอบใจแม่หลายเด้อ
2: ปากหวานปาก
3: เจ้าเส้นกัน
1: เจ้าเจ้าเจ้า
2: ขอบใจ
1: โชคดีโชคดีสบายดีเพื่อนว่า
3: ขอบใจแม่ค้าหลายๆเนาะเพื่อเพื่อนโทรเข้ามาได้เพื่อนว่าเป็นอันนึงอันเดียวกันเว้ยว่าต้นน้ำว่ายังหลงๆกันอยู่ในตอนนี้
1: เพื่อนว่าใส่ฝนต้นน้ำนี้ปากหวาน
3: แ
1: ต่ยังสู่ความรักของแม่ค้าพอขันทองบ่ได
3: ้
1: เนาะเพื่อนมีการนัดกันได้เมื่อนี้แม่ค้าโทรเข้าพอทองนี่ฮับฟัง
3: เ
1: มื่ออื่นนี่รุ่นน้ำกันเด้อใส่ฝน
3: ต้นน้ำพันมาคู่ใจกัน
1: จิตหนึ่งใจเดียว
3: เนาะเป็นอันนึงอันเดียวกันเด้
1: ขนาดใส่ฝนต้นน้ำพับฟังแล้วก็ยังอ่อนซอนเนาะ
3: อินไปน้ำหูสวยอิสระเลยนี
1: ่ป่านเดี๋ยวทีนี้ความหมายดีแบบนี้เมนบอก
3: เมนเมนเมนเมนเขาต้องได้ซอกว่ะทีนี
1: ้ผู้ใดโสดกระทักมาเด้อตอนนี้0307-87052สบายดี
3: สบายดี
2: สบายด
1: ี
2: ใส่ฝน
1: ต้
2: นน้ำ
1: เจ้าสบายดีบ้าสมมิตรบ่เจ้าเป็นเท่าใดเน
2: า
1: ะมื้อนี
2: ้
1: แดดฮ้อนคือเก่าอ๋อกำลังเฮ็ดหยังอยู่เด้ตอนนี
2: ้นั่งฟังรายการอยู่แหละ
1: ฟังรายการฟังกับไผเน
2: า
1: ะหลานน้อยบ่แม่นสาวน้อยบ่อ๋อหลานรับฟังวิทยุบ่หรือว่ารับฟังออนไลน์
2: ฟ
1: ัง
2: ก
1: ัน ฟังวิทยุสัญญาณแจ้งดีเนาะ
2: แจ้ง จ
0: ้าเจ้าเอามือนี่ฟังเพลงอย่างโบ
2: มือนี่ขอฟังเพลงคิดฮอดสมัยเด้อ
0: คิดฮอดสาวทั้งใดเด้
2: สาวมีทั้งวิงจันทร์ทั้ง
0: สาวสาวได้เนาะ
3: หลายสาวได้ยินทั้งสาวทั้งวิงจันทร์นี่เนาะ
2: แม่มณีลา
0: เจ้า
2: เ
0: จ้าเจ้าเจ้า
2: แล้วก็อาณาสาวคือเมืองนาเลเด้อ
3: เจ้า
2: พิเศษ
0: ว่
2: า
0: ไป
2: ก็ต้องต
0: ั้
2: ง
0: จ
2: องาน
0: ดีๆ
2: น
0: ี่
2: แฮ่ล
0: ู
2: ก
0: จ
2: ะขอคืนแข่งเด้อ
0: เจ้า
2: เซ็น
0: ก
2: ัน เบา
0: สม
2: ิ
0: ด
2: ไปนานๆเด้อ
0: เจ้าเจ้าสุขใจหลาย
3: ๆ
0: มิดรายการก็ขออวยพรใจให้ทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการพวกเฮาอยู่ดีมีแฮงเด้อสุขภาพแข็งแรงน้ำกันเนาะติดตามรับฟังรายการ
3: แ
0: ต
3: ่
0: ว่าโฆษกทั้งสองดำเนินรายการผิดพลาดประการใดมีรายการก็สามารถตำหนิส่งข่าวมาได้เนาะเพื่อมาจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายการพวกเฮาให้ดีขึ้
3: นกว่าเก่า
0: เจ้าตอนนี้เสียงเพลงพวกเฮาพร้อมแล้วสนทนามาหลายแล้วเนาะบางคนนี่ก็
3: เดี๋ยวเราฟังกันก่อนเนาะต้นน้ำเนาะแม่ละ
0: เจ้าคอยอายุสายฝนพร้อมแล้ว
3: เจ้า
0: ฝากไปทางสาวแพงเด้อจบเสียงเพลงนี้ก็จะติดต่อด้วยฮักสาวออนไลน์จากแม่คำในน้ำกันเข้ามาพิเศษกับฝั่งให้คู่ขวัญใจทั้งพ่อขันท้องจันทร์ลังสีอายุทั้งลังหา12เนาะกำลังหาฟังรายการอยู่ในตอนนี้และการฟังหวมทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนเด้อตอนนี้ม้วนๆน้ำกันแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงเบิกบานมวลซึนกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้เวลาตามห้องทรง 9:32 น.อยู่กับสายฝนต้นน้ำเนาะครับนาทีดำเนินรายการอยากฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมมีรายการสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เนาะ0305787052บางคนนี่ก็ขับขี่รถอยู่ในปัจจุบันนี่บางคนนี่ก็หับฟังยี่ห้องการแด
1: เจ้า
0: บางคนนี่ก็หับฟังยี่นำรถเน
1: า
0: ะ
1: ว่าจะเป็นท่องไห้ท่องนาเนาะผู้กำลังเฮ็ดไห้เฮ็ดนาอยู่
0: เจ้า
1: อาจจะมีวิทยุไปนำพอได้ฟังเสียงพวกเขาทั้งสองคนในรายการ
0: เจ้าก็คือทางไอ้แพงนี่เพิ่นเปิดห้านขายเครื่องเพิ่นก็เปิดแซนบลูทูธตู้ลำโพงได้ใส่ฝนอัน
1: เปิดแห้งๆนี่เด้อคนแถวเราจะได้ยินเสียงว่าเขาสองคนเราเป็นไพ่ใส่ฝนต้นน้ำอยู่เนาะ
0: ทางเบาสมมีดเพิ่นก็ฮับฟังอยู่ทางบ่อแก้วเน
1: า
0: ะอาการฮ้อนอยู่เด้อเพิ่นว่า
1: เจ้าเป็นละ
0: อาการฮ้อนก็อย่าใจฮ้อนตามอากาศเด้อ
1: ใจเย็นเย็นฟังเพลงพวกเขาไปน้ำเนาะฟังเสียงพวกเขาไปน้ำ
0: เจ้าถ้าว่าเสียงเพลงใดที่เปิดไปยังบ่ถึงอกถึงใจมิดฮักแฟนรายการ
1: เจ้า
0: โทรกันเข้ามาได้เนาะ0305787052บางทีนี้ฮับสายให้บ่ทันเด้อโทรกันเข้ามาได้ไหมเนาะ0305787052สบายดี
1: สบายดี
2: สบายดี
0: สบายดี
2: ใส่สายฝนเน
0: า
2: ะ
0: เจ้า
1: เจ้าไปแล้ว
2: ตอนนี้หน้าไม้ที่ตอนนี้ละ
0: หน้าไม้เด้อบ่าวสอน
2: บ่แม่นอันสายฝนอันเช่นรายการตั้งให้ว่า
1: แม่นละแม่นละแม่นละเจ้า
2: ม่วนด
0: ี
2: ม่วน
0: ดี
1: เข้าใจหลายเด้อ ตีส้มได้เด้อผิดพลาดประการใดกะขออภัยมาณที่นี้ด้วย
2: ได้แล้ว
1: เช้าเข้าใจหลาย
0: มีแต่ม่วน
1: แ
0: หละขอบใจ
1: เช้า
2: ก็งามน้ำก็คงแล้วบัดน
0: ี้ฟังเพลงอย่างฟังเพลงอ
1: ย่าง ได้กินข้าวแซ่บอยู่ใดต้นน้ำวันนี
2: ้เอาอันนั้นเด้อวันนี้
0: เจ้าฟังเพลงอย่าง
2: เอาอันนั้นซะเอาฝนห้ำใจซะ
0: ฝนห้ำใจ
2: ไอ้ฝนกับต้นน้ําม าห้ํา ใจเบาสอน
0: เด้อเอ้ยนะก็ไปห้ําไก่แท้เนาะฮอดวังเบียงเพิ่นบ่นี
1: ่ห้ําแต่ใจเพิ่นบ่ห้ําตัวบ่ได้บ่ห้ําหมดตัวเลยเด้อ
2: หมดเลย
1: ก็ห้ําแต่ใจสิว่าอยู่ไหนพุ่นน่ะสั่งซาบ่ทันเด้บ่สอนเอ้ย
2: มวนละขอฝากเสียงเพลงเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: เออเรือใจนั่นอ่านอับฝากไว้สาวแพงเงินแก้วเป็นพิเศษไปเด้อ
0: เจ้า
2: อาจจะสาววันเมืองเฟือง
0: เจ้า
2: สาวมณีลาเนี่ย
0: เจ้า
2: สาวเพลงวังเวียงนี่เด้อ
0: เจ้า
2: แม่ไพ่แม่เผยแม่วอนแม่คำนาเรียนเด้อแล้วก็ลุงคำไอ้คำเหล็กผัวซุยเด้อ
0: เจ้า
2: ก็สาวสุดเด้อไปกับสาวอันนั้นเด้อสาววัดจึงขวางเด้อ
0: เจ้า
2: แล้วก็สาวเพชรมณีพร้อม
0: เจ้า
2: อาจบุได้ก็เป็นนามัยทั้งสองคนงามเด้อ
0: เจ้าขอบใจเด
2: ้อขอบใจสบายดี
0: ขอบใจโชคดีโชคดีสบายดีเนาะขอบใจทั้งไอ้บ่าวสอนเด้อครับฟังอยู่ทางเมืองเวียงฝนห้ำใจเนาะใส่ฝนต้นน้ำก็มีการแซวกันหยอกเพิ่นอยู
1: ่ก็กันกวนกันไปเนาะเพราะได้มวนซึนไปแต่ละมื้อใดต้นน้ำ
0: เป็นสีสันให้กันและกันเน
1: า
0: ะ
1: คือการรายการสีสันเขาเด้ต้องมีสีสันต้องมีเสียงเพลง
0: มีหอยยิ้มเนาะหอยยิ้มเคียงกับความมวนซึนบางคนนี้อาจจะมีความเครียดแน่ลองมาหาฟังรายการพวกเราเบิ่งอาจจะมีความเครียดตื่มบ่รู้จะเฮ็ดจังได
1: ๋หรือว่าอุ๊ใจไปพร้อม
0: ตอนนี้ครับตื่มนึงสายสบายดี
1: สบายดี
2: สบายดีโคตรทั้งสอง
0: สบายดีแม่มานิลา
1: สบายดี
2: แม่
1: กำลังมาแหงเซงทางโค้งเน
2: า
1: ะ
2: แฟนเพลงนิยมหลายทั้งนุ่งทั้งน้อยทั้งใหญ่ท
1: ั้
2: ง
1: เช้าพบเจอหลายเด้อ
0: เจ้าก
2: ำลังมีคนนิยมหลายหลายเราได้ยินดีจังเลย
1: จ้าให้โดย
0: เจ้า
2: ก็จุดถนอมก็เริ่มได้เลยดิ
0: เจ้าเป็นเปลี่ยน
2: เมื่อกี้พอกำลังเริ่มมาเห็นจะโอ้ยจะเข้ากับอันนาเข้ากับตัวนามแล้ว
1: ใช่ไห
0: มคล่องแคล่วขึ้นแล้วเนาะ
1: เริ่มแบบชิคล่องตัว
2: ใช่ป่ะ
1: เจ้าโดย
0: เจ้าอ่ะขอบใจ
2: ไม่ได้ฟังเพลงเด้อ
0: เจ้า
2: เอาว่าเป็นเพลงสังคนหลายใจเด้อ
0: สังคนหลายใจผู้ใดเนาะหลายใจ
2: ไอ้บ้าสอนบางเวียงน่าหลายใจบ้าสอนคนที่กระตุ้นน่ะบ้าสอนตั้งหลายใจได
0: ้บ้าสอนหลายใจมัน
1: บ่ได้ยินอยู่บ่บ้าสอนเน
2: า
1: ะ
2: ก็ซื้อฝนนี่ก็ซื้อ
1: น
2: ี่เพราะฉะนั้นแหละเจ้าเพลงนี้ฝากให้เพิ่นเลยเด้อ
0: เจ้าน
1: ั่นแหละเนาะคนเจ้าสู้เน
2: า
1: ะ
2: ฝากเพลงสังคนหลายใจให้บ้านสวนบางเวียงเด้อ
0: เจ้า
2: หลายใจหลายฮักใจเกียวจะฮักหลายคนเป็นบ่
0: เจ้า
2: เพิ่นน่าจะฟังอยู่ได้เนาะเมื่อกี้เพิ่นขอ
0: ฟังอยู่
2: อะไรมอบให้บ้านสวนเลยเด้อเปลี่ยนแปลงจะหลายใจหลาย
0: ต้องใจเดียวเนาะ
2: เออไอ้บ้านสมิตรบ้านอันน่ะไอ้บ้านสมิตรเป็นบ่แก้วติเด้ออย่าหลายใจเด้อเป็นแฟนเพลงของต้นเกยต้นน้ำคนและทุกๆคนเด้อบ้านสมิตรเด้อ
0: เจ้า
2: วันนี้น้ำเพชรเกาหลี
0: เจ้า
2: แม่น่ะแม่วันมงเตียงแม่เพลงวังเลี้ยง
0: เจ้า
2: แม่คำนาเรียนพร้อมด้วยคู่ขวัญใจเพื่อนเด้อแม่คำเด้อ
0: เจ้า
2: พร้อมด้วยพ่อช้องคู่ขวัญใจที่อันน่ะกำลังมาแหงอีกนะคู่นี้น่ะเด้อ
0: เจ้า
2: ได้จันทราห้องแก่ๆพร้อมได้ผู้ขวัญใจอันบ้านดัดสร้างเด้อ
0: เจ้า
2: แม่วอนพ่อวอนแม่ไผ่แม่เผยมาตาล
0: เจ้า
2: แม่บัวเพียนแม่คำผิวแม่เต็ม
0: เจ้า
2: อันสาวคุณจันสาวชดสาวอ้อยสาวตะกี้สาวนางสาวตะม่องสาวดาวอันแล้วนะหอยเด้อ
0: เจ้า
2: ลุงผู้ขับไอ้ผมมีเจ้าโคตรใหญ่ของเฮานี่อย่างว่าท่านเข้ามาวะ
0: ยังเถื
1: ่อยังบ่ได้ยินเสียงเพิ่น
2: ม
1: า
2: ดิ
0: ให้แม
2: ่ให้ผู้ขับให้ผู้มีเด้อ
1: ให้แม่นี่แหละเอิ้นหาเพิ่นน่ะ
0: ให้แม่มณีลาเอิ้นหาซะ
2: บ่บ่ซวงอันน่ะไอ้เบาลีโคกเฮ
0: เจ้า
2: บ่าลีบ้านงอม
0: เจ้า
2: อันบ่าเขี้ยมดอนลุ่ม
0: เจ้า
2: ออดโคกสะอาด
0: เจ้า
2: ออดบ้านบัวหนองซะ
0: เจ้า
2: ไอ้บ้าใส่ซุน
0: เจ้า
2: ไอ้บ้าคำลิบมุงเฟืองบ้าตัว MP น้องเข็งไอ้บ้าเขาเสียงแก้อุดมใจเด้อ
0: เจ้า
2: อันนั้นพิเศษมองให้ผู้บ้านนครหลวงเด้อ
0: เจ้า
2: แล้วมองให้หมดทุกคนที่ฟังรายการอันน่ะที่เป็นแฟนเพลงของรายการสีสันเสียงเพลงเด้อพร้อมด้วยมีเจ้าของอันน่ะทั้งสองสาวจัดได้ดีขนาดเด้อ
1: เจ้าขอบใจหลายเด้อเมย์มณีลาขอบใจหลาย
2: อ่ะแล้วว่าพิเศษให้กุศลทั้งสองนั่นแหละได้ฟังกันเด้อฟังคนหลายใจเด้อ
0: เจ้าจังไหนเปิดให้เขาเด้ออ
2: ้าวอันนั้นว่าถ้าทายเราไปหลายแล้วจังนี้แหละขอบใจ
0: ขอบใจ
1: เช่นกัน
0: ขอบใจโชคดีโชคดีเด้อเมย์มณีลาเจ้าโชคดีเนาะขอบใจเด้อขอบใจเมย์มณีลา
1: พอสอนมองมิดเพิ่นว่าสังคนหลายใจเจ้าสู้ได้ต้องได้หักเดียวใจเดียวเมย์มณีลาว่าฝากให้ผู้บ่าวทั้งหลายเน
0: า
1: ะมีความหักแล้วเมนแต่ต้นน้ำต้องเป็นความหักที่หักเดียวใจเดียวมีความซื่อสัตย์ผู้หญิงผู้ใดก็เป็นที่ว่าปรารถนาอยู่แล้วเนาะที่ว่าอยากมีความหักเดียวใจเดียวด้วย
0: พิเศษกับฝากไปทาง
1: เจ้า
0: บ่าวสอนเด้อบ่าวสุมิตรพร้อมเนาะย่าหลายใจเด้อเพิ่นฝากมา
1: เอาแบบพิเศษเลยได้เนี่ย
0: ตอนนี้เสียงเพลงพวกเฮากับพร้อมแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: พิเศษเด้อคิดฮอดจนให้จากบ่าวสุมิตรแนะนำกันเข้ามาเนาะแล้วก็จะติดต่อด้วยฝนห้ำใจทางบ่าวสอนได้แนะนำกันเข้ามาตอนนี้ม้วนๆนำกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไปตื้มอีก

0: เกือบ3ปีแล้วที่สัมพันธ์ยังคิดกินแหนงแข็งใจกับเหตุการณ์เก่าๆที่เราบ่สามารถลืมมันลงได้จักเถื่อ
1: สบายดีสัมพันธ์เสียวเป็นแนวใดบ่เห็นกันดนละสุขภาพตัวดีขึ้นหลายแล้วแม่นบ
0: ่เอ้อดีขึ้นหลายแล้วขอบใจเสียวที่มายาม
1: เฮาคิดเห็นอุบัติเหตุปีนั้นกับตัวเฮายังจื้อบ่ลืมเฮาล่ะคิดสั่งเสียวแก้วหั่นเด้เนาะบังคับตัวดื่มหลายโพดสุดท้ายเมาแล้วล่ะเกิดอุบัติเหตุ
0: บ่ต้องไปโทษมันดอกเสียวเอ้ยโทษตัวเฮาเองนี่แหละบ่ฮู้จักหักตัวเองเสือคิดได้ขาก็คาดไปเบื้องหนึ่งแล้วแต่เฮาก็ยังโชคดีอยู่ที่ทางศูนย์เลือดแห่งชาติสามารถตอบสนองเลือดช่วยชีวิตเฮาได้ทันเวลาได
1: ้
0: โอ้ยสันป่านนี้คือสิไปเป็นผีแล้ว
1: แม่นความตัวละเสี่ยวเลือด10ถุงใส่ตัวหมายความว่า10คนบริจาคในนั้นก็แม่นเฮานี้ผู้หนึ่งบริจาคช่วยตัวได้และเฮาเองจะบริจาคเรื่อยๆตามกำหนดเวลาเพื่อช่วยคนเจ็บได้เสี่ยว
0: สมเสยตัวเด้อเสี่ยวเด้อ
1: ขอบใจขอบใจเสี่ยว
0: มันมายามเฮา
1: แด้ได
2: ้มีเลือดน้อยช่วยคนได้หน่อยมีเลือดหลายช่วยคนได้หลายบ่มีเลือดคนเจ็บอาจเสียชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสถาบันเลือดแห่งชาติ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงพบกับผู้เฒ่าทั้งสองคนสายฝนต้นน้ำเป็นประจำ
1: เจ้า
0: ในเวลา 9:00 ถึง 10:00
1: เจ้า
0: ผ่านทาง FM 103.7 MHz พวกเขาทั้งสองเองเนาะต้นน้ำเนาะก็ต้องขอบใจมีรายการท่านผู้ฟังบ่ว่าจะอยู่ทางภาคใต้ทางภาคเหนือทางภาคกลางของพวกเขาเน
1: า
0: ะที่ว่าส่งแห้งกำลังใจส่งความคิดส่งความคิดฮ้อคิดเถิงบ่ว่าจะเป็นทุกเสียงทุกสายบ่ว่าจะเป็นข้อความคำติชมจากต้นน้ำที่ว่ามอบให้พวกเขาทั้งสองมาโดยตลอดถือว่ารายการของพวกเฮานี่ก็แม่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายนมาพุ่นโนจนมาฮอดทุกมื้อนี้ถามว่าเฮาบ่มีพวกทานเนาะมีรายการแฟนเพลงทุกทานที่ว่ามารับฟังรับชมกันเนาะพวกเฮาก็จะบ่มีมาฮอดมื้อนี้บ่
1: จ้าเวลาก็ขอบใจเด้อขอบใจพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ติดตามรับฟังรายการรายการสีสันเสียงเพลงพวกเฮาก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฟังมาต้อนเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดมาสลับสับเปลี่ยนซึ่งรายการพวกเฮาเริ่มดำเนินรายการมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเนาะหลายคนนี่ก็อาจจะมีความลึ่งเคยแดได้คุ้นเสียงต้นน้ำแด
0: เจ้า
1: บางคนนี่อาจจะบ่คุ้นเสียงทั้งสายฝนเนาะเนื่องจากว่าสายฝนนี้เพิ่นก็หาก็มารับดำเนินรายการใหม
0: ่
1: เนื่องจากว่าวิทยุพวกเฮาก็ได้มีการปรับปรุงทางรายการก็ได้แจ้งให้มิดรายการเนาะบางคนนี่ก็รับรู้แล้ว
0: เจ้า
1: บางคนนี่ก็หาก็มารับฟังแล้วก็ได้โทรเข้ามาถามนะอ่ะโคศกใหม่บ่เพิ่นว่า
0: ฝากเนื้อฝากตัวได้ในต้นน้ํา
1: เป็นต้
0: นน้ํานี่แหละพาแบบว่าดําเนินรายการจังได๋เอาทั้ง2คนสิแบบเป็นคู่ใจแล้วก็แบบคู่ขวัญใจกันคือกับอันนั้นทางพอทองเพิ่นเนาะจะไปทําบ
1: ่ดําเนินรายการผิดพลาดประการใดมีรายการก็สามารถตํานี้ส่งข่าวมาได้เนาะคือว่าแหละพวกเฮาก็เป็นการเฮียนฮู้แดบางคนนี่ก็ติดตามรับฟังรายการตลอดแล้วเพิ่นก็ย่องยอสมเซยมาเนาะก็ขอบใจมิตรรายการที่ส่งกําลังแห้งใจให้กันและกัน
0: เจ้า
1: บางคนนี่ก็อาจจะเป็นหลังไม้แดบางคนนี่ก็หน้าไม้แดเนาะบางทีนี่ก็ได้ลมกับเบาเล่ติดตามรับฟังอยู่ทางโค้งแฮเมืองสังทองรับฟังทุกมื้อเด้อต้นน้ําเพิ่นว่าก็ได้ถามหาสายฝนได้เพิ่นว่าโอ้มาใหม่บ่หั่น
0: เจ้า
1: แล้วก็ได้ฝากหาทางต้นกล้วยพร้อมเนาะเพราะว่าระยะผ่านมานี่ก็ดำเนินรายการคู่ต้นน้ำต้นกล้วยหลายคนนี่ก็ฮู้น้ำขันเนาะว่าเออมีต้นน้ำต้องมีต้นกล้วยคู่กันแต่ว่ามือนี่มาใหม่เนาะมีสายฝนมีต้นน้ำเด้อเป็นสองสาวเนาะนำเอาความสุขความเบิกบานมวลซืนมาฟังมาต้อนพ่อพ่อแม่แม่ที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้มีรายการพวกเฮากะรับฟังหลายพื้นที่ได้สายฝน
0: เจ้า
1: ทั้งเหนือแดทั้งใต้แดเน
0: า
1: ะแต่ว่ามื้อนี้คือว่าบ่ได้ยินเสียงทางเบาแสงเพชร
0: เป็นได้เนาะนิดๆเนาะเดี๋ยวว่าอาจจะเป็นสายนี่บ่
1: เจ้าอ้าสายนี้ครับเป็นสายสุดท้ายของทางรายการเนาะสบายด
2: ี
1: สบายดีแม่จันทราบ
2: ่
1: เ
2: จ
1: ้
2: า
1: เนี่ยมาน้ำหลังเนาะไปใส่มาเด้คือมาน้ำหลังเย็นนี่วะโอ้บ่แพ้เพิ่นโอ้โทรเข้ายากหลายบ่
2: ยาก
1: โอ้เจ้าเจ้าอะจ้าอัน
2: เ
1: จ้าเสร็จเลย
2: ตามให้ทีมงานเก่าแ
1: หละทีมงานเก่าเนาะเจ้า
2: เ
1: จ้าเจ้าอ่ะขอบใจเจ้าทั้งใดอีกเนาะ
2: ไป
1: ต้นสนน้ํา
2: แ
1: ห
2: ละ
1: เจ
0: ้
1: า
0: ขอบใจเด้อ
2: เ
1: จ้าเจ้าคู่ขวัญใจบ่นี่เจ้าแม่จันทราต้องเว้าดังๆได้ให้คู่ขวัญใจนะ
2: ฮะ
1: คู่ขวัญใจหั่นรับฟังอยู่บ่ทางด้านซ้าย
2: ฟ
1: ัง
2: อย
1: ู่โอ้ฟังอย
0: ู่
1: โอ้
0: ตอนนี้เราเสียงแห้งเพิ่นได้ฟังเด้เอามันอาจจะบ่ได้ยิน
1: นะอยากฟังความคิดฮอดหาเพิ่นบ่เนาะแม่ว้าวได้เด้อ
2: ได้แล้ว
1: เอ้ย
0: เอาไว้ไปเว้าทางหลังไมค์บ่
1: เออ
0: เ
1: จ้าเจ้าขอบใจเด้อ
2: แม่นบ่แม่นบ
1: ่โอ้ยบ่แม่นก็ขอให้แม่นเด้อแม่เด้อ
0: เนาะ
1: เอ้าแม่นบ่ขอให
2: ้ขอท้องนิ้วสุดยอด
1: โอ้คู่ขวัญใจของแท้เลยเนาะ
0: เจ้า
1: เจ้าขอบใจแม่จันทราเด้อ
2: ไ
1: ล
2: ่ไว้โกสิวา
1: โอ้ขอบใจอยู่ดีมีแฮงเด้อแม่เด้อเจ้าโชคดีโชคดีเนาะขอบใจทางแม่จันทราเด้อโอ้ ู้หลายคู่แล้วได้นี่ไซฟอน
0: นั่นล่ะ
1: ทั้งนครหลวง
0: เมื่อวานนี้เขาคือขึ้นขนาดได้เพราะว่าจะเป็นคู่เพราะว่าจะเป็นการทักทายเสียงทุกเสียงทุกสายเนาะ
1: จี
0: ว่าห่วมโทรเข้ามาในทางรายการของพวกเขา
1: เจ้าแม่ละคือว่าเป็นมือเริ่มต้นสีสันเสียงเพลงในบรรยากาศดีๆเนาะในทาง
0: ล
1: อยยิ้ม
0: เวลาแล้วก็มวนซึนไปน้ำอีก
1: เจ้า
0: แต่ว่าต้นน้ำเวลาของพวกเขากันยับจ้องมองเข้ามาแล้วเนาะก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการพวกเขาแล้วเนาะก่อนจะจากในมือนี้ทางต้นน้ำและสายฝนเองก็ต้องขอบใจแห้งบันดาลใจทั้งแฟนมิเลการบอกว่าจะเป็นแฟนเพลงทุกท่านที่ว่าทุกกันเข้ามาทุกกำลังใจทุกเสียงที่ตอบภาพของทานคือพลังที่เฮ็ดให้พวกเฮามีแห้งสร้างสรรค์ในรายการดีๆแบบนี
1: ้
0: ต้นน้ำความสำเร็จทุกก้าวถ้าว่าบ่ได้ทั้งมิเลการทางแฟนเพลงที่ว่าเพิ่นติดตามพวกเฮาแล้วโทรเข้ามาเฮาก็จะบ่ได้มีทุกมื้อนี้ได้ต้นน้ำ
1: เจ้า
0: เพราะเพิ่นก็เป็นอีกแห้งบันดาลใจอันนึงแล้วก็เป็นทุกกำลังใจของพวกเฮาเน
1: า
0: ะที่ว่าโทรเข้ามาเพราะว่าจะเป็นทางหลังไม้
1: เจ้า
0: จะเป็นทาง
1: หน้าไม้แดงเนาะที่ว่าได้ส่งกำลังแห่งใจให้กันในการฝากความคิดฮอดคิดถึงบอดี้ยินเสียงมิตรรายการนี้เป็นมือพักนี่ก็โอ้คิดฮอดคิดฮอดเนาะอยากมาดำเนินรายการ
0: เจ้า
1: คิดฮอดบรรยากาศในห้องทรงได้สนทนาได้โอ้ลมกับมิตรรายการก็เป็นอีกสีสันหนึ่งที่เพิ่มความสุขให้กับชีวิตจิตใจเนาะตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:17 น.ปิดท้ายรายการนี้ฝากไปทางแม่มณีลาเด้อฝากไปทางแม่จันทนาพ่อมเนาะเพิ่นว่าเป็นการประหยัดเวลาสายฝนสังคนหลายใจเนาะฝากไปทางบ่าวสอนเด้อบ่าวสมมิตรเนาะพิเศษเสียงเพลงนี้หลังจากนั้นสายฝนต้นน้ำอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้ออื่นพบกันได้ใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเซิร์นฐานฟังข่าวประธานศูนย์กลางแนวลาวสั่งซาดเน้นหนักให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมการลาวสุดใหม่ต้องเอาใจใส่เพิ่มทวีการก่อสร้างผักให้เติบใหญ่ก็ใหญ่ตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพยกสูงความอาสามารถการนำพาของคณะผักให้สูงขึ้นกว่าเก่าในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกผักครั้งที่5ขององค์คณะผักศูนย์กลางสาพันธ์กรรมการลาวจัดขึ้นเมื่อบรมนี้ท่านกีแก้วไข่คำพีทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานศูนย์กลางแนวเล้าสั่งซาดได้เน้นหนักให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์กัมบาลาวสุดที่5พร้อมด้วยสมาชิกพรรคต้องเอาใจใส่คนกลัวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบแผนวิธีการรูปการนำพาซีนำการโฆษณาศึกษาอุปโภคการเมืองแนวคิดให้แก่สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้เอาให้งานให้มีความตื่นตัวทางด้านการเมืองมีสติต่อการจัดตั้งเสื่อมั่นอุดมการสังคมนิยมเสริมขยายความเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายของพรรคกฎระเบียบของพรรครัฐธรรมนูญกฎหมายของรัฐกฎหมายกรรมบาลลาวและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
2: คณะบริหารงั้นพรรคชุดใหม่นี้ต้องตอบห่วงและข้อผ้าค่าน้ำผ้าหรือห่วงหรือน้ำผ้าบรรดาสายสมาชิกพรรคมันจะนำคนหัวปักผู้มือเรียกงานการเมืองเลยติดคึกคราอุทุ่มกันนั้นจะใช้วิธีการมีแบบแบบแผนวิธีการหู้การอะไรต้องการน้ำผ้าต้องมีการปักผู้เปลี่ยนปักผู้ใหม่เปลี่ยนใหม่ต้องมีการหันเปลี่ยนเนี่ยอันใดดีเนี่ยตัวเก่าต้องนำมาพิจารณาอันใดได้ผลผ่านพิจารณาอันใดเห็นยังขาดตกบกพร่องอันใดที่มันบกสอดคล้องปักผิดตัดที่ใจตัดเหตุคือเก่าว่าคือเก่าบางเดี๋ยวนี้บางอันก็ได้มีบางอันมันหมดจริงในสภาพใหม่ในเงื่อนไขสภาพแบบแบบใหม่ครับมันบอกมันเหมือนเก่าสัจจพิจารณาเพื่อยังจุดสูงนั่นเพื่อต้องปรุงยกถูกควบตื่นตัวทางการสติต่อการจัดจัดสติสติต่อระเบียบที่ในสติต่อกฎหมายของพนักงานของสมาชิกสภานับไปถึงชาวบกให้งาน
1: ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลเสนอให้คณะบริหารงานผักสุดใหม่ต้องคนครัวทาแหงที่บ่มซ่อนของตนเพื่อสร้างเงินไขพัฒนาเศรษฐกิจล้มมูถูกต้องตามกฎหมายสร้างฐานรายหับให้องค์การจัดตั้งกรรมบาลองค์การจัดตั้งมหาชนอิงใส่เงินไขความอาสามารถตัวจริงตามทิศเพิงตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเท่าก้าวตามทิศสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
4: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบอดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
5: แก้วเนาะอยู่มันหอมนะลูกเนี่ยมันหอมเด้อ
6: นายอีแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ่
5: เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินทําอิฐเนาะลูกเนาะแต่ว่ารู้สึกแม่นี่เบาหัวหลายแล้วหันใจกับลุงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดชิดปลายแม่แล้วแม่กินนานแต่ว่า รู้สึกนี่แม่เบาหัวแล้วสายตานี่แม่อาจจะปวดขึ้นอันน่ะไอ้ที่แม่ปวดได้รู้ปวดตามห้องตาห้องอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้มันรู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วร่วมหัวใจกับแบบที่ว่าทางใจอยากลงออกลงลิดน้องลูกน้องดีหลายลบเด้อ
6: โดย
5: เดี๋ยวมาซอยดีว่าให้อันมาพื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายที่ญาติมาปินปัวให้แม่มีหุ่นแก้งตาใสขึ้นน้องลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันนี้ชีวิตที่ว่าดีขึ้นให้น้องลูกเน
6: าะหลายๆแม่ที่สมใส่ผลิตภัณฑ์ของน้องลิดพวกเฮาเนาะ

อัศจรรย์แต่กุ้งสิกุ้งกินปลาหมึกใหญ่ไม่เท่าอัศจรรย์แต่ไม่แก่ล่อนสังสิมปีนปุงใบยายมะยาได้มัวเมาลินจกตมหาเอียนเด้อพี่น้องเฮาเด้อให้ขึ้นโคกกว้างหาสร้างคาแพงสุขสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่พลุงแม่ป้าอาทุกภาคส่วนนะพลุงนะบ่าวนะสาวนะเพื่อนมิตร FC แฟนรายการหนุ่มหล่อสาวสวยนักเรียนฮู้นักศึกษาปัญญาชนหรือว่าอีพ่อแม่เกษียณราชการอยู่เฮือนอยู่ศาลพนักงานบำเพ็ญบำนาญหรือว่าบรรดาพนักงานราชการตำรวจทหารนะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามห้องการหรือว่าอยู่ทางภายนอกและภายในมื้อนี้เข้าสู่รายการเราเฮาใน1ชั่วโมงดำเนินรายการโดยโฆษกเบาไทยขวัญใจมหาชนคนเก่าคนเดิมมาฮอดจอดถึงนะ1ชั่วโมงอยู่กับรายการพวกเฮาจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและรับสั่งแบรนด์สินค้าซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จากทั้ง Longlist International จำหน่ายอาหารเสริมความงามนะเป็นผู้อุปถัมภ์หลักแล้วก็ตามมาก็คือทางโรงงานตัดเย็บ SMKM เสือกีฬาพิมพ์ลายศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซห้านทำพันธุ์โมบายโฟนหับซ่อมแปลงโทรศัพท์จำหน่ายโทรศัพท์ทุกรุ่นอยู่ที่หนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จอยขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งน้ำสู้ขอบใจแบรนด์ข้าวเจี๊ยบแซ่บสองไอ้น้องขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านแม่กูดตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิตรตลาดน้ำงับเมืองแปกแขวงเชียงขวงนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราในปัจจุบันนี้อยู่กับโคชกเบาไทยสนใจสอบถามข้อมูลอยากได้อาหารเสริมก็กดมาเด้อมีรายการเฮานะมีทั้งเบอร์เก่าและเบอร์ใหม่ไว้ห้องรับเพื่อนมิตรแฟนรายการโทรเข้าหน้าใหม่แล้วก็เฉพาะไอพอยเมย์อยากได้อาหารเสริมไปบำรุงสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงก็มีเบอร์ให้ที่020-9829-4228 030-544-6644-5-44-6655เด้อนั่นก็คือตั้งเบอร์ห้องการพวกเฮาบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสรรพคุณอาหารเสริมถ้าว่าสนใจต้องการจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศทั้งหลังใหม่และหน้าใหม่ในตอนนี้เป็นรายการสดๆมีรายการเฮาไปฟังเพลงกันก่อนเนาะ1บทเพลงเปิดหัวรายการให้เฮือหักทาหัวใจศิลปินคำพานดินดาวงม่วนๆให้

็นอย่างจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช

0: จ้ะแล้วก็พันไปหนึ่งบทเพลงให้นะเป็นบทเพลงซึ้งๆหนาวๆได้จิหน่อยของทางทานคำพานเด่นดาวงนะเป็นศิลปินรุ่นใหญ่มากประสบการณ์ทาง IP พันก็เอามาเปิดสู่กันฟังเนาะเอาแบบเงาๆแดบางทานก็มักไวๆจักหน่อยก็สิค่อยฮ้อนขึ้นไปแต่ละระยะระยะไปเข้าสู่รายการพวกเฮาปกติในแต่ละมื้อเริ่มสตาร์ทกันวันจันทร์จนถึงวันศุกร์พุ่นล่ะนะ1ชั่วโมงเด้อเปลี่ยนเวลาใหม่นะเริ่มแต่10โมงถึง11โมงเมื่อก่อนนี่9โมงนะ2ชั่วโมงแต่ว่าตัดออกชั่วโมงนึงเหลืออยู่1ชั่วโมงนะเปลี่ยนเวลาใหม่หลังจากผ่านทีมงานซีซั่นเสียงเพลงไปจากศิลปินจากบรรดาโคซกสาวๆหน้าหวานก็ผ่านไปแล้วนะเข้ามาสู่ในหมวดของโคซกเบาไทยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมกำมาโอมาล้มกันนะมีรายการเฮาหลายๆท่านก็ติดตามรายการเป็นประจำแต่ว่าบ่ได้โทรบ่ได้ถามจักเทื่ออยากได้ข้อมูลอยากสอบถามเบิ่งว่าอาหารเสริมประเภทใดที่มันบำรุงสุขภาพไปลดพรพยาธิโรคคาได้ห่างไกลของท่านในปัจจุบันนี้กันเป็นทั้งหลังไมโลเดอร์ที่020-9829-4228นะในปัจจุบันนี้ทั้งพวกเขาในกันเป็นนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมนี่ในแต่ละมื้อก็เพิ่มเข้าไปอีก3นะอีก3ประเภทก็คืออาหารเสริมสุขภาพเช่นเดียวกันก็คืออโรเจนพาสจะไปเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมที่ดูแลเรื่องของผิวพรรณนะเรื่องของผิวพรรณเรื่องของคอต่อกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อเส้นเลือดเส้นเลือดเอ็นกล้ามเนื้อเนาะอันนี้ก็คืออาหารเสริมประเภทอโรเจนพาสนะบำรุงภาคส่วนที่เป็นคอกระดูกเป็นแคลเล็บตีนเล็บมือเส้นผมเนาะพร้อมทั้งชะลอการเสื่อมของบรรดาเซลล์ต่างๆในร่างกายก็คือจุดนักก็เป็นเป็ดบำรุงดูแลภาคส่วนที่มีผิวพรรณที่ซบเซานะบ่สดบ่ซึนมีหอยตีนกาเหี่ยวยานไปตามกาลเวลาแล้วเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราเลือกบ่ได้ก็คืออายุเนาะกำหนดบ่ได้นะเวลาสังขารมันผ่านไปห้ามมันบ่อยู่ดอกแต่ว่าเราควรจะบำรุงดูแลสุขภาพไปนำเด้อที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมประเภทนี้เป็นซองสูงใส่น้ำเนาะอโรเจนพาสนะสรรพคุณละเอียดก็แม่นมีรายการอยากได้ไปรับประทานกับโทรไปเลยเนาะที่020-9829-4228เด้อ9829-4228กับอาหารเสริมอโรเจนพาสราคาบ่ได้แพงได้มีรายการเฮา FC แฟนรายการเฮาว่ากันจังได๋มื้อนี้เข้ามาทางหน้าไมค์แล้วบ่เนาะที่0305787052ก็ได้เด้อถ้าว่าเบอร์ใหม่ยังบ่จื้อนะก็กดเข้ามาหลายท่านก็ยังบ่ได้จื้อบ่คุ้นบ่เคยปานใดกับเบอร์ใหม่และเบอร์เก่าก็ยังเอาไว้นี่แหละเบอร์ก็ยังอยู่ที่เก่านะอาจจะเข้าเบอร์ใหม่จ้ะจ้ะสวัสดีได้เบอร์ใหม่แล้วเนาะจื้อแล้วว่าไปสู่ฟังเบิ่งเบอร์หยังเจ้าเจ้า021-224-173จ้าแม่นแล้ว224ต่อไป4173เจ้าเจ้าเสียงแคนแทนใจบ่เสียงแคนลาวเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าสบายดีพ่อภูมิอยู่ดีมีแห้งติดตามรายการเป็นประจำเดี๋ยวผู้ช่วยเขาจะได้เก็บกับเอาดาวบทเพลงที่ขอมากดเข้ามามีรายการเฮามื้อนี้สร้างสรรค์บรรยากาศร่วมกันมาผ่อนคลายสมองหลายท่านก็ถือว่าได้เข้าล่าเข้าการก็บ่ได้มีเวลาได้ฟังผักสวนอยู่เฮือนก็ได้ฟังน้ําแดงเพราะว่าอยู่ห้วยอยู่สวนอยู่ไร่อยู่นาขับรถขับลางก็พอได้ฟังเนาะผักสวนนี่ก็เฮ็ดเรียกกรรมกรนี่กลางแดดแดดอย่างกลางห่มแหน่กลางห่มอยู่ในห่มเนาะเดี๋ยวจะได้จัดให้ได้พอภูมิเฮาเด้อแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมได้ยกมาว่าไว้เพิ่นหน่อยนึงเกี่ยวกับเรื่องของห้านน้องฝ่ายไข่ดีเด้อห้านน้องฝ่ายไข่ดีแม่นอยู่4แยกบ้านเวียงเจริญ4แยกบ้านเวียงเจริญเนาะใกล้ๆกับโรงแรมสกายไลท์ห้านเพิ่น จัดจำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสำอางครบวงจรในก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาเช่นเดียวกันจะสบายดีอาสายรุดไปเจ้าสบายดีสายรุดไปทั้งสองสายเลยเจ้าเอากดมาใหม่เจ้าเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าเจ้าสบายดีเจ้าเออสบายดีเจ้าเจอได้เจ้าแม่เพลงเจ้าเจ้าหักแหงแพงหลาย
1: แพงทุกเสียงทุกสายแพงแค่ใบตาลแค่เบาทุกเบิร์ดทุกคนเลย
0: เจ้า
1: แพงมาก
0: สบายดีเลยเจ้าเจ้าเจ้า
1: บ้านน่ะเลขคุณแม่บ้านสวนเมืองเลี้ยงบ้าน
0: เจ้า
1: แม่มีลาแม่จันลา
0: เจ้า
1: แม่วอนแม่ไผ่แม่เผยสามจันมันปังงึม
0: เจ้า
1: เลขมึงเพื่องทุกเสียงทุกสายทางรายการพิเศษหน้าใหม่ปังหวาน
0: เจ้าขอบใจเจ้าขอบใจแม่เพลงวังเวียงอันนี้ก็เป็นสาวใหญ่สาวรุ่นใหญ่ปัจจุบันนี้เป็นโสดแล้วว่าสันเมื่อก่อนนี่ก็ถือว่ามีครอบมีครัวแต่ปัจจุบันนี้เป็นโสดแล้วสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีภายนอกนี่เนาะคือเสียงเบาๆเท่านอ้อจ้าเพลงหยังพวกเขามาเมาหยอกเจ้าเจ้าเจ้าเออจันทราบ่เจ้าเจ้าเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีเนาะพวกเขามาเว้าหยอกไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาเสียงแคนลาวจัดเทศทางพอพอมีกันต่อจ้ะม้วนๆกันเพลงนี้

0: ไตเพื่อนบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะเคาทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะเคาทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: เสียงห้องจากทางอาจารย์บุญคำชิติเดชนั่นก็เป็นศิลปินมากประสบการณ์อีกหนึ่งท่านที่มีชื่อเสียงนะมันบ่จะเป็นเพลงชีวิตทหารโอ้เพลงนั้นนะโด่งดังในหลายปีเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังโด่งดังกันอยู่ขอบใจทีมงาน FC พันธุ์วังหลังไมค์เฮาเด้อเมื่อกี้นี้ข้างหน้าไมค์แดแล้วก็ขอบใจที่ติดตามทางเพจแห่งซาลาวนะขอบใจเพื่อนมิตรที่ติดตามทาง Facebookที่บึงอากันอยู่ในตอนนี้วันนี้ต้องขออภัย FC 1คอโคซุกอย่าแหบๆจะหน่อยเนาะบ่เป็นหยังแต่ว่าก็เว้าได้อยู่ดอกบ่เป็นหยังเด้อมีรายการเฮาและก็อีกต่อไปก็คืออาหารเสริมโมตินาผักขาวทองนี่ก็แม่นอีก1ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่พวกเฮาจัดจำหน่ายในปัจจุบันนี้นะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงมักเจ็บมักป่วยนะมักเป็นหวัดเป็นไอบางท่านกับมักเกี่ยวกับเรื่องของเป็นมักปุ่มภูมิแพ้หลายแนวนะเกิดอาการเบื่อเบื่ออาหารบ่อยากเข้าอยากน้ำนอนกับบ่หลับหลายแนวผิวพรรณก็เป็นตุ่มเป็นตอหลายแนวในผักกาวทองนี่สรรพคุณดีเลิศได้มีรายการเฮามีข้อมูลไว้ให้อ่านเวลาที่มีรายการสั่งซื้อไปแล้วทางในมันจะมีสลิปข้อมูลในการกินเนาะเพิ่นจะมีสลิปในการอ่านศึกษาเบิ่งอยู่ในหั่นแหละเนาะ

ุณเทวาหลากหลายในการเข้าสู่กระบวนการรักษาสุขภาพสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงด้วยโมติน่าผักขาวทองเป็นประเภทแคปซูลได้มีรายการเนอร์เป็นแคปซูลหาประทานเป็นประจำที่พ่อแม่เฮาสนใจต้องการก็โทรมาได้นะที่020-9829-4228เอออาหารเสริมเพื่อสุขภาพเนาะซื้อยังแกยังซื้อได้ซื้ออาหารเสริมดูแลร่างกายมันก็ต้องได้ล่ะเนาะอีเมลมันบ่ล่ะมื้อนี้โคซุกมีเกี่ยวกับเรื่องของผลให้จากการเสพยาหรือว่าติดยาเนาะติดยานี่ทุกมื้อนี่ก็แม่นวัยหนุ่มวัยขนองก็ถือว่ากำลังซอกหูซอกเห็นกำลังเฮียนหูเนาะกำลังอยากลองพัฒนาไปอันนี้ก็ถือว่าบางเป็นย้อนอย่างจะคอยว่าเป็นการนำพาจูงใจกันไปถึงจุดนี้ก็ย้อนมูเนาะพบตกมูแห้งเป็นแห้งจุกมูกาเป็นกาถือมูดีก็ดีถือมูบดีกับพาตัวเองไปแนวทางที่ผิดเลยมีรายการเฮาต้องได้เบิ่งนะผู้เป็นพ่อเป็นแม่ครอบครัวคุณครูบาอาจารย์ต่างๆฟังเพิ่นเว้าจื้อนะเก็บกับข้อมูลแล้วเอามาศึกษาอบรมลูกเต้าในเวลาที่ลูกเต้าเข้าเฮือนเข้าซานกินข้าวกินน้ำโอ้ลมเพิ่นหนึ่งมาการทำกันเฮียนเป็นจังได๋สองมาการไปกันมาได้หมู่กองเป็นจังได๋ก็ต้องได้ลมแดดลูกเต้าก็ได้ในคู่มือนี่ก็ถือว่าโอ้อยากหนักหนึ่งนะก็มีหลายแนวเรื่องของยาเสพติดก็ได้บางผักส่วนก็เป็นประเภทพวกน้ำต้มผักส่วนก็เป็นประเภทพวกเป็นแคปซูลผักส่วนนึงก็เป็นพวกเข็มนะก็มีหลายผักส่วนนึงก็เป็นควันเนาะเป็นสารเสพติดกันละอย่างที่กำลังระบาดในสังคมของคู่มือนี้ก็อยากให้รุดพรและก็ทันว่ามีปรากฏการณ์ใดก็เป็นหูเป็นตาช่วยกันเพื่ออยากให้ลูกเต้าของเขาอาจจะเจริญเติบโตด้วยคุณภาพนะได้เป็นกระดูกสันหลังของประเทศเป็นคนมีความรู้ความสามารถนะศึกษาเฮียนผลให้ของการเสพยานะมีรายการเฮาก็ถือว่าหลายๆท่านก็สิฮู้จักมันหุนแฮงซําใดหายแฮงอีหลีมีรายการเฮาเด้อบ่ว่าจะเป็นวัยรุ่นเฮาดอกที่เป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุบางท่านก็ยังมีปรากฏการณ์อยู่ยังติดกันอยู่ยังเสพกันอยู่เนาะแต่ว่าเฮ็ดกินแล้วก็คุ้งข้างมีปรากฏการณ์หลายๆแนวเกิดขึ้นนะแต่วันนี้ก็โคซกก็ยกมาเว้าเพื่อเป็นคติเตือนใจและก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจหลายๆด้านบางภาคส่วนนี่ก็ยังฮู้เท่าบ่ถึงการมีการลองเด้การลองแล้วก็บ่อยากออกนะอยากเอาตลอดเลยทําลายสุขภาพไปหลายแบบนะอันที่1เลยแม่นทําลายเกี่ยวกับเรื่องของสมองเลยทําลายสมองโดยตรงเลยนะอยู่ในสมองนี่บ่มีหยังมีตั้งแต่เสพติดยาเสพติดอย่างเดียวนะอันนี้ทำลายสมองนะส่องมาแล้วแมนโกให้เกิดเป็นจิตหลอนเราทำลายเส้นประสาทเกิดเป็นจิตหลอนหลอนแนวใดบางท่านก็พูดขึ้นต้นมะพร้าวขึ้นลักไฟฟ้าแสดงอันนี้ขึ้นมาเห็นบ่ในหลายด้านติดตามทางโซเชียลมีเดียติดตามทาง TikTok YouTube ต่างๆก็เห็นเนาะเวลาเฮาทับประทานเสพเข้าละลายแล้วก็ป่วงแล้วก็เป็นบ้าจิตหลอนขึ้นต้นไม้ต้นตอกปีนลักไฟฟ้าลักไฟฟ้าไปก็เกิดเสียชีวิตไปเนาะอันนั้นก็คือทำลายไปเรื่องของเส้นประสาทและก็จิตทำลายเส้นประสาทสมองไปน้ำอีกนะอันที่3มาแม่นทำลายร่างกายให้เสียสุขภาพสุขภาพนี่อ่อนเพลียบ่แข็งๆภาคส่วนที่ติดยาเด้อพวกนี้บ่ค่อยได้กินข้าวดอกพวกนี้กินแต่อันนี้อย่างเดียวแล้วก็แม่นมีเหือมีแห้งโลดเด้เนาะแตกต่างกันอ่อนเพลียคันบ่ได้ตัวนี้มาก็แม่นลงแดงป่วงเป็นบ้าเป็นพวยไปฆ่าฟันลันตีอันมันก็ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของการเสียหายเรื่องของไฟไหม้บ่การจูดเฮือนการฆ่าพ่อฆ่าแม่บ่ทำลายร่างกายคนอื่นโดยที่บ่รู้สึกตัวย้อนความคุ้งข้างอยากได้อยากกินนะต่อไปก็แม่นถูกสังคมตรีตราว่าเป็นคนที่บ่ดีเป็นคนที่สังคมบ่ยอมรับก็ถูกตรีตาจ้ำกาไว้เลยนะว่าผู้เกี่ยวเป็นผู้ที่บ่ดีเป็นประวัติบ่ดีประสาทไปเนาะอันนี้สังคมบ่ยอมรับนะแต่ว่าผักส่วนที่กับตัวกับใจแล้วก็ดีก็สมเสยเนอะอันที่4มาแล้วก็แมนการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมนี่บ่ค่อยจะปลอดภัยปานใดนะบ่ค่อยจะปลอดภัยเมื่อได้ขึ้นหลังเสือหลังสิงแล้วมันลงยากมีรายการเฮาเนาะคันเฮาได้ขึ้นแล้วมันลงยากได้เฮ็ดแล้วมันออกยากนะเพราะว่ามีองค์การเขานะคันว่าเป็นไปได้แท้ก็อย่าไปยุ่งไปเกี่ยวละดีที่สุดนะเพราะว่าการดำรงชีวิตแต่มากระทั่งว่าอยู่เฮือนกินข้าวก็ยังระแวงแล้วเนาะอันนี้คือเอิ้นว่าการดำรงชีวิตใช้ชีวิตแบบบ่ปลอดภัย
ในเมื่อเฮาเข้าไปในกลุ่มก้อนแบบนี้นะอันที่5มาอันที่6เนาะเกิดอาการเจ็บป่วยหลายแนวขึ้นมาเมื่อทานใส่ยาเป็นประจำนะเป็นอาจินอยู่ในตัวนี้ในเส้นเลือดมีแต่ยาเสพติดมักเจ็บป่วยไปหลายแนวและสุดท้ายมักก็ต้องเสียชีวิตไปนะบางท่านบ่เสียชีวิตก็เป็นบ้าเป็นพวงเสียธาตุขาดคุณไปกลายเป็นคนบ่ฮู้หยังเลยนะย่างตามท้องถนนอยู่เงินอยู่ซานกับใบกับเบอร์ไปเกิดจิตร้อนขึ้นหยังไปจังซั่นอีกนะและอันสุดท้ายมาก็ถือว่าสังคมได้แบ่งแยกออกเป็นประเภทผักส่วนที่สังคมรังเกียจมาเสนอไปเนาะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เฮาเอามาว่ากันเพื่อให้เป็นคติเตือนใจและก็ให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้มีการศึกษาอบรมลูกเต้าในตอนที่ยังเยาว์วัยบ่ให้มันเข้าไปสู่ในหมวดของประเภทเสพยาเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆเอามาว่ากันในรายการเพื่อสุขภาพจำหน่ายอาหารเสริมของทางลองลิตรของเฮาเนาะทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เด้อฝากไว้จังซั่นแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาสุขภาพผู้บ่เป็นผู้บ่ได้ติดก็ถือว่าขอชมเชยตบมือเนาะศึกษาหำเฮียนให้มันได้ความรู้ความสามารถผู้ที่กำลังไต่เต้าเข้าไปก็ให้เคี้ยวออกมาเลยนะและผู้ที่กำลังติดอยู่ตอนนี้ก็ให้คิดตึกตองให้มันดีๆว่ามันได้หรือมันดีผลเสียหรือว่าผลดีตามมาได้ไหนอันนั้นก็คือข้อคิดสติเตือนใจกับผลให้การเสพยาเด้อไปฟังเพลงกันต่อนะในรายการเฮาหักแหงแพงหลายเพลงนี้ทางศิลปินคมคงสนะเพิ่นจะมามอบให้ตามคำขอจาก FC แฟนรายการทางหลังใหม่เจ้า

0: ขาดีเขาดี
1: เพื่อตอบสนองความห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปวงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเถื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทร
2: ์พระสวัสดีทั้งท่านผู้สดีติดตามรายการอยู่ที่ทางเมืองอาจสะพังทองเจ้าแขวงสวัสดิเขตนะเพิ่นบอกว่าขอบทเพลงเด้อหักน้องซำเมียหัดซอกบ่ได้อาจารย์สมสะอาดนะซอกให้แด่อันนี้ FC เพิ่นฟังผ่านเพจนะผมติดตามทั้งการไล่สดเบิ่งทั้งรูปเบิ่งทั้งกองสินค้าแล้วก็ฟังเพลงไปนําปัจจุบันนี้กําลังดํานาอยู่เจ้าสบายดีเด้อเจ้ากําลังดํานานะอ่ะก็ถือว่าเป็นชาวไร่ชาวนาฟังเพลงไปนําอยู่เสียงไร่เถียงนาเฮาเนาะดํานากับดํานาหลายคนกันล้มกันไปมาเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารเสริมกันต่อเนาะมีรายการเฮาจักหน่อยเด้อทานพุทธศรีเดี๋ยวจะมอบเพลงให้เนาะเมื่อกี้นี้ได้ฟังสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของห้องหมอหรือว่าศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งซึ่งได้รับการอุปถัมภ์ได้เข้ามาอุปถัมภ์รายการของเฮาในช่วงนี้ก็ถือว่าเรตติ้งเพิ่นเริ่มมาแฮงนะฮู้สักว่าภาคส่วนที่มีปัญหาเรื่องของดวงตาก็โทรมาว่าได้ข้อมูลกับรายการโคศกเบาไทยเด้อว่าซั่นนะไปผ่าตัดมาแล้วเด้อทั้งโคศกว่าซั่นโอ้แสดงความดีใจนำมันว่าดีหลายว่าซั่นเนาะบริการดีๆมีผู้เชี่ยวชาญเอาไว้คอยดูแลว่าซั่นนะปิ่นปัวพร้อมทั้งมีเครื่องจักรเครื่องมือที่ทันสมัยอุปกรณ์รับใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คักอีหลีว่าซั่นก็เดินทางมาเนาะมีรายการเฮาทางว่าสนใจต้องการอยากผ่าตัดฟรีเพิ่นบ่ได้เสียเงินจักกีบเด้อเพิ่นบ่ได้เสียบ่ได้ให้เสียเงินนอกจากเรื่องผ่าตัดเพิ่นให้ผ่าตัดฟรีแต่ว่าเสียเงินแล้วมันซื้อยากับซื้อเลนส์แก้วตาเท่านั้นดอกมาโลดเด้อในยามนี้ที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นบริการผ่าตัดฟรีให้อยู่ที่บ้านหนองบัวทองเหนือสีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์เด้อมาโลดในยามนี้เดือนนี้แหละนะเรียกว่าเดือนต่อไปก็แล้วแต่เพิ่นหักมีปัญหาโปรโมชั่นสุดพิเศษมาแต่ละงวดแต่ละงวดแต่ว่าในงวดนี้เพิ่นบอกว่ามาหามาโลดว่าซั่นเนาะเปิดบริการตลอดที่เบอร์020-5755-4111 5755-4111เด้ออันนี้แม่นเบอร์ทั้งศูนย์การแพทย์เพิ่นไปโลดอยากผ่าตัดฟรีๆและไปเช็คไปกวดครบวงจรได้ไปหาเพิ่นทานดร.เสียเทียนโป้ผู้เชี่ยวชาญอ่านเรื่องของดวงตาเด็กน้อยและผู้ใหญ่เพิ่นมาประจำการอยู่หั่นไปหาเพิ่นได้เนาะอันนั้นก็คือภาคส่วนที่อุปถัมภ์รายการก็คือศูนย์การแพทย์หลักก็ยกมาว่ามันเติมเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมก็คือดับเบิ้ลคลิกนะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเพลงพิจารณาอาหารเสริมเพลงนี้แหละมันเกี่ยวกับเรื่องของสุภาพสตรีนะบรรหาเรื่องของวัยท้องนะฮ้อนๆหนาวๆเข้าสู่วัยท้องอาการบ่คักปานใดทั้ง2คอดบ่อยากกระสับมีกินประจำเดือนบ่ปกติอาการคันแสบนะฮ้อนหรือว่าอาการเวลาเฮามีกิจกรรมแล้วเจ็บท้องน้อยว่าซั่นแต่ไปนะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของอาการกั้นทายเบาบ่อยู่เนาะหรือว่าอาการเยี่ยวยอดอาการหลายๆประเภทเกี่ยวกับเรื่องของทานยิงเด้อนี่ก็ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาคส่วนที่มีลูกยากอีกนําเด้ภาคส่วนที่มีลูกยากนี่ติดยากบางท่านก็ติดง่ายบางท่านก็ติดยากมันย้อนสาเหตุหยังก็มีหลายๆประเภทหลายปัญหาเนาะที่มันเกิดขึ้นกับผู้เกี่ยวที่เป็นผัวหรือเป็นเมีย ัวนี้ก็ได้ยกมาเว้าอีกประเด็นหนึ่งเนาะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณบ่พองบ่ใสเนาะอันนี้ก็มีส่วนคือกันเพราะว่าระบบภายในเส้นเลือดบ่อยากดีปานใดประจำเดือนบ่ปกตินี่สังเกตได้ว่าท่านหญิงท่านนั้นจะบ่ค่อยสดชื่นปานใดคันบางท่านนี่เกิดลูกใหม่แล้วก็งามบางท่านเกิดลูกใหม่แล้วกลายเป็นคนจอยคนผอมไปอันนี้ก็มีหลายแบบเพราะว่าเลือดยันอย่างมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเนาะเฮามาบำรุงสุขภาพดูแลเคล็ดลับมัดใจสามีที่ดูแลด้วยตัวเองง่ายๆเด้อสุภาพสตรีเฮาก็คือดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกเป็นประเภทแคปซูลรับประทานง่ายอันนี้ก็สรรพคุณเลิศอันนี้ก็พอพันได้ทั้งบางไม้เด้อที่020-9829-4228 9829-4228ดับเบิลคลิกอาหารเสริมของสุภาพสตรีนะเพื่อความสวยความงามมัดใจสามีแบบง่ายๆอยู่เงินอยู่สานต้องลองเด้รายการเฮาบ่ควรพลาดพวกเขามาเว้าหยอกนะมอบให้แก่ทั้งสาวจันทราห้องไก่แก้วม่วนๆอะไรเช่นนี้เจ้า

งนี้ฝากให้แกทั้งอันน่ะเฒ่าแก่แก่หินแก่ทรายทั้งเฮียศักดิ์เด้ออ่ะเพิ่นฟังอยู่ตอนนี้ยิ้มว่าซั่นเมียเขามาเว้าหยอกว่าซั่น

สวัสดีทั้งคณะแม่เลี้ยงสอนเด้อขอบทเพลงแก้วรักเมืองว่าซะแก้วรักเมืองจักหน่อยเด้อจะจัดให้เนาะกะที่ว่าเข้าสู่ในช่วงระยะสุดท้ายของรายการนะกะมาโอ้มล้มกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมเมื่อกี้นี้เว้าไปเกี่ยวกับอาหารเสริมสุขภาพสตรีนะแม่เก่าแม่ใหม่หรือว่าน้องแสนน้องสาวนะเพื่อนมิตรแฟนรายการที่กำลังเป็นวัยทำงานมีปัญหาเรื่องภายในอย่าลืมเด้อมีคำตอบให้เนาะทั้งหลังไมค์เจ้าสบายดีเจ้าเอาเพลงหยังเจ้าแต่ว่าคือสิบฮอนได้ฟังแล้วที่นะเพราะว่าเวลาใกล้สิบเอ็ดแล้วทั้งบ่าวสุขีก็ได้เอาเจ้ามาซาพดเนาะบ่เพลงต่อไปในสิบเจ้าไปอยู่เจ้ามื้อนี้เพลงต่อไปเนี่ยเจ้าเป็นฮักน้องซำเมียดินะเพลงต่อไปเจ้าเจ้าก็ถือว่า FC เฮาก็ยังฟังรายการกันอยู่เนาะแต่ว่ามาซ่าพูดเวลาสิเบิดก่อนล่ะวันนี้อาหารเสริมต่อไปก็แม่นเกี่ยวกับเรื่องของฟิกเซซี่เนาะฟิกเซซี่นี่เป็นอาหารเสริมประเภทดีท็อกซ์ลำไส้เด้ออันนี้ก็แนะนำที่พวกเฮามาจำหน่ายก็เพื่ออยากให้มีรายการเฮามีลำไส้ที่สะอาดนะดูดซึมสารอาหารได้ดีกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่ขับเคลื่อนของเสียออกสู่ภายนอกได้ดีก็คือฟิกเซซี่บางท่านก็มีปัญหาเรื่องอาการทายยากเนาะทายบ่ออกหรือว่าอาการที่ว่า3มือบ่ทายก็มีนะอันนี้ก็ถือว่าผู้สูงอายุหรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพยาประจำตัวเด้ก็ช่วยไปกระตุ้นให้ระบบขับถ่ายดีๆเด้ออย่าลืมได้มีรายการเฮาเด้อรายละเอียดให้มีรายการโทรไปทั้งหลังไมค์ถ้าว่าสนใจต้องการอยากรับประทานฟังวิทยุแล้วอยากได้โอ้ฟิกเซซีมากินเบิ่งเด้มันคือสิทายง่ายทายสะดวกเนาะแน่นอนมีรายการเฮาโทรไปที่หลังไมค์เราเด้อที่020-9829-4228โทรเลยจ้ะไปฟังเพลงตื้อเพลงหนึ่งเจ้าพักเจ้าเท่ากับเมียเพลงนี้เอาลงแก่ทานผู้สดีที่กำลังดำนาอยู่ทั้งอาสพังทองแคว้นสันเขตเจ้ามุ่นมั่นกันเลยเจ้า

ขอโทษขออภัยนำอาทานพุสดีนำพอเวลาเบิดฟังลอดกล้องไปเจเนยนะทางพุสดีเด้อดำนาไปนำแดฟังเพลงไปนำเดี๋ยวมื่นจะจัดให้อีกใหม่ดอกเด้อหักเต้าฟ้าแต่คาเมียนะทางพุสดีเนาะเป็นตาอีตนกันจังว่าหมอฮอดนี่กับเวลาเบิดเวลาจะได้จำใจจากนะเวลาผัดมาลายกลนกันบดจนจะดีผัดฮอดมงนะขอบใจพุลุงแม่ป้าอาวผู้นอนฟังเด้อผู้นั่งฟังแดและผู้ปฏิบัติหน้าที่เรียกเหตุการณ์หลายแผนกการนะมื้อนี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองทางธุรกิจการงานขอบใจทั้ง Longlist International จำหน่ายอาหารเสริมและเครื่องสำอางรับสร้างแบรนด์สินค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเมืองจันทน์ปักกิ่งขอบใจห้างทัพพันโมบายฟูนขอบใจห้างนางพิมพ์สอนขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพ่อบางขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสตลาดน้ำงามเมืองแปดแขวงเชียงขวางขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำสู้ความสุขสุขดีจงบังเกิดในแก่ทานปู่สมไส้ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญสีแยกไฟแดงท่านหลวงติดกับโรงแรมสกายไลและขอบใจแบรนด์สบู่เจ้จอยซึ่งปรากฏขึ้นอยู่ในหน้าจอเด้ออินเสิร์ตขึ้นไว้ให้ยังมีอีกหลายๆภาคส่วนจะเอาขึ้นมาให้เด้อประสบภาคส่วนอุทํารายการเนาะเวลาเบิดพอดีและมีรายการเฮาขอบใจท่านสมสะอาดนะคุ้มเสียงและก็ปล่อยเพลงในมื้อนี้ปิดท้ายรายการอีก1บทเพลงจากคําขอจากทั้งแม่เลี้ยงสอนแก้วหลักเมืองเพลงนี้จบลงแล้วข้าพเจ้าเบาไทยต้องขอกล่าวคําว่าสบายดี

0: เบี้ยทื่นของทศวเนาะก็คือห้องมาเป็นบ่วงทุนของรัฐบาลที่ประกอบให้ทศวอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีนี่อันนี้เป็นหลายๆภาคส่วนก็ความสนใจในจุดนี้เนาะและนอกจากนั้นก็ยังมีตัวอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อเดือนหรือว่า 12% ต่อปีผ่านสถาบันการเงินจุลภาคนี่อันนี้ก็เป็นอีกบ่วงทุนนึงที่ว่าผู้ประกอบการให้ความสนใจและห้องมาหลังๆมานี่เนาะปี2ปีมานี่หลายคนหลายท่านหลายภาคส่วนก็เริ่มฮู้ดีขึ้นก็คือบ่วงทุนโครงการวิสาการรวมไปถึงขึ้นสมทบ
1: เอิ้นมาในรูปแบบการสนับสนุนให้กับบรรดาโจโนโกเนาะหรือว่า MSME โดยเฉพาะก็คือทุกๆแขนงการเลยแหละที่นอนในขนาดธุรกิจที่พวกเฮาเอ่ยถึงนี้เนาะเพิ่นก็สิได้มาลมสู่ฟังว่าในปีนี
0: ้
1: ทางกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพิ่นสิมีเอิ้นว่าแบบแผนนโยบายแนวใดในการช่วยผู้ประกอบการสืบโตมาจากปีที่ผ่านมาจากจำนวนการปล่อยกู้เนาะปัจจุบันนี้ทางกองทุนเองที่ขึ้นกับกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจนี่ก็มีเอิ้นว่าทั้งตัวเลขผู้ที่เข้าถึงทุนเนาะหรือว่าได้รับทุนในการไปต่อยอดธุรกิจและก็ยังอีกหลายๆหัวหน่วยที่กำลังห่างหากระเกียมที่จะเข้าถึงแล้วเฮาสิเฮ็ดแนวใดเนาะแล้วเว้าเรื่องของแผนในปีนี้เด้เป็นคือแนวใดซึ่งเพิ่นจะมาเผยแผ่ในมื้ออื่นนี้แม่นท่านหัวหน้ากลุ่มเลยท
0: ่
1: านหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางสนทนากับพวกเฮาแม่นภายใต้หัวข้อนโยบายการช่วยเหลือและการเข้าถึงแรงทุน
0: เจ้าฉะนั้นมื้ออื่นนี้ขออนุญาตเฮียนเซินเป็นทางการเน
1: า
0: ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมื้อนี้ท่านใดที่เป็นผู้ประกอบการอยู่ก็ยิ่งเป็นการดีเนาะอยากให้เขามาฟังเพราะว่าจะได้ฮู้เกี่ยวกับข้อมูลนี่หลายยิ่งขึ้นเพราะว่าทั้งเรื่องของหัวหน้ากลุ่มนี่เพิ่นจะมาด้วยตัวเองเลยเน
1: า
0: ะก็คือท่านนางมณีวรวงไซนี่ในนามที่เป็นหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยเลยกลางเพิ่นจะมาให้ข้อมูลเอาแบบเต็มที่เลยในมื้ออื่นนี้เนาะเช่นว่าจะได้ฮู้เกี่ยวกับอนาวงเงินของทศวก็คือปัจจุบันนี้เนาะว่ารัฐบาลก็คือทางกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้านี่เพิ่นได้มีนโยบายหรือว่ามียุทธศาสตร์ลักอันใดในการช่วยเหลือก็คือเป็นการซุกยู่การเติบโตของ SME ในลาวและนอกจากนั้นเพิ่นก็ยังจะมาให้ฮู้เกี่ยวกับในระยะที่ผ่านมาเนาะก็คือเวียกงานที่เพิ่นเฮ็ดมาเนี่ยระยะที่ผ่านมาในการจะตั้งปฏิบัติกองทุนส่งเสริม SME นี่ได้รับมากรับผลเป็นขึ้นใดเน
1: า
0: ะเพราะว่ามาฮอดมื้อนี้ก็ถือว่ามีอายุหลายปีแล้วได้เนาะสำหรับการสั่งตั้งกองทุนดังกล่าวนี่และในมุมของทางเบื้องของกรมเองเด้เป็นแนวใดมื้ออื่นเพิ่นก็จะมาบอกแล้วก็ในมุมของผู้ประกอบการเองเด้เช่นว่าในระยะที่ผ่านมาเฮาจะเห็นคำถามที่ว่าเอิ้นว่าเป็นคำถามที่หลายเนาะน
1: ั่
0: นก
1: ็
0: คือเกี่ยวกับการขาดหลักทรัพย์ค้ำประกันแล้วจะเฮ็ดแนวใดถ้าว่าเฮาเป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วแล้วบัดนี้ต้องการเข้าถึงวงเงินของทศวนี่แต่ว่าขาดหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือว่าหลักทรัพย์ค้ำประกันบ่เพียงพอจะเฮ็ดแนวใดฉะนั้นมื้ออื่นนี่ก็จะได้ฟังคำตอบแน่นอน
1: ก็จะเป็นการเปิดแนวทางไขแนวทางให้กับผู้ประกอบการที่กำลังประเสริญหรือว่าพบกับข้อจำกัดเนาะเอิ้นว่าข้อจำกัดซะบางเทื่ออยากเข้าถึงแรงทุนแผนธุรกิจมีแล้วทุกอย่างครบแล้วเหลือแต่เงินไขหลักทรัพย์ค้ำประกันบ่เพียงพอ
0: จะเห็นแนวใด
1: ฟังเบิ่งว่าบางเทื่อเฮาจะเป็นหนึ่งในเงินไขที่ผ่านธนาคารบ่ได้แต่อาจจะมาผ่านบริษัทค้ำประกันสินเชื่อบ
0: ่สมมุติว่าเนาะหรือว่าคุณมีแนวทางแนวใดตื่มอีกนะ
1: เจ้ามื้อนี้พบกันแน่นอนเวลา 11:00 น. 12:00 น.กับรายการ MOIC สื่อสารของพวกเฮาเอ้าพวกเฮาว่าว่ากันตอนต้นรายการเพื่อให้ท่านได้เตรียมความพร้อมในมื้ออื่นและกับมื้อฮือในการโฆษณา
0: สามารถสอบถามแบบ
1: ซึ่งหน้า
0: ซึ่งหน้าแบบโดยตรงเลยพิมพ์มาเลยเนาะเวลาที่เฮาออกอากาศสดอยู่นะท่านอาจจะสนใจโอ้อยากถามข้อมูลตัวนี้เด้อยากมีคำถามหาทั้งหัวหน้ากลุ่มเด้เฮ็ดเอาได้ถามเลยได้บ่ได้เนาะสนั่นเตรียมคำถามไปเลยมื้ออื่นนี่นะ
1: มาพบกันแน่นอนเนาะตอนนี้พวกเราพบกันตอนต้นรายการกับการสนับสนุนจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าขอจัดมอบเป็นเสียงเพลงจากทางบ่าวอุตสาหกรรมการค้าบอกจะมีเพลงของกระทรวงได้เน
0: า
1: ะที่จะได้เปิดให้ฟัง
0: เพิ่นมีหลายเพลงไหนเนาะเพิ่นมีหลายเพลงฉะนั้นเขาจะเอามาเปิดอยู่ในรายการออกข้อสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารพวกเขานี่แหละท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่าโอ้ยฟังติดใจแล้วอยากจะขอฟังก็ได้เนาะหรือว่านอกจากเพลงของเบื้องของอุตสาหกรรมการค้าแล้วอยากจะฟังเพลงอื่นก็สามารถขอได้เช่นเดียวกัน
1: จ้าพวกเขามีเบอร์โทรใหม่สำหรับห้องทรงเฮา
0: แจ้งไว้เลย
1: แจ้งไว้เลยเนาะท่านสามารถโทรมาที่เบอร์021224173ประกอบส่วนแนะนำเสียงเพลงได้หรือออนไลน์ก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันตอนนี้เอาเป็นเพลงอุตสาหกรรมการค่าก้าวไปเนาะเดี๋ยวให้ไอ้ทองดีซอกให้เมื่อกี้นี่เห็นเพลงเยอะ
0: ตัวนี้ขึ้นโซมานี่มันยัง
1: เ
0: บาโครงการบ่นี
1: ่
0: เบาโครงการห่วงเฟนว่าซั่นแม่นเน
1: า
0: ะเอออ้า
1: จะให้2เพลงเลยป่ะเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าได้เลย
1: เป็นอุตสาหกรรมและการค่าก้าวไปเนาะแล้วก็ต่อด้วยทองลงมาทั้งลุมไอ้ทองดีทั้งลุมโอเคแล้วก็ต่อด้วยเบาโครงการ
0: ห่วงเฟน
1: เป็นเพลงจากกระทรวงอุตสาหกรรมและ

0: ติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกโค้สื่อสาร
1: ผ่านไปซองผลงานเพลง
2: เจ้าก
1: ับเพิ่นบอกว่าเมียงก็เบาโครงการโฮแฟนว่าซั่นกับอุตสาหกรรม
2: การค้าก้าวไปเอาอันนี้ก็เป็นเพลงที่เอิ้นว่าเล่าถึงการเฮ็ดเวียกเนาะและกับพลบุตรบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งก็มีหลายๆเวียกที่ขึ้นกับกระทรวงเป็นเวียกมหาภาคเป็นเวียกที่เอิ้นว่าแต่ละแผนกนี่เฮ็ดเวียกพัวพันกันกลุ่มเกี่ยวกันแต่ว่ามีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันยกตัวอย่างคือเวียกกลุ่มการค้าภายในเนาะก็จะว่าเรื่องราคาสินค้ามาเว้าถึงกลุ่มธรณีศาสตร์และบ่แฮก็จะเว้าเรื่องธรณีศาสตร์และบ่แฮและกลุ่มส่งเสริม SME ก็จะเน้นใส่เรื่องของการส่งเสริมหัวหน่วยที่เป็น MSME หรือว่าจนกนั่นเอง
1: แต่ละภาคส่วนก็จะมีพลบทบาทที่แตกต่างกัน
2: เจ้า
1: ตัวนี้มันอยากจะเอาข้อมูลมาเล่าตัวอนุรักษ
2: ์
1: ตัวนี้มันข้อมูลนี่เพิ่นก็เอาลงไว้ในเพจของข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าเนาะฉะนั้นเป็นการเคลื่อนไหวเวียกงานของทางอุตสาหกรรมและการค้านี่เพิ่นก็จะเอาลงไว้ในเพจตัวนี้เนาะฉะนั้นท่านใดที่อยากจะฮู้ข้อมูลที่แบบลึกที่แบบหลายนะก็ให้เอาให้ไปติดตามในเพจตัวนี้นําเนาะนอกจากอันนั้นเพจของทางรายการพวกเฮาเองแล้วเนาะตัวนี้มันทางเบื้องของกรมการค้าภายในฮาวิโซเวียกงานของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ภายในเพิ่นได้มีการอันนี้เพิ่นจัดให้มีการประชุมแล้วก็เผยแพร่พร้อมทั้งมีการเสวนานํากันอีกเด้เออการเสวนาทางด้านทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เนาะเพื่อเป็นการปกป้องผู้สมใช้เนาะคือเฮาฮู้แล้วว่าในรายการเฮาอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะทั้งเบื้องของหัวหน้ากรมการค้าภายในเพิ่นก็ได้มาสนทนาตัวจริงมาเว้าข้อมูลให้ฟังมาล้มข้อมูลสู่ฟังเรื่องของการปกป้องผู้สมใช้
2: เจ้า
1: หนึ่งในนั้นเพิ่นก็ได้เว้าหลายอันที่หลายๆข้อเนาะหลายๆข้อที่หลายๆคนให้ความสนใจบ่ว่าจะเป็นเรื่องของถ้าเว้าถึงว่าเรื่องของการปกป้องผู้สมใช้เช่นว่าเฮาสมใช้รถไฟฟ้าสมมุติว่าเนาะมีปัญหาอยู่ตัวใดมีอันข้อขาดตกบกพร่องหรือว่าสิ่งที่เฮาคิดว่าเฮาเสียเปรียบหรือว่าเฮาถือเอาละเปรียบแล้วแหละเนาะแล้วอยากจะห้องเฮียนทางภาคส่วนใดเพิ่นก็ได้เว้าละเอียดมื้อนั้นเนาะและนอกจากนั้นกันยังเว้าเรื่องว่าคันถ้าเว้าถึงน้องหญิงก็แม่นเว้าเรื่องกับศูนย์ความเหมาะความงามต่างๆจังซี่นะล่ะถ้าว่าเฮาไปใช้บริการแล้วเฮาได้รับผลกระทบอันนี้ก็ยังสามารถเพิ่นบอกว่าสามารถห้องเฮียนได้เนาะแล้วต่อกับการจัดของประชุมในเทอนี้เนาะในเวลาของการสิบนาเนี่ยเพิ่นก็ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อปกป้องผู้สมใช้ซึ่งมีผู้ต่างหน้าจากทั้งสมาคมปกป้องผู้สมใช้ต่างหน้าจากทั้งสมาคม MSME ต่างหน้าจากธนาคารการค้าต่างประเทศแล้วแล้วก็ภาคส่วนต่างๆอะไรที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็ขึ้นไปร่วมเสวนาในงานครั้งนี้เนาะการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ได้มีการขยายตัวอย่างวงไวแล้วก็มีจุดประสงค์และสิ่งที่ท้าทายหลายเช่นว่าผู้ประกอบการเผชิญกับความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์การหัวไหลของข้อมูลส่วนบุคคลการส่อโกงทางออนไลน์การโฆษณาเกินความจริงสินค้าที่บ่ถูกต้องตามการโฆษณาบ่ตรงปกเพิ่นว่านั่นแล้วก็โอนเงินแล้วบ่ได้สินค้าหรือว่าได้สินค้าแต่ว่าได้สินค้าที่บ่ได้มาตรฐาน
2: เจ้า
1: หรือว่าสินค้าที่บ่มีคุณภาพนั่นแหละคุณภาพต่ำเนาะตัวนี้น่ะก็แม่นล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่เพิ่นได้ยกขึ้นมาแล้วก็ได้มาร่วมกันในวงเสวนาหั่นมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนํากันเนาะเพื่อเป็นอย่างเพื่อเป็นการปกป้องผู้สมใ
2: จเว้าแล้วก็เว้าอีกเนาะท่านผู้ฟังเมื่อเว้าถึงการซื้อการขายผ่านออนไลน์นี่มันก็สะดวกสบายแต่ว่าในความสะดวกสบายนั้นมันก็มาซึ่งความเอิ้นว่า
1: บางค่าก็มีแฝง
2: แดบางเทือก็ถูกเอารัดเอาเปรียบแดเนาะก็อันนี้มันเกิดขึ้นทั้ง2ฝ่ายส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้สมใช้ที่จะได้รับผลกระทบหลายเนาะเพราะว่าหยังคือเฮาเว้ากันมาล้มกันมานี่แหละมักจะเป็นลักษณะถูกโกงก็ว่าได้เนาะโกงทั้งด้านราคาบางเทื่อก็โกงทั้งด้านคุณภาพบางเทื่อก็โกงโดยที่ว่าบ่ได้สินค้าเลยก็มีโอนเงินแล้วปิด Facebook หนีเลยสมมุติยกตัวอย่างเนาะอันนี้มันก็เกิดขึ้นในสังคมฉะนั้น
1: อยากยิบยกตัวนี้มาเว้าย้อนว่าเฮาอยากให้เฮาฮู้ว่าเฮาซึ่งเป็นคนลาวอยู่ประเทศลาวนี่แหละเฮามีสิทธิ์ในการปกป้องผู้สมใช้คือกันกับข้อมูลข่าวคืออยู่ต่างประเทศส่วนใหญ่แล้วเฮาจะฮู้ว่าโอ้อยู่ต่างประเทศเพิ่นมีเนาะเพิ่นมีการปกป้องผู้สมใช้เนาะเฮาสามารถห้องเฮียนได้หาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในนั้นนี่บางคนอาจจะบ่ทันฮู้ว่าบ้านเฮาก็มีคือกันเน
2: า
1: ะฉะนั้นฟังข้อมูลดีๆแล้วก็ให้ชื่อข้อมูลกับคักเนาะว่าเฮาก็สามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้คือกันกับต่างประเทศหรือว่าคือกันกับประเทศอื่นๆที่เพิ่นมีอยู
2: ่
1: ในการปกป้องสิทธิ์ผู้สมใช้นี่สำคัญและแม่น สามารถห้องเฮียนไปหาสายด่วนก็ได้อันหนึ่งหาหนึ่งศูนย์ก่อนเลย
2: แล้วเพิ่นกันยังมีแอปเพิ่นกำลังสีเอิ้นว่านำไส้เปิดนำไส้แอปเสียง
1: เจ้า
2: เสียงที่ว่านี่คือเสียงของประชาชนคำเสนอคำคิดคำเห็นคำห้องเฮียนนี่แหละให้ทุกคนคิดว่าการถึกเอาเปรียบจะเป็นมูลค่าน้อยหลายก็อย่านั่นคือการเอาเปรียบอยู่ต่างประเทศนี่บางเทื่อเนาะน้อยเดียวสมมติว่าราคาผิดเพี้ยนไป1ดอลลาร์ซะยกตัวอย่างเนาะเพิ่นกับห้องเฮียนใดนั่นมันเว้าถึงสิทธิ
1: ์
2: ในการห้องเฮียนฉะนั้นถ้าสมมติว่าเฮาถึกหลอกลวงถึกตัวคนละพันกีบ 2,000 ละหลายคนถึกตัวเด็กก็ได้เป็นมูลค่าที่หลายฉะนั้นเฮาต้องซื้อสิทธิ์ของเฮาเพื่อแจ้งให้ฮู้เนาะเพื่อจะได้เอิ้นว่าอัดซองวางนี้อุดซองวางนี้บ่ให้ถึกเอารัดเอาเปรียบเนาะในนามของเฮาเป็นผู้สมไซ
1: เจ้า
2: เอาท่านผู้ฟังเฮามีราคามาแจ้งจะเป็นงาเป็นราคาน้ำมันเสื้อไฟ
1: เป็นราคาเป็นราคาที่ติดตามตูแม่นบ่นี่
2: เจ้า
1: ที่หลายคนที่หลายคนก็บอกว่าโอ้ยก็ยังยังติดตามอยู่เด้อเนาะสำหรับราคาน้ำมันเบิ่งดูบ้านราคาน้ำมันนี่จะลงไปจนฮอดราคาราคาเท่าไหร่ราคาเดิมที่ก่อนหน้าที่มีการเด้งติ่งหลายนี่บ่เนาะ
2: บางคนนี่มีทั้งรถไฟฟ้ามีทั้งรถน้ำมันฉะนั้นก็ต้องได้ฮู้ราคาน้ำมันเพื่อเป็นการอัปเดตข้อมูลล่าสุดแต่ว่าผู้ที่ยังบ่ทันได้มีเงินไขหรือว่าเก็บของพร้อมบ่ทันได้หันไปใช้พลังงานใหม่หรือว่ารถไฟฟ้าแน่นอนแหละราคาน้ำมันนี่ก็สิมีผลหลายต่อชีวิตประจำวันก็คือออกเงินทุกมื้อนี่ต้องคำนวณแล้วแหละว่าสิใช้เส้นทางแนวใดให้คุ้มที่สุดแล้วก็ให้ประหยัดน้ำมันที่สุด
1: ฉะ
2: นั้นมีแจ้งการเน
1: า
2: ะ
1: อันนี้ล่าสุดเลยเป็นบ
2: ่ล่าสุด4วันที่ผ่านมา
1: คือมื้อวันที่11เน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: 11ผ่านมา
2: เป็นแจ้งการจากทางกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ได้ลงมาทางเพจข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าแจ้งปรับปรุงราคาน้ำมันเสื้อไฟมาเบิ่งว่าในทั่วประเทศนี่เป็นปรับคือกันหมดแต่ว่าราคาอาจจะแตกต่างพิเตียงกันน้อยนึงเน
1: า
2: ะ
1: อันนั้นเป็นตัวบวกเข้าไปเน
2: า
1: ะเจ้าแต่ว่าราคาลดปรับลดหรือว่าปรับขึ้นแต่ละครั้งนี่ตัวอย่างว่าลด500กิบก็หมายความว่า500กิบทั่วประเทศ
2: เจ้า
1: เออ
2: มาสำหรับราคาน้ำมันแอดซั่งเนาะอันนี้นครหลวงเวียงจันทน์ราคาปัจจุบันแมนจะอยู่ที่ 31,300 กีบอันนี้แอดซังต่อ1ลิตรมานี่ราคาน้ำมันกระส้วนแมนอยู่ที่จากเมื่อก่อนเนาะครั้งล่าสุดก่อนล่าสุดแมน 28,000 เดี๋ยวนี้ปรับลงมาเหลือ 27,620 กีบต่อ1ลิตรสำหรับน้ำมันกระส้วนส่วนว่าแขวงอื่นๆก็คือกันเนาะมีการปรับลื่นลดลื่นแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขแต่ว่าคือดังที่บอกปรับลดราคาเท่าไหร่ก็แมนเท่ากันในมูลค่าเนาะสมมติว่าลด500กีบต่อ1ลิตรสำหรับแอดซังทั่วประเทศก็จะตั้งปฏิบัติเช่นเดียวกันอันนี้แมนเป็นการแจ้งการล่าสุดเริ่มจะตั้งปฏิบัติวันที่11มิถุนาเป็นต้นไปเนาะติดตามกันเติมอีกว่าราคานี้มีการเปลี่ยนลดลงอีกบ่
1: จนกว่าจะมีการแจ้งให้มีการปรับเปลี่ยนราคาจึงจะมีการปรับได้เนาะเพราะแต่ละครั้งราคาน้ำมันนี่ก่อนจะปรับขึ้นปรับลงนี่บ่หมายความว่าผู้ประกอบการสิว่าปั๊มน้ำมันนั่นจะเป็นผู้ไปนะ
2: กำห
1: นดในกลุ่มบ่แม่นได้เนาะอันนี้เป็นจะมีอันน่ะเอกสารมาคักแน่แจ้งกันคักแน่เนาะว่าให้ปรับลงเท่าใดเนาะโดยรวมแล้วเนาะโดยรวมแล้วสำหรับน้ำมันแอดซั่งธรรมดาที่มีการปรับในเทื่อนี้นี่ปรับขึ้นนี่เป็น270กีบต่อลิตรเป็นบ่อนุรักษ
2: ์
1: ส่วนว่ากระส้วนนี่ปรับลงนี่เป็น800กีบต่อลิตร
2: อันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับหลายคนที่ใช้รถแล้วรู้สึกว่าราคาน้ำมันจ่ายซ้ำเก่าแต่ว่าได้ปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้นจากราคาที่เมื่อก่อนนี่สูงขึ้นไปสำหรับแอดซั่งนี่ก็เป็น 50,000 กว่าเนาะตอนที่ราคาขึ้นสูงๆเลยตอนนี้ก็ถือว่าลงมาแล้ว
1: แต่ก็ยังเป็นแต่ก็ยังมีคำถามยังมีคำถามเข้ามาเรื่อยๆอย่างฝากถามทางกระทรวงน้ำได้ว่าราคาน้ำมันมีการปรับลดลงแล้วแต่เป็นยังราคาสินค้าคือบ่ลง และด้วยเหตุใดเน
2: า
1: ะซึ่งในอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งหัวหน้ากรมการค้าภายในเพิ่นก็ได้อธิบายละเอียดแล้วว่าด้วยเหตุผลตัวใดเพราะว่าบางทีมันเฮาเบิ่งแล้วอยากจ่อๆตัวอย่างว่าปรับลงมื้อนี้แล้วเสียราคาสินค้ามันลงภายในมื้อนี้เลยนี่ก็สิบ่ได้เทื่อเนาะย้อนว่ามันก็มีหลายอัน
2: มีต้น
1: ที่แม่ล่ะมันมีหลายอันที่เป็นองค์ประกอบนำกันเอาสนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่มาฟังฮอดจุดนี้แล้วยังมีคำถามอยากจะถามตื่มอีกทั้งหัวหน้ากรมการค้าภายในมันยังจะมาอีกครั้งนึงในการพรมสุธนาเนาะซึ่งเพิ่นก็จะทยอยมาให้ข้อมูลนั่นแหละว่าพรมส่วนใหญ่แล้วนี่กรมการค้าภายในนี่สิค่อนข้างว่าติด ติดแทนกับข้อมูล
2: ข้อมูล
1: เป็นข้อมูลที่มันอยู่ใกล้ตัวเฮานี่แหละฉะนั้นก็จะเป็นจะเป็นผู้ที่ได้ตอบคำถามหลายข้อมูล
2: บางเทื่อเพิ่นอาจสิมาเป็นผู้ดำเนินรายการของรายการทางเนาะทานหัวหน้ากลุ่มคือทานสันติสุขเนาะก็ขอบใจข้อมูลดีๆที่เพิ่นได้มาแบ่งปันในรายการของพวกเฮาและอย่าลืมรายการพวกเฮาติดตามไปเรื่อยๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่หักแพงจะมีข้อมูลดีๆข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ฟังทั้งผู้ที่เป็นประชาชนทั่วไปทั้งเป็นผู้ส้มไส้ทั้งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจเพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับหลายๆหัวหน่วยหลายๆแขนงการเอิ้นว่าเว้าแล้วก็แม่นเป็นเวียกมหาภาคกันเลยเนาะเป็นเวียกที่ใหญ่เป็นเวียกที่กว้างที่พวกเราก็จะทันย้อยเอามาเว้าวาสู่กันฟังหรือหากท่านผู้ฟังฟังแล้วสนใจเวียกงานใดที่เกี่ยวกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและพวกเราพอได้เว้าถึงเถื่อกระทรวงคำคิดคำเห็นเขามาหารายการของพวกเราได
1: ้
2: อาจจะติดตามผ่านทางเพจรายการพวกเราได้เนาะง่ายสะดวกสบายได้ลมใกล้ชิดกับทีมงานเราโฆษกพวกเราและกับทีมงานเบื้องหลังพวกเราได้ที่เพจ Facebook MOIC สื่อสาร
1: เจ้าพิมพ์ง่ายๆเลยหรือว่าคันจะพาพิมพ์เป็นภาษาลาวก็อ้อคอสื่อสาร
2: เจ้าร
1: ายการก็สิได้ยิ่งขึ้นมาสะดันทันก็อย่าลืมไปกดติดตามไว้ให้เด้อเนาะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดแบ่งปันให้เด้อเนาะเพื่อให้ข้อมูลดีๆแบบนี้ไปฮอดไปถึงย่ำตื้มอีกครั้งว่ารายการพวกเฮานี่ออกอากาศต้นอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธ 11:00 นหาเวลา 12:00 นวันอังคารและวันพุธแม่นเป็นมื้อที่พิเศษ2มื้อนี้เราจะมีแขกรับเชิญเข้าร่วมในรายการคือดังเฮาได้แจ้งไปในต้นๆรายการเนาะว่ามื้ออื่นนี้วันอังคารนี่จะเป็นทั้งทานคณะกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยรายการจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นจะมาเว้าเกี่ยวกับเรื่องงานของการส่งเสริม SME ในลาวเนาะนโยบายต่างๆนี่ก็จะได้ฮู้และนอกจากนั้นท่านผู้ฟังในมื้อถัดไปในมื้อวันพุธนี่ก็จะได้มาเว้าเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องของการบริหารจัดการน้ำน้ำที่ว่านี่ก็คือน้ำในเขื่อนซึ่งในระยะของฤดูฝนทุกๆปีท่านผู้ฟังเพราะว่าระยะของฤดูฝนนี่น้ำจะมาหลายด้วยเนาะนั่นคือเฮาฮู้เลยว่าหลายๆเขื่อนที่มีอยู่ในประเทศลาวนี่บางคนก็โอ้ยังมีคำถามอยู่ว่าเฮามีเขื่อนหลายขนาดนี่ว่าเรื่องการบริหารจัดการน้ำนี่เพิ่นมีทิศทางแนวใดเฮาก็อยากฮู้ในน้ำถึงแม้ว่าเฮาจะเป็นประชาชนทั่วไปก็ยากแต่เฮาก็อยากฮู้ว่าอยากมีข้อมูลทางด้านนี้ว่าอยากฮู้ว่าการบริหารจัดการน้ำเพิ่นนี่เพิ่นบริหารจัดการน้ำขึ้นใดเพื่อให้มีความปลอดภัยของตัวของเขื่อนเองเนาะเฮาเห็นผ่านมานั่นแหละว่าโอ้คันพอฮอดฤดูแบบนี้แล้วมันแน่นอนในยามฤดูฝนแบบนี้นะเพิ่นก็จะเก็บกักน้ำไว้แต่ว่าคันถ้าว่าน้ำหลายเกินไปเพิ่นก็จำเป็นต้องได้มีการบริหารจัดการก็คือระบายออกไปเพื่ออย่างเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนแน่นอนคันถ้าว่าเขื่อนบ่ปลอดภัยเฮาก็จะบ่ปลอดภัยคือกันฉะนั้นจึงมาภายใต้คำว่าบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัย
2: เจ้าในวันที่17ก็คือวันพุธเนาะเฮาจะได้ร่วมสนทนากับทางท่านห้องหัวหน้ากลุ่มพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าติดตามไว้เลยเนาะจดไว้ก็ได้หรือว่าฮอด 10:00 แล้ว 11:00 แล้วมาเลยเข้ามาทางออนไลน
1: ์ออฟไลน์เฮามีนัดหมายแล้วถ้าว่าท่านใดที่ว่าโอ้เข้ามาฟังตอนสดอยากจะถามกับทั้งหัวหน้าเพิ่นก็ทำได้โดยตรงเลย
2: เจ้าแต่ถ้าว่าฟังบทันตอนที่ออกอากาศสดเด้สามารถฟังคืนหรือว่ารับชมคืนได้พวกเราจะเอิ้นว่าอัปโหลดลงทางเพจของ MOIC สื่อสารเพื่อให้ท่านได้ติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งแบบออนไลน์ทั้งแบบตามหลังหรือว่าขึ้นหลังก็ได้หรือว่าออฟไลน์สะดวกในการฟังผ่านทางขึ้นวิทยุกับแมน FM 103.7 MHz อันนี้ก็เป็นการฝากเราข่าวจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็คือรายการของพวกเฮา MOIC สื่อสารตอนนี้พวกเฮาไปม่วนซื่นฟังเสียงเพลงอีกก่อนเน
1: า
2: ะทักทายกันเข้ามาเด้อท่านผู้ฟังเกี่ยมรับประทานอาหารเที่ยงแล้วหรือยังหรือว่ากำลังรับประทานอยู่สามารถโทรหาพวกเฮาได้021 224173
1: เจ้า

0: านกำลังติดตามหับฟังรายการออกขอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: หลังจากหับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการไปแล้วเป็นได้ไดโน้ถือใจอยู่บ่หรือว่ายังถึกใจอยู่แต่ว่าอยากขอตื่มได้บ่
0: เจ้าขอกันเข้ามาได้เพิ่มตื่มบ่เฮายังอยู่กับนันบ่ฟังสลับสับเปลี่ยนกันทั้งข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและก็บทเพลงตามคำข
1: อ
0: ถ้าว่าเพลงได้มีเนาะก่อนอื่นขออนุญาตอ่านข้อความคำคิดเห็นท่านบ่ฟังที่ติดตามออนไลน์อยู่ในตอนนี้ทางไม้ตาเสงอุคคำเป็นว่าสบายดีเด้อสภาพอากาศอยู่ทางเมืองบริคันแขวงบริคำไซเป็นฟ้ามืดครึ้มรายงานดินฟ้าอากาศเข้ามาสบายดีข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าเพลงกมวลหลายโคซุกก็น่าหักขอบใจหลายๆเด้อ
1: ขอบใจเด้อน้องพ่อเป็นกำลังใจโคซุก
0: เจ้าแล้วก็มีแฟนรายการเป็นว่าติดตามอยู่เด้อนำเสนอเวียกงานธรณีศาสตร์ให้ทราบหลายๆเด้อยินดีเลยขอเชิญโฮนากุมไว้เลยนี่ออนไลน์โลด
1: เจ้าเนื่องจากว่าในอาทิตย์แล้วนี่ทั้งทานโฮนากุมธรณีศาสตร์เพิ่นมาห่วมสนทนาในรายการแต่ว่าในมื้อนั้นระบบติดขัดเลยบ่สามารถออกอากาศสดในเพิ่นได้เต็มสมองก็เลยเฮ็ดให้ว่าอาการนำเสนอข้อมูลยังข้างยังคาอยู่แต่ใจนึงก็บอกว่าโคซูก็บอกว่าข้างกระดีเพราะว่าซิมันพูดไว้ก่อน
0: เออเน
1: า
0: ะ
1: มันไว้ก่อนมาต้องให้มาอีกรอบนึง
0: เจ้า
1: เพราะว่าข้อมูลของธรณีศาสตร์นี่ยังมีหลายอันมื้อนั้นทั้งโคซกเองได้มีโอกาสล้มเพิ่นเนาะได้มีโอกาสสนทนาหลังไมค์ว่าท่านเนาะโอ้โหเห็นว่าข้อมูลเพิ่นมีหลายอันอีหลีได
0: ้
1: ฉะนั้นจึงอยากเฮียนเซินเลยว่าต้องมาแล้วต้องให้มาอีก
0: ต้องได้มาแล้วล่ะเน
1: า
0: ะเป็นการนัดหมายไว้จับมือเพิ่นเลย
1: เออบ่ว่าจะเป็นโฮนากมหรือว่าฮ่องกงท
0: ั้
1: งส่วนเกี่ยวของอยากให้มา
0: อยากให้มาเพราะว่าเวียกธรณีศาสตร์และโบเฮนี่บ่แม่นเฉพาะว่าวิชาการหรือว่าผู้ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวข้องจำเป็นต้องฮู้ประชาชนทั่วไปก็จำเป็นต้องฮู้คือกันเพราะว่าบทเรียนที่เพิ่นได้มารวมสู่พวกเฮาคร่าวๆเนาะเพิ่นก็บอกว่าโดยเฉพาะประชาชนทั่วไปนี่ก็ยิ่งต้องฮู้ผู้ที่อาศัยอยู่เขตที่เป็นเขตขุดค้นบ่เนาะเพราะว่าอย่างมันว่าเรื่องของความปลอดภัยว่าต้องฮู้หลักวิชาการที่เฮาจะเอิ้นว่าถ้ามาหากินก็จริงอยู่แต่ว่าเฮ็ดแนวใดเพื่อให้เฮามีความปลอดภัย
1: เฮ็ดแน
0: วใดจึงจะถูกหลักการเพราะว่ามันเว้าถึงความยืนยงได้เน
1: า
0: ะ
1: เวลา
0: การนําใช้โทรณีให้มีความยืนยง
1: แม่นล่ะเวลาทางการเพิ่นมีข้อมูลออกมาหรือว่าเพิ่นมีการแจ้งเตือนต่างๆนี่เพิ่นก็อยากให้พ่อแม่ประชาชนพวกเฮานี่มีความเข้าใจแล้วก็ให้ปฏิบัติแบบเคร่งครัดย้อนว่าอย่างย้อนว่าอยากให้ทุกคนนี่มีความปลอดภัยฉะนั้นเอ้าถือโอกาสนี่แหละเพิ่นจะมาให้ข้อมูลเติมอีกอย่างแน่นอนไว้ไว้นี่แหละ
0: เจ้าติดตามน้องกันเนาะกับรายการของพวกเฮาทางเวียกงานของกลุ่มธรณีศาสตร์และโบเฮสบายดีไอ้ตุ้ยโอเวอร์แดนซ์เพิ่นมาขอฟังเพลงเอิ้นอ้ายไซมอ1ให้เด้อเด้อสิ1เข้าบ่นี่เนาะหรือจังได๋เอาขอบใจสําหรับ
1: จักหน่อยจักหน่อยทีมงานเฮาเกียงไปเด้อเพลงนี้ตามคําขอเนาะทางแฟนรายการเฮาขอมาอยากฟังเพลงนี้เขาสิจัดให้ตามคําขอเนาะหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังตอนนี้แล้วอ๋ออยากจะร่วมจัดทํารายการกับโคซุกทั้ง2ก็สามารถจะทำรายการได้บ่ว่าจะเป็นทั้งสายหน้าไม้หรือว่าหลังไม้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะตอนนี้พร้อมเปิดสายหน้าไม้แจ้งอีกครั้งนึงเพราะว่าบางท่านอาจจะเข้ามาฟังแล้วถ้าคุ้นเคยกับเบอร์โทรตอนที่เฮาน่ะออกอากาศสดในรายการฮอบฮู้เรื่อง SCB เนี่ยก็สิเป็นอีกเบอร์โทรนึงแต่ว่าอันนี้เป็นเบอร์โทรตัวนี้ไม่ล่าสุดเลยหากับเปิดตัวกับหมายเลขโทรศัพท์021224173
0: โทรกันเข้ามาแนะนำเสียงเพลงกันได้เพิ่มเติมเนาะท่านผู้ฟังเมื่อเว้าถึงรายการของพวกเฮาแล้วเอาแจ้งประชาสัมพันธ์อีกเทื่อนึงซะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วอยากติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าอยากจะติดตามข้อมูลผ่านโดยกงของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าขอแจ้งให้ท่านทราบว่าปัจจุบันนี้ทางบรรดากรมข้อมูลต่างๆที่ขึ้นกับกระทรวงนี้ท่านสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองได
1: ้
0: ผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงเลยเนาะก็คือ moic.gov.la หรือว่า www.moic.gov.la
1: นั่นก็คือช่องทางในการติดตามข้อมูล
0: เจ้าหรือว่าจะเป็นช่องทาง Facebook ก็แม่นพิมพ์เข้าไปข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าท่านก็จะได้เห็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวหรือว่าการแจ้งการต่างๆจากบรรดากลุ่มเนาะเพื่อว่าจะเป็นข้อมูลใหม่ล่าสุดให้เป็นบอลอีกว่าราคาน้ำมันสมมติว่าจากกลุ่มการค้าภายในหรือว่าจากกลุ่มอื่นๆเนาะเพื่อให้ท่านนั้นได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารก็จะเป็นอีกอันนึงให้พวกเรานั้นได้รู้ปัจจุบันนี้เกิดอย่างไร
1: ทางโฆษกตกใจโอ้ยสายนี่มาแห้งสมมาเอิ้นไอเซมอนหนึ่ง
0: ขออนุญาตเปิดสายกันก่อนสบายดี
1: มีเสียงลงได้บ่ฮ
0: ัลโหลเจ้าขออนุญาตพ่นเสียงโทรศัพท์ลงให้ได้บ่
1: พ พ่นเสียงอ่ะนะพ่นเสียงวิทยุลงให้ได้บ
2: ่ฮัลโหล
1: เจ้าเจ้าเอ๋ย
0: สบายดีฮัลโหลได้ยินบ่เนาะ
2: ฮัลโหลฮัลโหล
0: เจ้าขออนุญาตให้ท่านผู้ฟังพ่นเสียงวิทยุแล้วฟังเสียงโคโซผ่านโทรศัพท์ได้บ่พอเสียงมันก้อง
2: ได
1: ้
2: แ
1: ท้เจ้าโอ้ยอายมาแหงน้องตกใจ
0: โอ้ยลุดไปก่อน
1: ลุดเป็นบ่อสายลุดไปโทรคล้ายๆกับมาหาใหม่เด้อนี่แหละเพิ่นบอกว่านี่เปิดตู่โทรศัพท์ใหม่เด้อ
0: สม
1: ก
0: ับเครื่องใหม่
1: ด
0: ัง
1: ดังคือกันกับรายการเฮามาถึงเฮาจะเป็นนอกใหม่รายการเฮาก็ดังเด้อนุรักษ์เห็นบ
0: ่
1: ดังสมใจขอโชคบอก
0: ตกใจ
1: เอิ้นอายใช่ม1พุ่น
0: เอิ้นแฮงแน่หน่อยนึง
1: เอิ้นแฮงแน่น้องก็สิลงม1นะมีหลีเนาะเอ้ายับอีกครั้งนึงกับหมายเลขโทรศัพท์021224173
0: เจ้ามีบ่เนาะอีกแก้ตัวอีกเทื่อน
1: ึงก็มาหาใหม่เด้อเนาะยังพร้อมรับสายหน้าใหม่อยู่
0: เจ้ากันถ้าว่าบ่มีก็สิเป็นพาทานมนต์ซุนเสียงเพลงเนาะ
1: เอาฟังก่อนจักนึงเสียงเพลงซะเนาะ
0: เป็นการขับกล่อมบรรยากาศอาหารก่อนเที่ยง
1: เจ้า
0: ฟังเพลงกันมวนๆกันแล้วพวกเราจะกลับมาพบกันเป็นระยะสุดท้ายของรายการ

0: จากเวลาเห็นทีจะต้องได้จากลาแล้วอนุรักษ์เอ้ยแต่ว่าบ่เป็นหยังจากลากันมื้อนี้มาพบกันใหม่ในมื้ออื่นนี่ย้ำอีกครั้งนึงเนาะจะมีแขกรับเชิญเข้าร่วมในรายการมาร่วมสนทนาโดยเฉพาะนั่นก็แม่นบรรดาท่านใดที่เป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วนับตั้งแต่จุลวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางบ่ควรพลาดมื้ออื่นนี่หรือผู้ที่ยังบ่ทันได้ดำเนินธุรกิจก็อยากให้มาฟังคือกัน
1: เจ้าฟังได้กับรายการของพวกเฮา MOIC สื่อสารหรือว่าออคสื่อสารเวลาหมดเวลามื้อนี้พวกเฮาก็สิได้ถือโอกาสจากลากันไปแล้วเนาะส่งท้ายด้วยเสียงเพลงมวลๆให้ท่านได้รับประทานอาหารเที่ยงอย่างมีบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นก่อนจากกันขอขอบใจกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารพวกเฮาได้มาโอ้มาลมกับมีรายการในมื้อนี้และก็ขอบใจทางเพจ Facebook ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าเมื่อกี้นี้พวกเฮาขอว่าต่อเติมอีกสำหรับท่านใดที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารของบรรดากรม
0: เจ้าเวียกงานทุกเวียกงานเนาะของทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นจะเอาข้อมูลตัวนี้มาลงไว้ผ่านเพจของข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้า
1: เจ้าติดตามกันได้มื้อนี้ขอบใจทางไอ้ทองดีในสร้างควบคุมเสียงเนาะก็โซกับเทคนิคกระตื่นไปน้ำกันตกใจกับเสียงโทรศัพท
0: ์โอ้ได้บรรยากาศมื้อนี้ปุ๊กให้ลูกพุ่นมานะ
1: ชวนให้ตื่น
0: เนาะ
1: เอ้ามื้อนี้ลาแท้ๆแล้วท่านผู้ฟังมื้ออื่นกลับมาพบกับพวกเฮาเด้อ 11:00 น. ถึง 12:00 น. 2คนพร้อมกับเสียงเพลงสุดท้ายท้ายสุดลาไปก่อนสบายดี
0: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทคตหลวงวิจันต่อไปเส้นทานฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้กรมควบคุมพยาติดต่อกระทรวงสาธารณสุขของลาวเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดของพยาธิอีโบลากองประชุมระดับภาคพื้นว่าด้วยสีวานานาพันธุ์ป่าไม้และสุมสนในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกจัดขึ้นอยู่แขวงหลวงพะบางเมืองสังทองนครหลวงจันทร์กำหนดคัดไม้สุมสนเอาเวียกงานท่องเที่ยวเป็นจุดสุ่มสำคัญจีนอนุมัติบริษัทต่างประเทศจำนวน166บริษัทดำเนินธุรกิจในจีนได้คูบาจะออกมาตรการทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบเพื่อผ่านผ่าการปิดล้อมของสหรัฐอเมริกาต่อไปเชิญทานฟังรายละเอียด
1: ในโอกาสของหวมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสัพพันกรรมบาลลาวจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านกี่แก้วไขคัมภิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางในรัฐสังสาสเสนอให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสัพพันกรรมบาลลาวเอาใจใส่จัดตั้งปรับปรุงแบบแผนวิธีนำพาสีนำตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยนำพาเป็นหมู่คณะปฏิบัติตามระบอบหัวหน้าเดียวแบ่งความรับผิดชอบภายในคณะบริหารงานพรรคให้จะแจ้งเสริมขยายระบอบประชาธิปไตยในหมู่คณะเสียงส่วนน้อยปฏิบัติต่อเสียงส่วนหลายบุคคลขึ้นกับการจะตั้งเวียกงานสำคัญและปัญหาละเอียดอ่อนต้องคุ้นคั่วตกลงเป็นเอกภาพในหมู่คณะและปฏิบัติตามมติอย่างเข้มงวด
2: ให้บรรดาใช้เอาใจใส่ปรับปรุงแบบแผนวิธีนำพาวิธีสีหน้าครอบครัวระบอบแบบแผนนำพาสีบอกได้ด่าพรรคมันพบไปอย่างรักการรวบรวมประชาธิปไตยอ่านสำคัญพวกเขายกสูงยกสูงอย่างปัจจุบันบอกถึงจิตใจกล้าเหตุกล้าทำกล้าคิดกล้าเหตุกล้าทำกล้าพี่ชอบบทบาทของสายหัวหน้าบทบาทของสายบรรดาสายเลขาเลขาหน่วยพรรคเลขาพรรคอยู่บรรดาส่วนบรรดาการแม่งท่านบทบาทท่านไม่ควรพี่ชอบอันนี้สำคัญพวกเขาเคยบอกทำกันขันหัวมันกับหัวมันแต่แปรได้เลยขี้ห่ากับขี้ห่าจะเต็มหัวหน้าหัวหน้ามีแบบแผ่นน้ำผ้าในลูกน้องก็เป็นแบบผู้ที่กำคันทุนผู้ที่เป็นหัวหอกนั่นเป็นสำคัญแต่หลักการที่ตกบนพื้นฐานร่วมศูนย์ประชาธิปไตยท่านเห็นการร่วมศูนย์ที่เข้มงวดท่านมีประชาธิปไตยเกิดขึ้นอย่างมั่นคงที่สุดมันไปและบทบาทของเป็นคนแบกความผิดชอบที่แจ้ง
1: ในโอกาสนี้ท่านกี่แก้วไขคัมภิทูลเสนอให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวสุดใหม่ต้องเป็นแบบอย่างน้ำหน้าทุกเวียกงานและมีความสะดุ้งไว้ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกล้าคิดกล้าเฮ็ดและกล้ารับผิดชอบเพชรเวียกต้องมีแผนการโครงการมีการติดตามกวดกาและประเมินถอดถอนบทเรียนอย่างเป็นปกติซึ่งหน้าที่อันหีบด่วนของคณะบริหารงานพรรคสมัยที่5ต้องได้ตีราคาทาแข็งทาอ่อนของตนและแบ่งเบี้ยภายในคณะบริหารงานพรรคทั้งหับห้องเอาแผนดำเนินงานและระบอบแบบแผนเฮ็ดเวียกเพื่อปินบอนอิงในการซี่นำนำพาใน5ปีต่อหน้าให้ถูกต้องและมีความสงบ
0: ในระหว่างวันที่15-12มิถุนายนนี้ท่านสันติภาพพรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินในฐานะที่ลาวเป็นประเทศกู้ร่วมงานพิเศษได้ให้เกียรติเข้าร่วมและกล่าวปราศัยในพิธีเปิดงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนใต้ครั้งที่10และงานวางแสดงการนำเข้าส่งออกสินค้าจีนครั้งที่30ที่นครคุนหมิงแขวงยูนานของจีนภายใต้หัวข้อความสามัคคีและการประสานสมทบกันเพื่อการพัฒนาร่วมกันในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความสมเซยและยกให้เห็นถึงความสำคัญของงานวางแสดงสากลดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการไปมหาสู่การของประชาชนระหว่างจีนและบรรดาประเทศในภาคพื้นอาเซียนใต้และอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้รวมทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในสายจัดตั้งปฏิบัติขอริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางทั้งเป็นเวทีหนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริมการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนรวมทางยังเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการที่มาจากบรรดาประเทศต่างๆได้จับคู่ทางธุรกิจและหัดแน่นการหัวมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเคียงคู่กันนี้ท่านสันติภาพพรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเข้าร่วมและเปิดห้องวางแสดงแห่งสตาร์ทของลาวอย่างเป็นทางการร่วมกับบรรดาการนำขั้นสูงของแขวงอยู่นั่นพร้อมทางได้ไปเยี่ยมชมบรรดาบูธวางแสดงต่างๆของลาวซึ่งมีหัวหน่วยธุรกิจจากลาวเข้าร่วมอย่างหลงหลายและมีห้องวางแสดงหลายกว่า50ห้อง พื่อเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์ภาคการบริการในขงเขตการเงินธนาคารและโลจิสติกของลาวนอกนั้นยังได้เยี่ยมชมบรรดาห้องวางแสดงของจีนและบรรดาประเทศที่เข้าร่วมในงานวางแสดงดังกล่าวในโอกาสเข้าร่วมงานวางแสดงครั้งนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้พบปะส่งไฟกับสหายเหอเว่ยรองประธานคณะประจำสภาผู้แทนประชาชนทั่วประเทศจีนและพบปะส่งไฟกับสหายหวังยุ่ยโปรองเลขาพรรคแขวงยุนนานเจ้าแขวงยุนนานทั้งสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันธมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อที่มีมายาวนานและการหัวมือส่งไฟแล้วจีนในคงเขตต่างๆในระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันโดยเฉพาะในปีนี้แม่นปีครบรอบ65ปีแห่งสายพัวพันธการทูตแล้วจีนและเป็นปีมิตรภาพแล้วจีนและได้สมเสยต่อผลสำเร็จของการเป็นประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์หอบด้านมันคงยาวนานตามทีซีดีการเป็นครูหวามสัตกรรมแล้วจีนจีนลาวและการแลกเปลี่ยนพบปะของการน้ำคันสูงของสองประเทศตลอดระยะผ่านมานอกจากนี้คณะผู้แทนลาวยังได้ไปเยี่ยมยามสถานที่สำคัญต่างๆเป็นต้นมหาวิทยาลัยเศรษฐกิจและการเงินยุนนานบรรดาบริษัทที่กำลังลงทุนและกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนอยู่ลาวและสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของแขวงยุนนานอีกด้วย
1: กองประชุมพันห่างข้อตกลงว่าด้วยระเบียบการและกลไกวิธีการเฮ็ดเวียกของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้จัดขึ้นในวันที่12มิถุนายนโดยการเป็นประธานของท่านนางดาราวรกิตติพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีบรรดาห้องหัวหน้าห้องการหัวหน้ากลุ่มห้องกลุ่มผู้อำนวยการห้องผู้อำนวยการสถาบันศูนย์มีหัวหน้าแผนกทั่วกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเข้าร่วมโอกาสนี้ท่านนางดาราวรกิตติพันธ์ได้กล่าวว่าการผ่านห้างข้อตกลงในครั้งนี้เพื่อเฮ็ดให้นิติกรรมดังกล่าวมีเนื้อในจะแจ้งชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่าและให้สอดคล้องกับข้อตกลงบ่ด้วยระเบียบการและกลไกการเฮ็ดเวียกของรัฐบาลสุดที่10ฉบับเลขที่26ทับนย.ลงวันที่20เมษายนปี2026เป็นบอนอิงให้สามารถนำไปพันขยายเป็นระเบียบการก็คือแผนดำเนินงานเฉพาะของภาคส่วนตนให้แท้เหมาะกับตัวจริงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีเพื่อให้มีการหันเปลี่ยนสู่อันใหม่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการหันสู่ความทันสมัยการลดพรขั้นคอร์ดและระยะเวลาการปฏิบัติรวมศูนย์ผ่านประตูเดียวการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งให้กระทัดรัดสมเหตุสมผลการประสานงานคล่องแคล่วและกลมเกี่ยวกันการจะตั้งปฏิบัติถูกต้องไปล่วงเดียวกันว่องไวและทันการเพื่อกำหนดหลักการความรับผิดชอบขอบเขตสิทธิ์นาทีวิธีการระบอบการพัวพันและการแก้ไขเวียกงานของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเน้นใส่เหตุให้การบริหารเวียกงานตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยนำพาเป็นหมู่คณะสมทบกับการยกสูงความรับผิดชอบพนักงานลักแลงทั่วกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทั้งนี้ก็เพื่อเน้นใส่ปรับปรุงกลไกวิธีการเฮ็ดเวียกและแก้ไขเวียกงานภายในกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาให้แท้เหมาะกับสภาพเงื่อนไขตัวจริงในปัจจุบันและเพื่อพันขยายมาที่ข้อตกลงว่าด้วยระเบียบการและกลไกเฮ็ดเวียกของรัฐบาลสุดที่10ให้มีประสิทธิภาพและผลยกสูงสติความรับผิดชอบของพนักงานลักแลงทั่วกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาให้มีความว่องไวโปร่งใสสอดคล้องกับแนวทางของพรรคนโยบายของรัฐและระเบียบกฎหมายข้อตกลงฉบับนี้มีกำหนดหลักการระเบียบการกลไกวิธีการเฮ็ดเวียกที่มีวิทยาศาสตร์ระบบและการพัวพันแก้ไขเวียกงานของพนักงานสมาชิกพรรคภายในกระทรวงศึกษาธิการและกีฬายกสูงสติความรับผิดชอบในการบริหารเวียกงานของกระทรวงให้มีความกลมเกี่ยวว่องไวโปร่งใสสอดคล้องกับแนวทางของพรรคนโยบายของรัฐกฎหมายกลไกวิธีเฮ็ดเวียกของรัฐบาลสุดที่10และระเบียบการที่เกี่ยวข้องและเป็นบอนอิงให้บรรดาห้องการกรมสถาบันศูนย์และองค์การเทียบเท่ากรมในการพัวพันประสานงานและจะตั้งปฏิบัติเวียกงานให้เป็นเอกภาพกัน
0: องค์การกระแดงแขวงหลวงพระบางจัดกิจกรรมขบวนการปลุกระดมการบริจาคเลือดแบบสมัครใจบ่หวังสิ่งตอบแทนภายใต้คำขวัญ1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิตในโอกาสวันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่14มิถุนายนประจำปี2026ดร.เวียงสวรรค์กระเสริมสุขหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงหลวงพระบางได้ให้สัมภาษณ์ว่าการจัดขบวนการปลุกระดมการบริจาคเลือดในปีนี้ภายใต้คำขวัญ1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิต เพื่อสุกยูการขยายตัวแบบยืนยงในการบริจาคเลือดอย่างเป็นปกติเฮ็ดให้ผู้บริจาคเลือดมีความสมัครใจที่บ่เฮียกฮ้องสิ่งตอบแทนสนับสนุนความเสมอภาพในการเข้าถึงระบบการบริการเลือดปลอดภัยและระบบสาธารณสุขปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับความจำเป็นในการประกอบส่วนบริจาคเลือดและสร้างแห่งจูงใจให้คนรุ่นใหม่ประกอบส่วนบริจาคเลือดให้ผู้บริจาคเลือดเห็นได้การประกอบส่วนของเขาเจ้ามีความสำคัญต่อการมีชีวิตเวียกงานสาธารณสุขการเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมเห็นคุณค่าแห่งความสามัคคีน้ำใจมนุษยธรรมและความรับผิดชอบรวมของเขาเจ้า
3: ผู้ได้สุขภาพดีกับบริจาคเลือดผู้ได้สุขภาพบริจาคเลือดบ่ได้กับบริจาคอันอื่นเนาะประกอบทวนช่วยกันในกระบวนการนี้เป็นกระบวนการของสังคมอย่างแท้จริงถ้าเป็นแบบอย่างให้แก่สังคมในทั่วประเทศนี้อัน300ท่งนี้ครับผมคิดว่าคาดคะเนเอาแต่ความจริงจะต้องได้500ท่งเพื่อจะบรรลุตามตลาดคาดหมายนี้แล้วก็บรรดาเมืองก็เช่นเดียวกันเมืองใดที่มีตู้เลือดก็เฮาจัดกระบวนการเช่นเดียวกันเป็นต้นเมืองอำบ้างมณฑลท้องเมืองภูคุณก็มีตู้เลือดแล้วเนาะแต่ว่ายังบ่ทันได้จัดตั้งผมเครื่องในแต่ว่าถ้าเฮ็ดได้ก็สามารถเฮ็ดจัดตั้งเช่นเดียวกันเนาะกระบวนการเพื่อให้ทั้งกรมฮู้จักว่าการบริจาคเลือดนี่ที่ทุกภาคส่วนรวมทั้งสื่อมวลชนจงได้โฆษณาแล้วก็ปรับปรุงอันบทเสนอครับเดี๋ยวนี้ให้เป็นการโฆษณาที่ง่ายติดตามเบิ่งหน้าเฟซขององค์การกระแดงเฟซของหมอเด็กเพื่อจะเห็นโฆษณาละเอียดตื่มอีกจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันครอบส่วนโดยเฉพาะเป็นบรรดาของหมอที่ได้รับเลือดนั้นขอให้ครอบส่วนเต็มที่แล้วเอาถือเอาของหมอเด็กเป็นแบบอย่างในการครอบส่วนก็แต่ละปีของหมอเด็กจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการโฆษณาคุ้นค่อยในการรับบริจาคเลือดในการบริจาคเลือดโรคนี้ฉะนั้นเป็นต้นเป็นของหมอแข้งของหมอบริเวณ107โรคของหมอเอกชนอื่นๆผู้ที่ได้นําทางเลือดจึงได้พร้อมกันโฆษณาแล้วก็ชักชวนคนในสังคมมาร่วมบริจาคเลือดเป็นสาวหนุ่มที่ว่าอายุก็เพิ่งสุขภาพแข็งแรงจึงมาร่วมกระบวนการนี้ให้หลายที่จะหลายได้เนาะ
0: ดร.เวียงสวรรค์

0: และการปฏิบัติการส่งเลือดอย่างปลอดภัยซึ่งในแต่ละปีองค์การกระแดงแขวงหลวงพระบางได้จัดตั้งขบวนการนี้ขึ้นโดยประกอบส่วนทุนฮอนวัตถุปัจจัยจากหลายภาคส่วนทางภาครัฐและเอกชนที่ให้ความสำคัญต่อกับวันดังกล่าวนี้
1: ปัจจุบันการระบาดของพยาธิอีโบลาของบรรดาประเทศที่อยู่ในทวีปแอฟริกากำลังแพร่ลามเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะในประเทศกงโกมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนหลายดร.พรประดิษฐ์สังไสยราชหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขให้ฮู้ว่าการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศในปัจจุบันมีความสะดวกถึงว่าการระบาดของพยาธิอีโบลาอาจจะอยู่ห่างไกลประเทศเฮาแต่ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและรับมือต่อการระบาดที่เกิดขึ้นอยู่ทวีปแอฟริกาพยาธิอีโบลาเป็นพยาธิหนึ่งที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนและเป็นเชื้อพยาธิที่ติดต่อจากคนสู่คนได้โดยผ่านการสัมผัสเยื่อเมือกที่ออกมาจากห่างกายของคนและสัตว์ที่ติดเชื้อซึ่งอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อพยาธินี้สูงถึง50-90ส่วนร้อย
2: การเดินทางเข้าออกประเทศปัจจุบันมีความสะดวกฉะนั้นถึงแม้นว่าการระบาดของพยาธิอาจจะอยู่ห่างไกลกับพวกเฮาแต่พวกเฮาต้องมีการกระเกียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและก็รับมือต่อการระบาดที่เกิดขึ้นอยู่ทวีปแอฟริกาพยาธิอีโบลาเป็นพยาธิหนึ่งที่เป็นพยาธิติดต่อจากสัตว์สู่คนและทั้งเป็นพยาธิสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้โดยผ่านการสัมผัสกับเยื่อเมือกหรือว่านำขับลังที่ออกจากห่างกายของคนที่ติดเชื้อหรือว่าสัตว์ที่ติดเชื้อแล้วเฮ็ดให้มีการเกิดเป็นพยาธิซึ่งว่าอาการที่เริ่มต้นแม่นอาการไข้ไอถอกท้องและมีหลายอาการที่เกิดขึ้นที่บ่ชัดเจนซึ่งว่าอาการดังกล่าวพาให้เกิดมีเลือดไหลเนาะเลยให้เสียชีวิตซึ่งว่าอัตราการเสียชีวิตจากการติดพยาธิดังกล่าวนั้นมีสูงมีถึง 55-90%
1: ดร.พรประดิษฐ์สังไสยราชให้ฮู้ตื่มว่าพยาธิอีโบลาบ่แม่นพยาธิใหม่เชื้อพยาธินี้เกิดขึ้นแต่ปี1976โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นอยู่ทวีปแอฟริกาซึ่งเกิดขึ้นแต่ระยะปี2014หา2016มีการระบาดใหญ่อยู่ทวีปแอฟริกาเริ่มต้นอยู่ประเทศกินีจากนั้นได้แพร่ลามไปหลายประเทศโดยผู้ติดเชื้อทั้งหมด 28,000 คนและเสียชีวิต 11,000 คนพยาธินี้ยังบ่มีวัคซีนและยาปิ่นปัวเถื่อ
0: กองประชุมระดับภาคพื้นว่าด้วยสีวานานาพันธุ์และป่าไม้สุมสนในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกที่ลาวเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นอยู่นครหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางได้มีบทบาทสำคัญทั้งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสุกโยให้บรรลุเป้าหมายของขอบเขตเวียกงานสีวานานาพันธุ์ทั่วโลกในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมระดับภาคพื้นว่าด้วยสีวานานาพันธุ์และป่าไม้สุมสนในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกที่ลาวเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ท่านอรหันต์บุญญาพาลมห้องหัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าป่าไม้สุมสนได้มีบทบาทสำคัญอย่างหลงหลายทั้งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสุกโยให้บรรลุเป้าหมายของขอบเขตเวียกงานสีวานานาพันธุ์ทั่วโลกป่าไม้สุมสนบ่เพียงแต่ช่วยฟื้นฟูที่ดินที่สุดโทรมอนุรักษ์ระบบนิเวศและปกปักรักษาสัตว์ป่าเท่านั้นแต่ยังช่วยส่งเสริมการดำรงชีวิตของประชาชนท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนอีกด้วยถึงอย่างไรก็ตามความสำเร็จและผลกระทบของเวียกงานนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีการคุ้มครองบริหารสุมสนที่เข้มแข็งมีการรับรองสิทธิของสุมสนอย่างจัดแจ้งและการเข้าร่วมของประชาชนอย่างพร้อมเพียงโดยเฉพาะกลุ่มชนเผ่าและมีกลไกที่สามารถเสื่อมยงบทเรียนจากท้องถิ่นไปสู่นโยบายของภาครัฐบาลและพันธสัญญาสากล
3: บอกประชุมของพวกเขาจะเป็นเวทีสำคัญที่เราโฮมเอากันดาผู้นำชุมชนโครงการจะตั้งรัฐนักคนทั่วผู้ปฏิบัติตัวจริงและผู้พัฒนาต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนและวิธีการแก้ไขปัญหาที่สามารถนำไปสู่การจัดตั้งปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพส่วนจริงพร้อมเดียวกันนั้นก็เพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือในการพบปะรักษาสิ่งแวดล้อมพันธุ์โดยผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเวียดนามป่าไม้ทุน
0: ท่านอรหันต์บุญญาพาลมกล่าวเติมว่ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์การลีคอฟมหาวิทยาลัยคอร์เนลและมหาวิทยาลัยโอกิกอนเตดจึงได้ร่วมกันจัดกองประชุมครั้งนี้ขึ้นซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่เต้าโฮมเอาบรรดาผู้นำสุมสนองค์การจัดตั้งหลัดนักคนคว้าผู้จัดตั้งปฏิบัติตัวจริง

0: และโคฮวมพัฒนาทางภายในและต่างประเทศเข้าฮวมแลกเปลี่ยนบทเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาที่สามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้แทดเหมาะกับสภาพตัวจริงเพื่อเพิ่มทวีการหัวมือในการปกปักรักษาชีวานานาพันธุ์โดยผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป่าไม้สุมสน
1: โดยอิงไซแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่6ของเมืองสังทองนครหลวงจันทน์แต่นี้ฮอดปี2029คณะกรรมการปกครองเมืองสังทองได้กำหนดคาดหมายสู่สนเอาเวียกงานท่องเที่ยวเป็นเวียกงานจุดสุ่มสำคัญท่านสังวรพิมมสอนประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันเมืองสังทองเป็นหนึ่งของนครหลวงวิญจันทร์ที่มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นท่าแห่งบ่งซ่อนในหลายด้านให้แก่เวียกงานการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการไปลงทุนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวให้หลายขึ้นกว่าเก่าทั้งเป็นการสร้างและรับให้ประชาชนภายในเมืองนับมือนับหลายขึ้น
2: เวียดนามตั้งเก้าที่จะได้รับการพัฒนาจะมีความเข้มแข็งเพราะว่าถ้าแห่งบ่งซ้อนของเมืองสังทองเพราะเขาเงินมีเงื่อนไขเราเวียดนามตั้งเก้าเป้าหมายขยายก็คือได้เป้าหมายบ่ให้หลุดสามแห่งการพัฒนาเรื่องท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นแล้วก็คาดว่าถึงดูนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมนี้มาพักผ่อนนี่จะเรียกประมาณ7,000คนต่อปีอันนี้ต้องเอาคาดหมายไว้แล้วก็สร้างรายรับเพิ่มขึ้นหลายกว่าเก่า
1: ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองกล่าวถึงว่าเมืองสังทองยังจะได้สืบต่อปรับปรุงกำหนดแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีแล้วให้โดดเด่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มีความสนใจไปเที่ยวชมหลายขึ้นโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวปากเสด็จสุพรรณวงศ์บ้านทานาขามตาดภูตะเกยลองเฮือน้ำสั่งดงปลาแต้เขตศักดิ์สิทธิ์ดอนเจ้าอนุสรณ์วิลสนสีทองบ้านนาหอยปังอ่างเก็บน้ำห้วยแป้นบ้านเพียลาดและบ่อนอื่นๆที่ยังบ่ทันได้รับการพัฒนา
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวจากท้องถิ่น
1: พิธีลงนามบทบันทึกมอบหับอัฐิทหารอาสาสมัครและเซลซานที่เสียสละชีวิตในปางสงครามยูลาวได้จัดขึ้นอย่างสมเกียรติเมื่อบุดลมานี่อยู่ห้องประสุมของแขวงโดยมีสหายเลือนวิไลจันทราพันธ์ห้องเลขาพรรคแขวงบริคำไซท่านนางเงียนทิเวียนของประธานคณะกรรมการประชาชนหัวหน้าคณะปฏิบัติงานพิเศษแขวงหาติ่งมีคณะปฏิบัติงานพิเศษของ2ฝ่ายลาวเวียดนามมีการนำของแขวงและแผนการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
3: ก่อนจะเข้าสู่พิธีเซ็นบทบันทึกร่วมกันสหายสมใจคุณพไสรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหัวหน้าคณะปฏิบัติงานพิเศษแขวงบริคำไซได้ติดราคาคืนผลการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานขุดโคลนอาทิและกำหนดทิศทางเพ่นกันในต่อหน้าในสุกปี2025-2026ผ่านมาหน่วยงานขุดโคลนอาทิมีจำนวนทั้งหมด31สหายได้แจกย้ายกันเคลื่อนไหวปฏิบัติงานตัวจริงอยู่เขตเมืองปักสันและเมืองเวียงทองรวมเวลาขุดโคลนทั้งหมด157วันผ่านการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงสามารถขุดโคลนอาทิได้ทั้งหมด8ห้างและ1ห้างอยู่นครหลวงเวียงจันทน์รวมเป็น9ห้างสำหรับแขวงบริคำไซแม่นจูเขตเมืองเวียงทองซึ่งสามารถปฏิบัติได้ตามเพณฑ์การที่กำหนดไว้เพื่อกระเกียมให้แก่การมอบภาพและเคลื่อนย้ายกับคืนสู่ปิตุภูมิจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ได้ลงนามเซ็นบทบันทึกมอบภาพอาทิฐานอาสาสมัครและเซียวซานที่เสียสละชีวิตในปางสงครามยูลาวกับคืนประเทศฝ่ายแขวงบริคำไซสายสมใจคุณพไสฝ่ายแขวงหาติงสายนางเงื่อนทีเวียดโดยมีการนำทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานพิธีดังกล่าวบ่เพียงแต่แสดงถึงความกตัญญูฮูบุญคุณต่อบรรดาวีรชนผู้เสียสละเท่านั้นแต่ยังเป็นการยืนยันถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนแบบพิเศษระหว่างสองภาคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามให้คงอยู่ตลอดไปจันสมนพามีสายรายงานจากแขวงบริคำไซ
1: กองประชุมปรึกษาหรือระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจและสรุปตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานอำนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งประจำปี2025และวางทิศทางประจำปี2026ได้จัดขึ้นเมื่อบุดลมานี่ที่แขวงพงศลีโดยการเป็นประธานของทานพรไซออนสากรรมการประจำพอแขวงของประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้ชี้นำคงเขตเศรษฐกิจขั้นแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: ในกองประชุมผู้เข้าร่วมได้รับฟังการผ่านทางบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานปินออมระหว่างแขนงภาครัฐและธุรกิจและการคุ้มครองอย่างพลาอยู่แขวงฟงสาลีเพ พื่อให้กันส่งเสริมปลูกการซื้อขายยางพาราในแขวงพงศาลีได้รับมากผลดีกว่าเก่ารับฟังกันผ่านทางบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและการขนส่งประจำปี2025และทิศทางแผนการประจำปี2026ซึ่งระยะผ่านมาได้เอาใจใส่สีนำเวียกงานยังเป็นปกติได้เป็นเจ้าการลงติดตามกฎกาสุกยุการแก้ไขปัญหาสิ่งอัดตันทางการค้าขั้นตอนในการอนุมัติส่งออกนำเข้าสินค้าการขนส่งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำด้านชายแดนพร้อมทั้งรับฟังการรายงานผลสำเร็จของประชุมสมัยที่3ของสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงพงศาลีพร้อมทั้งผ่านเวียกจุดสุ่มจำนวนหนึ่งจากนั้นที่ประชุมบรรณาธิการผู้เข้าร่วมอย่างใดประกอบคำคิดคำเห็นต่อบทสรุปบทรายงานและพร้อมกันรับรองเอาเพื่อนำไปจัดตั้งปฏิบัติในการคุ้มครองยางพาราและอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและการขนส่งให้ได้ดีกว่าเก่า
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
5: ความกดดันอากาศต่ำของอากาศร้อนได้มีกำลังปานกลางปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคกลางภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมคลองฟอร์ตกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา32องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมคลองฟอร์ตกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมคลองฟอร์ตกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา35องศาภาคกลางมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมคลองฟอร์ตกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา36องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมคลองฟอร์ตกับ45ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา32องศาภาคใต้มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมคลองฟอร์ตกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง27หา36องศาสลับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมคลองฟอร์ตกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา28องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศเมื่อบุดุลมณีกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารของจีนแถลงว่าจีนพร้อมขยายการเปิดกว้างแขนงโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่องโดยมีบริษัททุนต่างประเทศจำนวน166แห่งที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการตัวแบบบริการคมนาคมโดยมีมูลค่าเพิ่มในจีนนับตั้งแต่มีการอนุมัติสุดทำอิฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2025ผ่านมาบริษัทดังกล่าวนี้สามารถให้บริการโทรคมนาคมมูลค่าเพิ่มทั่วประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคุมการบริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตการบริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและการบริการสื่อสารในขณะที่กระทรวงนี้ได้เร่งปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในระดับสูงโดยสืบต่อจากนโยบายเดิมรวมทั้งพันธะกรณีของจีนภายใต้องค์การการค้าโลกและมีข้อบังคับเขตการค้าเสรีและนโยบายเปิดเสรีภาคบริหารเพิ่มขึ้นเติมอีก
0: ตามข่าวต่างประเทศอาทิตย์พันมานีทานดีอัสคาเนลประธานประเทศกูบาได้กล่าวประนามอเมริกาที่ดำเนินการปิดล้อมต่อกูบาพร้อมทั้งได้ประกาศมาตรการทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของประเทศซึ่งรวมถึงการมอบสิทธิ์เป็นเจ้าตนเองหลายกว่าเก่าให้แก่องค์การปกครองและรัฐวิสาหกิจสุขยุการค้าต่างประเทศโฆษณาส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนนำเข้าโหลดพลังงานไฟฟ้าเป็นบุริมสิทธิ์ส่งเสริมการลงทุนโดยกงจากต่างประเทศและอื่น
1: ตามข่าวจากต่างประเทศกลุ่มพันธมิตรต่อต้านกองประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมสั้นนำ7ประเทศหรือที่7หลายพันคนจากองค์กรต่างๆเซ็นสภาพแรงงานและกลุ่มการเมืองต่างๆหลายกว่า60องค์กรได้ออกมาชุมนุมประท้วงในมื้อนี้ที่นครหลวงเซเนลประเทศสวิสเพื่อประนามการจัดกองประชุมที่ได้เริ่มขึ้นในวันที่15หาวันที่17มิถุนายนที่เมืองเอลีวองแลมแป้งประเทศฝรั่งปัจจุบันทั้งการฝรั่งและสวิสได้พร้อมกันยกระดับการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเจ้าหน้าที่มอดไฟและเจ้าหน้าที่ป้องกันสายแดนหลายหมื่นคนเข้าประจำการอยู่บริเวณสายแดนระหว่าง2ประเทศเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดเหตุจลาจลคือดังปี2003ที่สร้างความเสียหายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศาและบัดหลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
6: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
7: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
6: ้
7: อ
6: แท้วะอีหลีวะ
7: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
6: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
7: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแม่นได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
8: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
9: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
10: เงินกีบเงินตาคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
11: ชาติพัฒนาพาเศรษฐกิจก้าวไกลพร้อมกันนำใส่เงินกีบทักทายสบายดีมิตรการทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปนะพระทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อนธนาคารหับฟัง 12:30-13:00 FM 103.7 MHz ติดตามหับฟังแจ้งสะดวกสบายหับฟังได้อย่างทั่วถึง2ทางที่มิตรการสามารถติดตามหับฟังเนาะผ่านทางขึ้นความถี่ 103.7 MHz แล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกบรรดาท่านก็จะได้ฮู้เนื้อในจากทางรายการของเฮาอย่างลึกซึ้งถ้าว่าฟังไปแล้วยังมีข้อข้องใจยังมีคำถามใดเพิ่มเติมบรรดานิติกรรมแจ้งการดำรัดต่างๆนั้นท่านผู้ฟังสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเบอร์สายด่วน1602ได้โทรในมงรัฐการบ่เสียค่าจักเก็บบรรดาท่านที่ติดตามหาฟังอยู่ก็ต้องขอขอบใจหลายๆเนาะหลากหลายอาชีพในปัจจุบันพักผ่อนอยู่วันใดๆก็ดีที่มีรายการสืบต่อหน้าที่เวียกงานขอให้ประสบผลสำเร็จก็แล้วกันซึ่งว่ารายการของพวกเฮาถ้าว่าข้อมูลใดได้บีแบงได้แบ่งปันให้มีรายการได้รับรู้แล้วอย่าลืมถ้าว่าผู้ใดที่สนใจโดยเฉพาะแม่นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวท่านผู้ฟังแต่ก่อนอื่นหมดท่านก็ต้องเข้าใจว่าทุกการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงการลงทุนในหุ้นก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันราคาหุ้นก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีขึ้นแล้วก็มีลงท่านต้องได้วิเคราะห์ให้ทีถ้วนก่อนเนาะดังที่บอกไปนั่นแหละต้องได้สอบถามข้อมูลอย่างละเอียดท่านผู้ฟังผ่านทางเบอร์สายด่วน1602หรือว่าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวเพียงแต่เข้าไปที่ www.lxx.com.lawท่านเข้าไปเบิ่งแล้วจะได้ฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมบ่ว่าจะเป็นการลงทุนขั้นตอนของการลงทุนการกะเกียมอย่างก่อนเวลาการต้องรอบฮู้ก่อนการตัดสินใจในการลงทุนจะเป็นข้อมูลเป็นบอนอิงให้ผู้ที่สนใจนั้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจต้นรายการแบบนี้โอลมมิลการซำนี้ก่อนเนาะเพราะว่าระยะต่อไปนั้นจะสืบต่อนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยการออกจำหน่ายหุ้นกู้สืบต่อจากเมื่อวานนี้นำเสนอในมาตราที่23ถึงมาตราที่26ในมื้อนี้สืบต่อในมาตราที่27ถึงมาตราที่30 และยังต่อไปจึงหาฟังเนื้อในจากทางรายการมีรายการเนาะตอนนี้มาขันบรรยากาศด้วยโฆษณาจากทางรายการ
12: เดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้ค่ะ
13: ว้าเป็นได้เลยล่ะ
12: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาเป็นยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
13: ตามเที่ยวหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหาประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
12: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไหนบัดนี
13: ้รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.lawหรือติดต่อสอบถามกับบริษัทรักษาทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองทรัพย์เขาหับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
12: ป้าถูกต้องจำเป็นได้ซ่อคู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
13: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
12: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021

0: ได้ปดมงจำเบนเลนหาเงินใส่กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เปิดโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: การเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
3: โอ้ยน้องไปอยู่ไสมาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
2: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะอ้าย
3: สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
2: โอ้แม่นว่ะแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะอ้าย
3: สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
2: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางนี่เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
3: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนใจสอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไสยสถานนครหลวงวิจันทน์
4: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจับจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบม้าเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เดือน9แล้วสิได้บอนเจริญแท้หนา
5: โงดติดราคาเป็นเงินบาทโงดติดประกาศเป็นเงินโดล่ามาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
6: มีรายการและท่านผู้ฟังยังติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารให้ท่านได้รับฟังโฆษณาหรือว่าสิ่งดีๆจากทางรายการของพวกเราผ่านไปแล้วระยะต้นของทางรายการได้แนะนำเรื่องของการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ลาวถ้าท่านต้องการลงทุนซื้อขายหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวท่านผู้ฟังท่านต้องได้กะเกี่ยมความพร้อมอันดับทำอิดเลยคือการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นผู้ลงทุนต้องมีการศึกษาข้อมูลมีการวางแผนการลงทุนให้ดีเสียก่อนเนาะถ้าว่าผู้ลงทุนจะกะเกี่ยมเรื่องของเงินต้องได้ครบถ้วนตามจำนวนที่ท่านต้องการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ลาวขอคำแนะนำต่างๆเพิ่มเติมนำบริษัทหลักทรัพย์พนักงานในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนจำกัดได้เช่นเดียวกันเนาะมาฟังข้อตกลงว่าด้วยการออกจำหน่ายหุ้นกู้เพิ่มเติมจากเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังมื้อนี้สืบต่อในมาตราที่27ถึงมาตราที่30แต่ว่าระยะนี้จะนำเสนอเพียงแต่2มาตราคือมาตราที่27และมาตราที่28มาตราที่27เว้าถึงการรายงานและการยั่งยืนผลการออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนการรายงานและการยั่งยืนผลการออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนต้องได้ปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฉบับปรับปรุงในมาตราที่31ส่วนว่าผลสำเร็จของการออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนนั้นบ่ได้กำหนดจำนวนหุ้นกู้ขั้นต่ำที่ต้องการขายในกรณีขายบ่ได้ตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือส่วนซื้อนั้นกองประชุมผู้ถือหุ้นหรือว่าสภาบริหารของบริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนต้องได้พิจารณาผลการออกจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวถ้าว่ากองประชุมผู้ถือหุ้นหรือว่าสภาบริหารรับรองเอาถือว่าการออกจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวนั้นสำเร็จผล ตามมูลค่าที่ขายได้ตัวจริงแต่ว่ากรณีบ่ฮับฮ้องเอาของบริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนนั้นต้องได้ส่งเงินคืนให้แก่ผู้ลงทุนภายในเวลา5วันรัฐการนับแต่วันที่มีมติฮับฮ้องเป็นต้นไปมาตราที่28ท่านผู้ฟังการนำไส้ทุนทีระดมได้การนำไส้ทุนทีระดมได้ต้องได้ปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฉบับปรับปรุงในมาตราที่32และยานี้ขออนุญาตพักไว้เท่านี้ก่อนในมาตราที่27และมาตราที่28และยาต่อไปอย่าฟ้ามุนขึ้นไปใส่เถื่อสืบต่อในมาตราที่29และมาตราที่30ตอนนี้มาคันบรรยากาศเอาเสียงเพลงลูกทุ่งบรรณาฝากต้อนแก่มิตรรายการ

0: เออเสี่ยวเขาทำตัวนี่ดู
1: มีอย่างน
0: ้อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวว่าน่าสนใจป
1: ่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าผู้อย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเขาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
0: แม่นวะฉันต้องจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ใส่ล่ะ
1: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามฉันดอกตู่ก็ไปติดต่อพันกับบริษัทลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทลักทรัพย์ทคตลกทจำกัดโทร021265483และบริษัทลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: การประหยัดหมัดเมียนบ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าช่วยสะสมกำลังกล้าเป็นทุนฮอนก้อนใหญ่ลายบอนดีลายบอนได้โฮมเข่าหากมังมี
3: เงินเก็บมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสวมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สวมไส้สวยกัน
4: บรรดาท่านยังหับฟังรายการเพื่อนธนาคารอยู่ในปัจจุบันเนาะหับฟังรายการคุณผู้เฮาจะได้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายเมื่อนี้เน้นไปที่ข้อตกลงว่าด้วยการออกจำหน่ายหุ้นกู้และยะวังกี้นี้เสนอในมาตราที่27และมาตราที่28และยะนี้มาสืบต่อในมาตราที่29และมาตราที่30ในมาตราที่29ระบุถึงการรายงานเกี่ยวกับการนำไส้ทุนที่ระดมได้การชำระต้นทุนและดอกเบี้ยซึ่งว่าบริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนนั้นต้องได้รายงานเกี่ยวกับการนำไส้ทุนที่ระดมได้จากการออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์รับทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์โดยผ่านการยั่งยืนจากที่ปรึกษาทางด้านการเงินภายในเวลา30วันนับแต่วันสิ้นสุดไตรมาสเป็นต้นไปและให้สืบต่อรายงานจนกว่าจะนำไส้ทุนที่ระดมได้ทั้งหมดบริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนนั้นต้องรายงานเกี่ยวกับการชำระต้นทุนและดอกเบี้ยหุ้นดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ภายในเวลา30วันนับแต่วันสิ้นสุดไตรมาสเป็นต้นไปและให้สืบต่อรายงานจนกว่าได้ชำระต้นทุนและดอกเบี้ยครบถ้วนและมาตราที่30การสร้างโจทย์การออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนการสร้างโจทย์การออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนให้ปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฉบับปรับปรุงมาตราที่33นอกจากนั้นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีสิทธิ์สั่งจุการออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนเป็นเวลาสูงสุด60วันในกรณีการสนองข้อมูลบ่ถูกต้องหรือบ่ปฏิบัติตามขั้นตอนการออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฉบับปรับปรุงในมาตราที่19วรรคที่1นอกจากนั้นมีรายการกรณีที่ถูกสั่งโจบริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนนั้นต้องได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถูกสั่งโจดังกล่าวให้แก่มวลชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เว็บไซต์ของบริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้และพาหนะสื่อมวลชนอื่นตามความเหมาะสมภายในเวลา5วันรัฐการต่อเนื่องนับแต่วันได้รับแจ้งการเกี่ยวกับการจุการออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เป็นต้นไปสำหรับการนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยการออกจำหน่ายหุ้นกู้ สำหรับมื้อนี้ย้ำคืนมีรายการอีกครั้งหนึ่งเนาะได้นำเสนอในมาตราที่27การรายงานและการยั่งยืนผลการออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนมาตราที่28การนำไส้ทุนที่ระดมได้มาตราที่29การรายงานกับการนำไส้ทุนที่ระดมได้การชำระต้นทุนและดอกเบี้ยและมาตราที่30การสร้างโจการออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนหวังว่าจะเป็นข้อมูลให้แก่ประชาชนที่มีความสนใจในเวียกงานของพวกเขาและยานี้จะพักไว้เท่านี้เนาะและยาต่อไปเข้าสู่และยาท้ายของทางรายการกับสาระนาฮูมือนี้จะเอาหัวข้อใดมาเว้าสู่มิรายการได้หากฟังนั้นติดตามหาฟังในและยาต่อไป

0: เดียว
1: เดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได
2: ้ ว้าเป็นได้เลยล่ะ
1: แต่ยังซัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
2: ตามเที่ยวหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหักประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
1: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไหนแบบนี้
2: รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
1: ป้าถูกต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
2: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
1: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
3: แลกเปลี่ยนเงินตราสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบอลแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
5: ้ใส่เงินกีบมีขาล่นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาชอบแล้ว
4: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
6: ชาติพัฒนาพาเศรษฐกิจก้าวไกลพร้อมกันนำใส่เงินกีบมีรายการยังหับฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 MHz 30นาทีนี้พวกเราอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์อยู่กับธนาคารแห่งสปป.ลาวก่อนจะไปหับฟังสำหรับสาระนาฮูในมือนี้เนาะกับฝากมีรายการไว้เติมในการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมบ่ว่าจะเป็นแขนงการตลาดทุนทวามีรายการอยากติดต่อพัวพันโดยกงโทรมาได้021-217-770การธนาคาร021-260-283เบอร์สายด่วน1602เบอร์สำนักงานของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือว่ามีรายการนั้นจะโทรเข้ามาปรึกษาโทรมาสอบถามเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะหรือว่าปัจจุบันนี้มีรายการอยากฮู้ว่าบริษัททีซักสวนให้เข้าไประดมทุนในปัจจุบันได้เคลื่อนไหวถูกต้องตามวัตถุประสงค์ได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบ่นั้นก็แม่นโทรมาได้ท่านผู้ฟังบ่เสียเวลาดลแล้วก็โทรมาในโมงรัฐการนั้นบ่เสียค่าจักกี่ระยะนี้มาฮู้จักสาระนาฮู้หรือว่าสิ่งที่ควรฮู้อาการที่บอกว่าตับกำลังบ่สบายอยู่1ตาเหลืองย้อนตับเฮ็ดเวียกบ่สมบูรณ์เฮ็ดให้สะสมอยู่ในกระแสเลือดและมีโอกาสเข้าไปจับตัวในเนื้อเยื่อต่างๆเฮ็ดให้เกิดอาการตาขาวกลายเป็นตาเหลืองหรือหากอาการหนักกว่านั้นตัวของทานก็จะเป็นสีเหลืองไปน้ำ 2. ตาขาวมีเส้นเลือดปรากฏขึ้นเมื่อตับเฮ็ดเวียกบุกพองหรือว่าเฮ็ดเวียกหนักเกินไปอาจส่งสัญญาณมาถึงทางกายเฮ็ดให้มีอาการตาแดงมีเส้นเลือดขึ้นตาขาวยังเห็นได้จะแจ้งถึงว่าจะบ่ได้ใช้งานสายตาหลายเกินไป 3. น้ำตาไหลตลอดเวลาตามการปิ้นปัวของแพทย์แผนจีนจะถือว่าดวงตาเป็นประตูหน้าของตับฉะนั้นหากเกิดความผิดปกติต่อดวงตาหรืออยู่ดีๆก็มีน้ำตาไหลตลอดเวลาโดยที่บ่ได้เกิดจากความรู้สึกใดๆหรือบ่มีปัจจัยใดกระตุ้นถ้าว่าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าตับกำลังส่งสัญญาณห้องขอความช่วยเหลืออยู่ 4. หน้ามองค่ำหากตับเฮ็ดเวียกได้บ่เป็นปกติบ่สามารถไล่สารพิษออกจากทางกายได้อย่างที่ควรจะเป็นอาจมีอาการใบหน้ามองค่ำบ่สดใส 5. หลอดเลือดดำก้องกกลิ้นคอดหลอดเลือดดำ2เส้นบริเวณก้องกกลิ้นมีลักษณะค่ำผิดปกติ 6. เล็บบางหักง่ายเมื่อตับเฮ็ดเวียกได้บ่เต็มทีแสดงว่าทางกายเฮาอาจได้รับสารอาหารที่บ่เพียงพอ 7. ผิวกำซ้ำง่ายตับเฮ็ดเวียกได้บ่ดีการหมุนเวียนของเลือดก็จะยอมมีปัญหาไปนำ 8. เลือดออกอยู่เหือกเบิ่งไข้คือพยาธิเหือกที่เกิดจากปัญหาสุขภาพปากและแคลแต่หากไปพบทัญแพทย์แล้วยังปิ่นปัวบ่เซานั่นอาจบอกได้ว่าตับกำลังมีปัญหาอยู่ 9. อ่อนเพลียเมื่อยง่ายหากมีอาการอ่อนเพลียเมื่อยง่ายเป็นประจำท่านผู้ฟังเฮ็ดหยังก็เมื่อยง่ายเนาะ มีอาการเบื่ออาหารห่วมอยู่น้ำนั่นก็แสดงว่าตับของทานนั้นมีความเสี่ยงหรือว่าเป็นพยาธิมะเร็งตับ10เจ็บท้องโดยบ่ฮู้สาเหตุ11เหี่ยวเป็นสีคล้ำ12ผิวแห้งคันตามต้นโต13ยังท้องแน่นท้องอาหารบ่ย่อย14ท้องใหญ่ตินบวมและ15บุคลิกหรือรูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปอาการที่บ่งบอกว่าตับกำลังอ่อนแอท่านผู้ฟังก็ลองสังเกตเบิ่งอาการของตนเองเนาะผู้ใดที่บ่มีความฮอบฮู้ก็อย่าลืมไปพบแพทย์หมอซึ่งว่าปัจจุบันนี้พยาธิพะเยาที่มาตามฤดูกาลก็อาจจะหลายเดและก็เรื่องของพยาธิที่เกิดขึ้นจากอาหารการอยู่การกินนี้ก็หลายท่านผู้ฟังดังนั้นก็ขอให้ประธานนั้นรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงตลอดไปขอบใจข้อมูลและสาระจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มื้อนี้30นาทีก็ต้องขอขอบใจมิลการเดที่อยู่นำกันโดยดีตลอดมาเนาะมื้ออื่นยังหาฟังปกติวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 12:30-13:00 มื้อนี้ลามีรายการไปเพียงเท่านี้สบายดี
0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
7: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวนับแต่วันที่1เดือนมังกรมาฮอดปัจจุบันมีคนเจ็บที่ไปกวดหาเสื้อ HIV หรือพยาธิเอดมีทั้งหมด 13,597 คนในนี้พบเสื้อ381กรณีดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อฮู้ว่าเสื้อพยาธิเอดแม่นอันตรายต่อชีวิตและบ่มียาปิ่นปัวให้หายขาดได้ฉะนั้นเหี้ยงห้องให้ทุกคนในสังคมจงมีการป้องกันตนเองโดยเฉพาะไว้นมสาวนมการมีเพศสัมพันธ์ต้องป้องกันด้วยการใส่ถุงยางอนามัยซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่ป้องกันการติดเสื้อพยาธิเอดได้รวมทั้งเสื้อพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์
8: ตั้งแต่วันที่1เดือน1จนฮอดปัจจุบันนี้คนเจ็บที่สงสัยเนาะเราไปกวดหาเสื้อ HIV ทั้งหมด 13,597 คนในนั้นหันพบเสื้ออยู่381กรณีถือว่าเป็นการติดเชื้ออยู่ 6.5% ก็แม่นว่าอยากให้ทั้งทุกท่านเนาะมีการป้องกันตนเองโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวหนุ่มของพวกเรามีการมีเพศสัมพันธ์ต้องได้มีการป้องกันใช้ถุงยางอนามัยมีสติเนาะบ่ใช้สารเสพติดเพื่อมันจะก้าวไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเฮ็ดให้มีการติดเชื้อ HIV หรือติดเชื้อพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ
7: ดร.นางคำลาเผ่าดาวันได้เรียกร้องถึงประชาชนผู้ปกครองครูอาจารย์มีส่วนร่วมในการโฆษณาสุขศึกษาเกี่ยวกับผลหายและวิธีป้องกันพยาธิเอดเพื่อให้ทุกคนรู้จักป้องกันหลายขึ้นเพื่อให้เป้าหมายการลบล้างเสื้อพยาธิเอดให้ได้ในปี2030ให้สำเร็จสมภวันมาวงไซอ่าน
9: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาได
10: ตึมแอป M Service
11: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนา
10: ะตึมแอป M Service
12: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
10: ตั้งแอป M Service
13: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
10: ่ก็ต้องแอป M Service
14: โอ้ว้าวคักแท
15: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราทะลุคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
13: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
15: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
16: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
17: ข่าวดีข่าวดีข่าวดี
18: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนปุ่งในตา ต้หีดต้ลมตาต้อักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทร
19: ์รายการ Colorful Music
20: Welcome to Colorful Music
19: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
20: The program updates world music trend for you

บายดีไหมรายการนำให้รายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ฮอย 3.7 เมกะเฮิรตซ์พบพอกับ King Minder ทำหน้าที่ดำเนินรายการเริ่มเต้น1โมงฮอต2โมงเอาเป็นว่า13โมงทุกมื้อก็เข้ามาพบมาพอกันผ่านคืนฮอย 3.7 เมกะเฮิรตซ์กาห้อยซ้ำเนี่ยบางคนก็ทูนินเข้าไปติดตามที่94หรือว่าทางเว็บไซต์เนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงสากลเขาแบบว่าถึงสมองเต็มๆตอนต้นรายการนั้นพวกเขาได้หับเพลงสับสนุนจากศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเบาถูกมือเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นได้ฮู้เวลามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาตามืดตามัวตาบ่เห็นแจ้งต่อหินต่อกระจกอยากจะเข้าไปปีนปัวอยากจะเข้าไปทำการปรึกษาพวกเขามีเซียวสารจากประเทศจีนแควงยูนานที่มีประสบการณ์ไล่กว่าสาวปีด็อกเตอร์เสียเทียนโป้ผ่านทำการผ่าตัดไล่เป็นหมื่นๆคนนะเนาะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นมั่นใจว่าเซียวสารพวกเขานั้นสามารถมีคำตอบให้กับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องต่างก็เข้าไปหาได้ที่แถวอันนาน้องบัวทองเนื้อเด้อบ่ได้ไกลน้องบัวทองเนื้อนี่เองสิโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์5เพิ่นได้สอบถามได้ที่020 5755 4111มักเพลงแบบใดก็สามารถซื้อซ่านกันได้กับเมื่อวันจันทร์ก็ชื่อว่าปล่อยเพลงตามใจอยากฟังเพลงเก่าเพลงใหม่ผ่านคืนนี้ติดต่อพวกเราได้คณะจะทำรายการห้างฮานต่างๆอยากจะใช้ช่องทางนี้เป็นช่องทางป้อนข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างลูกค้าก็ติดต่อได้เนาะโทร5ได้ที่030 5787052โทรมาแล้วก็ปะเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานพวกเรานอกจากรายการแล้วก็จะติดต่อกับตอนนี้มาทักทายกันก่อน

烤的，烤的，烤的。เพื่อตอบสนองความห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปุงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

111สอบถามรายละเอียดได้กับเพลงทำอิฐที่พวกเราหยิบให้มีรายการได้ฟังก็เป็นเสียงฮ้องของนักฮ้องสาวดัตช์แล้วก็อิรานแล้วก็บราซิลนักฮ้องทรง3คนมาฮ้องรวมกันบ่ว่าจะเป็นเซดาริซาแฮปโรวิต้าแล้วก็เยชอตฮ้องเพลงนี้อับบิลี่ไม่ถึงความสามัคคีจังหวะก็ได้ใจไม่รายการมันก็จะเป็นภาษาเวอร์ชันฟรีนช์ภาษาฝรั่งนะจริงไหมก็ได้แต่ชื่อแต้มปล่อยโดนระบอบเพลงนี้ก็ปล่อยตั้งแต่2024เดือน6 2024ก็ยังเป็นที่ต้องการของแฟนๆเพลงบางคนก็มักจังหวะเพื่อนว่าฟังแล้วมันได้ใจโดนโดนกิ้งไม้ก็หยิบมามิกซ์ซับกันไปเนาะเพลงเก่าเพลงใหม่ผ่านสองทางนี้ก็ขอบใจทุกคนที่ทูนอินมาขอบใจเป็นอย่างบริษัทเราโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเขาจนถึงท้ายรายการเกี่ยวกับบริการเราโทรคมมีรายการกาซามาสั้นหาดผ่านไลน์สองทางจะติดตามผ่านColorful Music ทุกมื้อเนาะอันใดที่ว่ามีโปรใหม่ๆเพิ่นก็จะติดต่อทีมงานพวกเขาให้มาเว้ามาว่าผ่านช่องทางนี้เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้ฮู้หรือจะติดตามผ่านทางแฟนเพจของเราเทเลคอมก็สามารถติดตามได้

ลายคนก็บอกว่ามักเพลงลอดพื้นจริงไหมก็พยายามเอามาให้มันทึกตามเทรนด์ระยะนี้ก็เป็นไล่คนติดตามเตะบานโลกในน้องฟีฟาเวิร์นครับซึ่งเริ่มมาแล้วก็เลยมีไล่เพลงไล่ซิงเกิลนำปล่อยออกมาจะทึกใจแฟนเพลงแล้วกันถ้าว่าเขาติดตามพวกผู้วานี่ได้ติดตามบอส่วนไล่เวลาแข่งขันบ้านเพื่อนกับบ้านเขามันต่างกันไล่ค่ะมันเดือดโคตรเนาะหม่งบ่ค่อยทื่อกันจะฝากไว้นั่นแหละผู้ใดติดตามบึงการแข่งขันบันเตะรักษาสุขภาพโดยเฉพาะน้องๆนักเรียนม.4 ม.7 ม.4 ก็5ก็แล้วไปเด้อเนาะการซอบเซ็งแม่นบ่แต่ม.7 นี่ตามการคาดการตามที่ข้อมูลที่พวกเขามี17เด็กมืออื่นมือหือเนี่ย59ก็ชื่อว่าเซ็งบันทายก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆตั้งจิตตั้งใจเกี่ยมจิตเกี่ยมใจเข้าสู่บันซอบเซ็งนะบันทายเด็กไล่หงเหียนก็เซ็งกันไปแล้วพักกันไปแต่ว่าคงเห็นเอกสนนี้เพิ่นกระเซ็งแล้วแต่เพิ่นก็ยังมีเซ็งมาทานก็คิดว่ามันอาทิตย์หน้าอาทิตย์ไหนนี่ล่ะก่อนจะเข้าซัมเมอร์ฉะนั้นก็ฝากไปน้องๆเนาะโดยเฉพาะม.7อ่ะโมเมนต์บาจาย้ำได้ก็ติดตาม FIFA World Cup ลืมเบิ่งบทเหียนบ่ได้เด้เอาใจใส่คนกลัวห้ามเหียนเกี่ยมจิตเกี่ยมใจมาซอบเซ็งให้ทันเวลาเซ็งให้ครบทุกวีซ่าพ่อแม่ก็ต้องติดตามลูกเต่านะมีสำคัญเวลาไปเซ็งก็นุ่งถือให้ถึกระเบียบนั่นแหละผมหยุกผมยาวก็ต้องได้ไปตัดได้จะไหนไปฮอนมาผ

ยาเพิ่นบ่ให้เข้าห้องสอบเซ็งเฮ็ดจังได๋นะมันก็มีระเบียบของเพิ่นเลยก่อนจะเซ็งเพิ่นมีการห้างห้ากากเกียมมีประสุมคณะสอบเซ็งที่เกี่ยวข้องครูบาอาจารย์ต่างๆเป็นกำลังใจสู้ๆขอบใจลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการตอนนี้เพิ่นแจ้งยังบ่แจ้งผ่านบริการ FTTH ก็คือบริการอินเทอร์เน็ตเข้ายาวเข้าเหือน

0: อินเทอร์เน็ตเข้าเฮือนแจ็คโซกซ่องซันนั่นก็คือซันทำอีดนี้มันเฉพาะลูกค้าใหม่เอาบริการ FTTH เข้ามีของติดไม้ติดมือทันทีเบอร์งาม5เบอร์โทรฟรีสูงถึง600นาทีดาตาสูงถึง60กิกเอาเข้าแล้วถ้าว่าจ่ายล่วงหน้าอีกนะจ่ายล่วงหน้า3เดือนเพิ่นยังแถมเดือนนำไซให้ฟรี1เดือน6เดือนได้ซ่องเดือนฟรี1ปีได้4เดือนฟรีเมื่อเฮาจ่ายล่วงหน้า3เดือนเฮายังได้เข้าไปสิงโซกซันที่ซ่องอีกได้ซึ่งเพิ่นจะแรนดอมท้ายเดือนนี้มูลค่าเงินสด50ล้านน่ะสำหรับโซกซันที่ซ่องซัพพอร์ตแต่ลูกค้าติดตั้งใหม่บ่บ่ลูกค้าเก่าก็มีสิทธิ์เข้าไปลุ้นเพียงแต่เข้าใจล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปไปลุ้นนำกันท้ายเดือนนี้เพิ่นจะแรนดอมผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมนั่นล่ะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
4: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music, the best radio in town.
6: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
7: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
6: แท้วะอีลีวะ
7: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
6: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
7: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
8: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
2: You are listening to Colorful Music. Enjoy.

าดกันไปอีกตุ้มหนึ่งซิงเกิลที่ยิงไม้หยิบไม้ในรายการได้ฟังก็เป็นซิงเกิลที่ปล่อย2016นี่บอกับบอเป็นซิงเกิลของโพสต์มาลอนนักร้องคันทรีอ่ะของหวนกับมอร์แกนวอลเลนซึ่งทางซองก็เป็นนักร้องเพลงคันทรีจากอเมริกาโพสต์มาลอนก็เป็นแรปเปอร์เป็นซิงเกอร์ของเพลงนี้ Why I Had Some Hell ก็ชื่อว่าเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมแบบถล่มทลายเนาะตอนที่ผู้เกี่ยวปล่อยออกมาใหม่ๆแล้วตอนนี้โดนๆพวกเขาก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังจังหวะก็ได้ใจอยู่สวยๆแบบซีไล่คนทำประทานอาหารกระยานบอจะนอนปากทีมงานเอาเพลงคือขึ้นมาให้ฟังเพื่อจะได้ wake you up โมงหนึ่งก็เริ่มเข้าเยอะเข้างานแล้วเด้แถวนี้อิซ่ามันบอกฉันว่าทางนี้ต้องเข้าเยอะเข้างานแล้วแถวนั้นยังหลับอยู่สิก็ wake you up พอดโมงละประมาณนั้นล่ะพร้อมใจเราโทรแล้วคมทีเดินทางห่วมๆกับพวกเฮามีรายการท่ามว่าบริการ FTTH ถ้าเฮาจ่ายลงหน้าเป็นปีนี่นะแทมแท้ว่า4เดือนแทมอีลี่ได้กิ่งไม้เบาเรื่อยๆว่ากิ่งไม้ก็ท้อนเงินไว้เป็นเดือนปอนไว้รวบรวมเป็นปีแล้วก็จ่ายลงหน้ากันไปก็ได้4เดือนฟรีอีลี่จนลืมลั่งแทนที่เขาจะจ่ายแต่ละเดือนไปแต่เขาบ่ได้แทมนี่มันบึดนึงมันคือว่าหมดอ่ะบึดนึงมันคือแบบมาฮอตไหวเนาะปีนึงคือว่าบึดเดียวได้4เดือนฟรีก็คือว่าลืมลั่งกันไปพุ่นได้ฉะนั้นถ้าเขาจะจ่ายล่วงหน้าจ่ายระยะนี้เพราะว่าได้ท้ายเดือนนี้เด้เพิ่นจะแรนเดิมมอบโซกออกไปเป็นเงินสดเพื่อเขาจะได้เข้าไปในลิสต์ซีเพิร์นแรนเดิมแล้วบนแน่เงินจำนวน50 ล้านเพื่อให้เพื่อนมอบออกไปท้ายเดือนนี้เนาะ

นั้นบริการ FTTH สุขส่องสันก็คือกูได้เอาเข้ามาเอาบริการนี้ติดตั้งมาเขาทันทีเพิ่นก็มีเบอร์งามให้5เบอร์มูลค่าโทร600นาทีดาต้า60060 กิกถ้าว่าเขาใจลวงหน้า3เดือนได้1เดือนนำไส้ฟรีครึ่งปีได้2เดือนฟรีแล้ว1ปีได้4เดือนฟรีจริงไหมก็อธิบายให้มีรายการถามเข้ามาว่าได้แท้บ่ได้แท้อันนั้นเป็นโซกชั้นที่1ส่วนโซกชั้นที่2นั้นบ่ว่าจะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่จ่ายล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปก็มีสิทธิ์เข้าลุ้นเงินล้านไล่กว่า50ล้านกีบท้ายเดือนนี้เพิ่นแรนเดิมผ่านทางแฟนเพจของเราเทเลคอม

สำหรับคะแนนสะสมในเครือข่ายเราโทรละขมตอนนี้เพิ่นเปิดให้พวกเฮานั้นสามารถเอาไปแลกมูลค่าโทรลื้อแลก data ได้เด้อเซนว่าเฮาสามารถเอา100คะแนนแลกมูลค่าโทร 10,000 ใส่ได้5มื้อรหัสตัวนี้มันเลข10จื้อรหัสไว้ก่อนเดี๋ยวกิ่งไม้จะบอกวิธีแลกแบบใดลือมิดรายการจะเอาห้อยคะแนนแลก data มันมี3ทางเลือกให้เนาะห้อยคะแนนแลก5กิกใส่ได้1มื้อรหัสมันเลข11ห้อยคะแนนแลก3กิกใส่ได้3มื้อรหัสมันเลข12และห้อยคะแนนแลก2กิกใส่ได้5มื้อรหัสมันเลข13จำกันได้แล้วเนาะรหัสของแต่ละแพ็คเกจที่เราจะไปแลก10 11 12 13มีรายการสามารถทำการแลกผ่านบริการ M Service ลือจะกดผ่านหน้าจอกดเครื่องไม้ดาว567เครื่องไม้ดาวใส่รหัสที่เราต้องการอยากจะแลกเข้าไปเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเด้อบางคนฟังแล้วคงจะงงว่าเอ๊ะคะแนนเฮาออกมาแต่ใส่คะแนนแมนทุกการใช้งานในเครือข่ายเราโทรคม 1,000 กีบไม่ถึง1คะแนนเวลาเฮาใช้เวลาเฮาโทรมันระบบก็จะสะสมคะแนนอยู่แถวนั้นแล้วเฮาสามารถเอาคะแนนนั้นมาแลกสิ่งที่เพิ่นระบุในขณะนี้ก็คือแลกเป็นมูลค่าโทรแลกเป็น data แต่ละฤดูกาลเพิ่นก็จะระบุออกมาว่าเจ้าสามารถเอามาแลกแบบนี้แบบนั้นแต่ระยะนี้แมนมูลค่าโทรและ data เท่านั้นนะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music the best radio in town
0: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
5: อ
0: แฮ่วะอีหลีวะ
5: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
0: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: You are listening to Colorful Music Enjoy
3: เออนี่ตูน
0: หึ
3: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
0: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
6: โอ
3: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
6: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
0: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ะขอบใจเราโทรละคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเราคงทราบกันไปบริการเราโทรละคมนอกกิ่งไม้กับปอให้รายการได้ฟังว่าจะเป็นบริการ FTTR ซึ่งเป็นบริการที่ให้พ่อแม่พี่น้องพวกเรานั้นสามารถเอาอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนแล้วเน้นความแห่งข้องเน็ตทั่วทุกห้องภายในเหือนเด้อทั่วทุกห้องภายในเหือนเปิดเฉพาะนครลุ่มเวียงจันทน์ก่อนตามด้วยบริการยิ้มกับ Family Package เฉพาะผู้ใดที่ใช้มือถือบริการเบอร์ตื้มเงินว่าซั่นซะบริการเบอร์ตื้มเงินแล้วพวกเฮามีซองแพ็คเกจซึ่งซื้อเป็นแพ็คเกจแล้วเฮาสามารถลงทะเบียนใช้นํากัน3เบอร์5เบอร์สินะก็ตามด้วยบริการ IR ซิมเดียวเที่ยวทัวร์ถ่ายไปแถวนั้นบ่จำเป็นต้องซื้อซิมปลายทางเปิดใช้ IR แล้วมีเป็นแพ็กเกจคงจะทราบกันไปมิดรายการมองว่าเปิดเพลงของลิซ่าให้ฟังแน่ที่ห้องเกี่ยวกับ FIFA World Cup เปิดมาเพลงที่ปล่อยลอดพื้นนี่ก็ทึกใจแล้วล่ะแต่อยากจะฟังโกลห้องลิซ่าห้องรวมกับนักร้องดังอื่นๆอ่ะมาฟังนำกันเลย
1: Yes,

0: Your time goes, goes, goes, goes.
1: นี่รายการก็คงจะได้ยินคำว่า goes แปลบ้านเฮาก็แปลว่าโกนนั่นแหละเนาะโกนบ้านน่ะคือซุ่นหลวงที่นักกีฬาเตะบ้านมุ่งเป้าไปอยู่แถวนั้นน่ะมอบให้แล้วเนาะมีรายการอยากจะฟังผลงานของลิซ่าลิซ่าห้องงอมกันกับแอนนิต้าละและกันยังมีเรม่าห้องเพลงนี้ปล่อยด่วนแล้วบอกระวางท้ายเดือนแล้วนี่เองวันที่21เดือนพฤษภาที่ผ่านมาคงจะทึกใจมีรายการแม่นบ่ขอบใจเด้อที่ทรงแห่งใจเข้ามาผ่าน0305787052มักเพลงซาเพลงไหวก็สามารถแนะนำกันเข้ามาครับเมื่อวันจันทร์เราก็บ่ได้เน้นอยู่แล้วล่ะว่าจะเป็นเพลงซาเพลงไหวเพลงเก่าเพลงใหม่เพียงแต่ฟีดแบคกันมากริ้งกังกันมาผ่าน0305787052ขอบใจเราโทรละคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเขาบริการ FTTH นกย่างจะแจ้งสุขส่องสันตอนนี้พวกเขายังมี10แพ็กเกจให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้เลือกความไวได้ตามใจแล้วปกติแพ็กเกจพื้นฐานก็35เมกนะความไว 165,000 กิบต่อเดือนเวลายการสามารถเลือกเป็นแพ็กเกจ55เมก70 80 100 200 60180 300 300 300สูงถึง400อันนั้นก็เป็นความสะดวกอันหนึ่งบางคนก็ต้องการคมไวแบบฟาแมปหรือว่าแบบธรรมดาไทยเฮาเจ้าค่อยก็ใช้แบบพื้นฐานสินะก็แล้วแต่เพิ่นจัดทางเลือกให้เต็มรูปแบบฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเฮาสามารถเลือกคมไวได้ตามใจกับเราโทรคมแจ็คซุกซ่องสันผ่านบริการ FTTH ทันทีที่ติดตั้งเบอร์นี้หรือว่าทันทีที่ติดตั้งบริการ FTTH เพิ่นก็มีข้องติดไม้ติดมือเซ็นเบอร์งาม5เบอร์ด้วยกันมูลค่าโทรฟรีสูงถึง600นาที Data 60กิกอีกซัมโบนัมถ้าว่าเอาเข้าแล้วจ่ายล่วงหน้า3เดือนแถมเดือนนำไซให้1เดือนฟรีและยังมีครึ่งปีสิครึ่งปีนี้เพิ่นก็แถมให้ตั้งว่าส่งเดือนฟรีแล้ว1ปีได้ถึง4เดือนฟรีถือว่าคุ้มสุดคุ้มนะผู้ใดจะเปิดใช้บริการ FTTH ก็เคี้ยวตัดสินใจตอนเพิ่นมีโปรแบบสีหลักโซกสันที่ส่งนั้นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ก็มีสิทธิ์ลุ้นเงินล้านไล่กว่า50ล้านกิบซึ่งเพิ่นจะแลนเดิมท้ายเดือนนี้เงินไข้ก็คือว่าจ่ายล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปเท่านั้นก็มีสิทธิ์เข้าไปลุ้นลุ้นกันไปเรื่อยๆโอ้กิ่งไม้กันลุ้นทีมงานพวกเฮากันนักล่ารางวัลเช่นกันลุ้นกันไปสำหรับแพ็กเกจ 5G ลาวดิจิตอลไลฟ์กับลาวโทรคมตอนนี้มีแพ็กเกจ 150,000 กิบใช้ได้1เดือนเด้อใช้ได้1เดือนแล้วมีถึง50กิกอ่ะผู้ใดสนใจตัวนี้ก็สามารถสมัครผ่านหน้าจอกดดาว559นะเครื่องไม้ดาววอลตึมบ้าน1กดดาว559เครื่องไม้ดาว513เครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเด้อสำหรับแพ็กเกจซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยโบจำเป็นต้องเปลี่ยนซิมพวกเรามี3แพ็กเกจด้วยกันไปมือหนึ่ง 15,000 กิบเท่านั้นได้การรหัสเป็นเลข1แล้วยังมีบริการ3มือรหัสแพ็กเกจตัวนี้เลข3ราคา 40,000 มี1อาทิตย์รหัสเป็นเลข7ราคานั้นแม่น 70,000ก็ ดังที่พวกเราสมัครนั่นหลักกันท่าวันเลข1ก็ใส่ได้1มื้อเลข3ก็ใส่ได้3มื้อเลข7ก็ใส่ได้อาทิตย์1สินะเอาจื้อรหัสแล้วเนาะเลข1เลข3เลข7เลือกอ่อนได้1วิธีสมัครสมัครไล่ทางเบอร์ตืมเงินเบอร์รายเดือนเด้อทันทีที่เราสมัครแพ็กเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติสมัครแบบเดียวกันง่ายๆมีรายการจดไว้กดเครื่องไม้ดาวทรง34เครื่องไม้ดาว66เครื่องไม้ดาวตามด้วยรหัสที่เราต้องการเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก็ถือว่าสุดคุ้มนั่นล่ะเซ็นมาไปมือหนึ่งสมัครแพ็กเกจเล็กหนึ่งอ่ะ15,000 กีบเดี๋ยวนี้ 15,000 กีบวางเธอไปซื้อน้ำกันยังบ่ได้อันนี้เขาสามารถติดต่อกันได้เมิดมือถือว่าคุ้ม

ำหรับแพ็กเกจเน็ตสุดคุ้มไซแพ็กเกจเน็ตซัพพอร์ตเบอร์ตึมเงินเบอร์รายเดือนมีรายการสมัครสามารถสมัครตัว10กิก10กิกนี่ไซได้10มื้อ 25,000 กิกรหัสเป็นเลข1แล้วยังมีแพ็กเกจ 40,000 1เดือนแต่มีดาต้าถึง15กิกอันนั้นรหัสเป็นเลข2เด้อเฉพาะเบอร์เน็ตนอกจากนั้นยังมีทางเลือกอีกอันหนึ่งก็คือ35กิก 85,000 ต่อเดือนรหัสแพ็กเกจตัวนี้มันเลข3วิธีสมัครก็คือกดเครื่องหมายดาว559เครื่องหมายดาวเลข1นั้นเฉพาะ 10,000 นะเลข1นั้นเฉพาะ 25,000 ใส่ได้10มือเลข2นั้น40,000 15กิกเลข3นั้น 85,000 35กิกสินะแต่กดเอาจะเอาเลข1เลข2เลข3แล้วแต่ใส่เข้าไปเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีเด้อัน
3: ไหนเพิ่นแฮงได้ใจหั่นน่ะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
0: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
0: แฮ่วะอีลีวะ
5: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy.

พลงนี้เป็นผลงานของมาโดน่าร้องเพลงนี้ไว้วันที่4เดือนนี้ที่ผู้เกี่ยวปล่อยซิงเกิลตัวนี้ออกมา Love Sensation แปลรวมๆภาษาบ้านเฮาก็คือความรู้สึกหักเป็นความหักก็ได้หรือว่าความรู้สึกของการว่าหักหรือว่าสัมผัสความหักประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นซิงเกิลสร้างกัดอยู่ในอัลบั้มสตูดิโออัลบั้มที่15ของมาดอนน่าที่จะปล่อยเต็มโตในบอซ่าแล้วมีซิงเกิลตัวนี้ Love Sensationความหมายอันหนึ่งหรือว่ามีเนื้อในเพลงตอนหนึ่งที่ย้ำลายเลือกเกินบอกว่า when you are here with me there is nothing that we cannot do แต่เวลาเขาฟังเพลงเนาะเวลาเขาเจ้าห้องอ่ะมันก็จะ brain in เข้าไปคำเมาต่างๆแล้วมันฝังแกค่อนข้างจะยากเริ่งแปลว่าเมื่อพวกเขาอยู่ด้วยกันบ่มีสิ่งใดที่จะที่พวกเขาจะเฮ็ดบ่ได้มันคือความมั่นใจมันคือความรู้สึกที่ได้สัมผัสกับคำว่าหักเนาะการหยิบมาให้มีรายการได้ฟังเก้าไม้มิกซ์ซับกันไปขอบใจลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขากับบริการลาวโทรคมถ้าว่าฟังกิ่งไม้ปล่อยไปแล้วอธิบายไปก็ยังบ่ทันเข้าอกเข้าใจยากจะได้ข้อมูลอีกเติมพ่อแม่พี่น้องพวกเขาก็สามารถสั้น 5,101 เกี่ยวกับบริการมือถือเด้อบริการตั้งตัวกัน175178ส่วนอินเทอร์เน็ต131นอกจากนั้นยังสามารถสอบถามผ่านสายด่วนบริการเสริมบ่ว่าเกี่ยวกับแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆหรือบัตรดาวน์โหลดเสียงเพลงรอสาย data และข้อมูลต่างๆสินะก็สามารถสอบถาม5858ได้มีติมช่องทางหนึ่งพ่อแม่พี่น้องสามารถติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆโปรโมชั่นต่างๆผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมหรือผ่านทาง M Service ซึ่งเป็นบริการที่เพิ่นรวบรวมทุกการเคลื่อนไหวและโปรโมชั่นต่างๆผ่านช่องทางนั้นก็ขอบใจทุกคนที่ทูนอินมามื้อนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไกลมงแล้วยัง2 นาทีมีความหมายเพิ่นว่าคือโอกาสนี้เซย์กู๊ดบายกันไปมาพอกันมื้ออื่นโมงเก่าสำหรับมื้อนี้สบายบ๊ายบาย

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพอตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้ยางสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: ืมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
1: ต้องแอป M Service
2: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
1: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
1: ต้องแอป M Service
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอป M Service
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ธาตุยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: หนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปเชิญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานม่วนสื่น
9: อ้าวไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่ออ้าวโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเซาแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคาโรยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของทานไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ02054495449เอนไซม์หน้าหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
10: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกสีพาคันเป็นป่ากีอ้นพันสั้นกสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำรานมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้มาพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันที่15มิถุนายนแล้วเด้อพี่น้องเด้อ15วันเต็มๆกันและเป็นมื้อขึ้น1ค่ำเดือน8พ.ศ. 2569วันจันทร์มื้อได้15วันเต็มๆของเดือนมิถุนายนก็ถือว่าเป็นครึ่งเดือนแล้วสั้นๆเนาะ15วันเต็มๆแล้วเด้หาวเดือนหน้าก็สิกรกฎส่วนตัวนี้นะลูกใหม่นางใหม่เจี๊ยนใหม่ใจใหม่สร้างผลงานใหม่ใหญ่หลอกกว่าเก่าเอามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุภัทโอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียร่างกายก็ได้ ันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเขาบ่สะอาดเด้จังสันก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุภัตโอสถนี่ละเอามาเล่าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเขาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเขาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุภัตโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449-5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกันเอาบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเพราะเขามีโครงการดีๆน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นี่ตัวนี้ได้แมนโครงการดีๆของบริษัทไอราดาลาวของพวกเขานำเสนอเด้อพี่น้องเด้อโครงการนี้เป็นโครงการสวัสดิการภายในบริษัทเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความอุ่นใจเด้และสร้างความอุ่นใจผลิตภัณฑ์ของเขาก็มีอยู่1โนนีเอนไซม์2สมุนไพรฟอกเลือด3สมุนไพรคลายเส้นมี3ผลิตภัณฑ์มานำเสนอเด้อพี่น้องเด้อระบบกองทุนสมาชิกทุกท่านซื้อ1ชุดเนาะสมทบ 100,000 กีบนำไปช่วยเหลือตามเงื่อนไขระดับสมาชิกเขาซื้อ1ชุดมีค่านอนห้องหมอ 300,000 กีบต่อ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่นครับ2ล้านกีบแน่ซื้อ3ชุดค่านอนห้องหมอ 900,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่น5ล้านกีบเลสาวาทานซื้อ3ชุดได้เนาะพิเศษระดับ VIP เมื่อทานซื้อ6ชุดเนาะ6ชุดนอนห้องหมอนี่จะได้1ล้าน6แสนกีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตจะได้10ล้านกีบแล้วก็ทานา VIP Plus สิทธิ์เจ็บป่วยพิเศษบ่เกิน2ล้านกีบต่อครั้งสามารถได้รับสิทธิ์ซ้ําในเมื่อครบ10ชุดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แม่นโครงการดีๆรับการพิจารณาจากคณะกองทุนเป็นกรณีพิเศษเงื่อนไขอายุสิทธิ์1ปีมีใบยังยืนของหมอสิทธิ์บ่เกิน3ครั้งต่อปีสิทธิ์เฉพาะสมาชิกห้ามโอนห้ามขายสิทธิ์สวัสดิการภายในบริษัทบ่แม่นประกันภัยชีวิตเด้อบ่แม่นประกันภัยสุขภาพเอาคำควรของพวกเขาสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ท่านผู้ที่รักษาสุขภาพเนาะอย่าสุลืมเด้อทุกท่านบ่จำเป็นต้องซื้อสุดใหญ่กับโนนี้เอนไซม์ครับยาฟอกเลือดกับสมุนไพรกระสายเส้นเฮานี่นะบ่จำเป็นซื้อสุดใหญ่ดอกซื้อสุดใดก็ได้ว่าซั่นซะบ่จำเป็นต้องซื้อสุดใหญ่ในครั้งเดียวเพียงแต่เริ่มต้นดูแลรักษาสุขภาพของท่านสุดทดลอง10มื้อ15มื้อหรือ30มื้อก็ได้เด้อสามารถนำยอดสะสมได้หมดบ่ว่าจะเป็นสุดฟอกเลือด3ทวีปสุดคลายเส้น3ทวีปโนนี้เอนไซม์บริษัทของพวกเขาซื้อแบบแยกก็ได้จะซื้อผสมกันก็ได้จะซื้อแยกก็ได้เด้อบริษัทนับยอดสะสมรวมกันทั้งหมดเบิ่งแยงดูแลสุขภาพของท่านไว้ยิ่งดูแลสุขภาพไว้ยิ่งมีสิทธิ์ไว้ยิ่งสะสมไว้ยิ่งเข้าใกล้โอกาสได้เข้าร่วมโครงการสุขภาพที่ดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้อันนี้แมนจากบริษัทไอราดาลาวอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดของพวกเขาเนาะฝากให้เป็นคืออย่างสั้นสะสมไว้ยิ่งเข้าใกล้โอกาสได้เข้าร่วมโครงการสุขภาพที่ดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้อย่ารอท่าเด้อพี่น้องเด้อให้สุขภาพมีปัญหาแล้วคอยมาดูแลนะเริ่มวันนี้เลยเริ่มดูแลวันนี้สะสมวันนี้เพื่ออนาคตที่อุ่นใจของท่านและคนที่ฐานหักเนาะสุขภาพดี
8: มีคุณค่ากลัวทุกสิ่งและวันนี้สุขภาพดียังสามารถสร้างโอกาสดีๆให้แก่ครอบครัวของท่านได้อีกด้วยสุขภาพดีมีคุณค่ากลัวทุกสิ่งและวันนี้สุขภาพดียังสามารถสร้างโอกาสดีๆให้แก่ครอบครัวของท่านได้อีกปัจจุบันนี้พวกเรามีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพพ่อแม่คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงเด้อพี่น้องเด้อโทรเลยเนาะโทรหาพวกเราเลย020-5449-5449 020-88-565-599 020-88-565-599เพราะว่าท่านจะมีคำ

0: ในด้านสุขภาพรักษาห่างกายของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพราะสุขภาพดีบ่แม่นเพียงแต่ลดค่ารักษาแต่ยังได้รับผลตอบแทนกลับคืนอีกด้วยแน่อันนี้ข่าวดีเนาะเป็นโครงการของสมาชิกเข้าร่วมโครงการครบ1ปีเนาะแม่นจะได้รับรางวัลตอบแทนคือจังซั่นผลิตภัณฑ์เอ็นไซโนนี้ยาฟอกเลือดยาแก้เส้นแก้เอ็น3ผลิตภัณฑ์เอามาเว้าให้กันฟัง
1: เอามาทักทายกันละวันนี้ก็มาฟังลับกันเนาะพี่น้องเนาะฟังลับกันสักก้อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมนต์ชื่นในรายการเนาะมดสุภูสุคน

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: เอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8856-5599 020-8856-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสวยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
3: อ่ะบาดนี้มาฟังนิทานกันเรื่องลูกพะรู้ละหลานพะลองยังมีบ้านป่าผาดอยแห่งหนึ่งของชนเผ่าลาวกลางบ้านนี้นี่เอิ้นกันทั่วไปว่าบ้านพะรูพะลองเน่ชื่อบ้านลูกพะรูหลานพะลองเป็นชื่อบ้านพะรูพะลองเขาเจ้าเอาการทางป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวเพื่อเลี้ยงชีพตั้งแต่ใดมาไหนเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องได้หลบล่างไปเถอะละน้อยการทางป่าเฮ็ดให้มันเจ็ดให้เขาทุกข์ยากไปหน้าสภาพอากาศก็ชะบ่ดีก็อิงใส่แนวทางนโยบายของพรรคเฮาเดี๋ยวนี้ก็หลายจุดเพิ่นก็ได้ล่มเลิกแล้วการทางป่าเฮ็ดให้ลงมาสู่นาและสู่ทงเพียงและว่าซั่นซะแต่อันนี้ก็เป็นนิทานเล่ากันในฮู้มื้อนึงในฤดูการทางไห้นี่แหละภายหลังการทางไห้มาหมดมื้อแล้วชายไว้กลางคนคนหนึ่งไอ้นี่คนกึกกักคึงคังมังมอก้ามใหญ่ดำปื้อเด้เพราะว่าเฮ็ดให้เฮ็ดนาเด้เนาะทางให้เว้ยกลับมาจากการทางให้แล้วนี่แล้วก็โอ้ยเหนียวตุนเหนียวโตแวะอาบน้ำอยู่แม่น้ำแห้งนี่สบอเหลียวเบิ่งแม่น้ำคือกว้างขวางดีแล้วก็ใสเย็นเป็นตาอาบซึ่งเป็นบอนที่เคยอาบอยู่ทุกๆมื้อพอไปถึงวังน้ำแล้วก็ปลดขวัญแล้วขวัญคู่ชีพเราไว้เนาะออกจากบ่าแล้วปงไว้อยู่ส้นขอนไม้หันไม้ผัดไม้แกนเว้ย บ่ปงล่าได้เอาขวัญออกจากบาลซับกึกไว้หั่นนะเออซับกึกไว้หั่นน่ะขอนครนไม้แกนยาวเหยียดแคมวังแม่น้ำนั่นหลังจากนั้นก็เอาผ้ากระเตียวนี่และฟักผ้ามีทั้งขวัญทั้งผ้าดิของลาวหั่นก็ปดลงไว้อยู่ถึงขอนเช่นเดียวกันการอาบน้ำของลาวน้อยมันห่อนไว้กระแสเอาดนในหกใส่หกขวดในเนาะไรเหงื่อไรคาวออกหรือว่าซะอาบได้ชมมาพอควรแล้วหกถูกกี่ใครพอสมควรแล้วแล้วก็อ้วยหน้าขึ้นมาจากวังน้ำแล้วหอยบัวได้นุ่งยังไดเออแก้และตูดลดทอมลดบัวได้นึกแล้วว่าจะนุ่งอันนาอย่างแล้วว่าซะแก้เครื่องแล้วก็ขึ้นลงน้ำลดแล้วพออ้วยหน้าขึ้นมาจากวังน้ำจะวันนุ่งเครื่องละจะมานุ่งเครื่องโอ้ยบ่เห็นชะแล้วมันไผมาลักเอาเนาะบัดนี้ทั้งควันทั้งฟักผ้าทั้งผ้ากระเตียวผ้าเขียนหัวก็บ่เห็นบาดนี่โอ้ยแหงวาวจากเฝ้ากับเมื่อลาวนี่ก็คึดอยู่จังซั่นแล้วบัดนี้มันผู้ใดเอาไปซอกใส่ก็บ่เห็นไงพุ่นก็บ่พ่อคอนไม้ก็บ่มีบาดนี่อ้าวมันละคือคนหายตัวได้นี่ว่าซั่นซะซอกหาคอนไม้ก็บ่เห็นเราก็ต้องตกสะเง้อต่อเหตุการณ์ที่บ่นึกบ่ฝันนั้นขอนไม้แกนลำนั่นก็หายไปคือกันนี่มันหนีตอนพุ่นมุดน้ำบ่จักมันไปใส่บ่ฮู้ขวัญก็บ่เห็นฟักผ้าก็บ่มีรวมทั้งผักกระเตียวผ้าเขียนหนวดที่ปงไว้อยู่ถึงขอนก็หายไปน้ำกันจ้อยเราก็หมดปัญญาซอกปีนพุ่นปีนพี่พึ่งพุ่นพึ่งพี่ก็บ่เห็นจึงจำเป็นต้องรอท่าให้ดวงอาทิตย์ตกดินซะก่อนมันก็สิคลายแรงแน่ละล่ะว่าซั่นจึงจะคอยลักเข้าบ้านกาว่าบ่อยคนอื่นเห็นตนเองเพราะว่าบ่ได้นุ่งอย่างป้าตู่ล่อนจ้อนเออเป็นคือจังซั่นหลังจากตะเวนตกดินก็จึงค่อยกลับเฮือนกับศาลได้เมื่อลุนมาซ้ายผู้นั้นก็โอ้ยเกิดเป็นไข้ย่างแหงแล้วอาการไข้หน้าประหลาดแท้ๆพี่น้องเอ้ยเราอยากกินแต่น้ำบ่เฮ็ดอีสั่งเลยอยากแต่น้ำนะห้อนในบ่อยากน้ำอยากอย่างนั้นอยากอาบน้ำอีกบ่แม่นสิอยากกินแต่น้ำแล้วอยากอาบน้ำพร้อมอยู่ตลอดถ้าบ่ได้อาบน้ำนี่ใจสิรูปสิขาดล่ะต้องตายมื้อนี้วันนี้อย่างแน่นอนฉะนั้นผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็จึงชวนพี่น้องป้องปายแล้วช่วยเอาน้ำมาให้เพื่อให้เรากินตามใจมักจนฮอดมื้อที่7ชายคนนั้นก็ยังเป็นไข้อยู่คือเก่าสันทดๆอยู่แล้วลาวก็จึงได้อ้อนวอนพ่อแม่และกับญาติพี่น้องของลาวว่าจะขอไปกินน้ำอยู่ที่ทาน้ำด้วยตนเองบ่ให้ไผไปนำลาวก็จึงเว้าขึ้นว่าเอ้ยพ่อแม่เอ้ยโลกในกระจกคอพ่อแม่และพี่น้องเฮาเนาะบ่ต้องมาเฝ้าเฮาดนไหลก็ได้ดอกเฮาอยากไปกินน้ำด้วยตัวเองโดห้อยน้ำหั่นนะจะชุกขัดเคินเฮาเด้อว่าซั่นซะชายหนุ่มทั้งสั่นทั้งอย่างเด้บอกพ่อแม่ขึ้นในนั้นย้อนความอ่อนวอนหลายครั้งหลายหนพ่อแม่พี่น้องก็คัดบ่ได้คีนบ่เป็นก็จึงอนุญาตให้ลาวลงไปกินน้ำตามความประสงค์ใจพอไปถึงวังน้ำชายคนนั้นก็โอ้ยซื่นอกซื่นใจซะแล้วลอยน้ำลิ้นย่างสนุกสนานแบบบ่ย่าย่านอย่างสำราญใจแบบบ่เคยไข้เคยเจ็บอาการเจ็บไข้ก็หายไปเลยหมดน้ำลงใต้ขึ้นเนื้อลายลบลายตาวทั้งพี่น้องก็ซ้อมเบิ่งคือกันมันเป็นอะไรทั้งผู้แม่ก็ได้ลมกับพ่อว่าอ้ายพ่อมันอ้ายลูกเฮานี่คือว่าสดเสริญเนาะเท่าเนาะก็เบิ่งลูกเด้อติดตามเด้อทางผู้พ่อเพิ่นก็เว้าขึ้นว่าเออก็ติดตามมันคือกันแล้วเจ้าก็อย่าละสายตาว่าซะเนี่ยหลังจากนั้นก็เบิ่งไปเบิ่งมาอ้าวพี่น้องก็เบิ่งผู้นั้นก็เห็นซ้อมเบิ่งอยู่ถึงบกนั่นล่ะบ่ให้สุดท้ายแล้วหมดพุ่นหมดพี่หมดขึ้นเนื้อลงใต้ลายลบลายตาวสุดท้ายก็หายแวบไปนำวังน้ำหันซะเลยอายเนี่ยโอ้ยฝ่ายพ่อแม่พี่น้องซ้อมเบิ่งอยู่ถึงกกถึงบกบกก็ห้องให้แล้วก็พากันหมดซอกหาคือกันแล้วหาศพของเท่าจน2มื้อ2คืนก็บ่มีไผพบเห็นต่างคนก็ต่างสงสัยต่างคนก็ต่างเดาต่างคนก็เว้าไปทั่วทิพย์บางคนก็ว่าต้องเป็นผีแถวนี้แหละเอาไปเฮ็ดพัวว่าหรือว่าแน่ใดบางคนผัดว่าเราต้องถือเงือกอยู่วังน้ำนี่แหละเอาไปกิน ต่างฝ่ายก็ต่างเว้าต่างๆนะนะกาวาตามความเชื่อของชาวบ้าน
4: โอ้ยมันแม่นเงือกตัวนี้กินละบ้าบ้าอันนี้หัน
3: ทางผู้หนึ่งผดอดมาว่า
4: สาวกะราคือกันนั่นแล้วว่ามันเหงือกกินแล้ววะ
3: ไหนพี่นอกซ้ำเหนือก็มาห่วงก้าวถึงที่ด่าเงือกที่อยู่เมืองบาดาลเฉลยได้บัดนี้โอ้โทมีหอดบาดาลเมื่อเทือกขวัญของทรายคนนั้นเสียบเข้ากลางงอนด้นนี่แหละโอ้งานด้นงอนด้นหมายว่างอนอยู่ต่อการคอลงมาหาบาลัยโอ้ก็ดิ้นหนควนคางย้อนความเจ็บขอดไม้ผัดแม่นนางเงือกซะแล้วลูกพญาเงือกเจ็บปวดลงไปทูลพ่อพญาของตนเองว่าตนได้ถูกเสี้ยนนำจากเมืองมนุษย์ขอให้พระองค์จงโปรดเมตตาช่วยปินป่วยให้หายจากความเจ็บปวดเดทอนบ่ดังนั้นก็จะตายแท้แล้วโอ้ธิดาก็ได้ไปเว้ากับผู้พ่อว่า
5: เอ้ยพ่อเอ้ยเดี๋ยวนี้ลูกฉันจากถึกเสียนอีกยังปักอยู่ถึงเมืองมนุษย์ท่านนาลูกก็สิตายแล้วนี่สวยป่วยลูกในท่านพ่อเอ้ย
3: ว่าซะไหนโอ้ลูกพญาเงือกในไทยเมืองพอดีทั้งพ่อพญาเงือกผู้ทรงมีอิทธิฤทธิ์ฤทธิเดชอนุภาพก็เฮ็ดหยังบ่ได้คือกันจึงได้แต่สั่งให้เสนามาดไปตีข้องห้องเปล่าทั่วเมืองคันหากไผสามารถช่วยเหลือปิ่นปัวลูกสาวของตนให้หายได้จะให้รางวัลอย่างมากมายและกายกองตามความประสงค์แลเออเสนาอมาตย์เอ้ยสู้ไปเบิ่งดูไปซอกหม้อดีๆมาปั่วลูกสาวกูนี่นะเป็นยังวะถูกเสียนถูกน้ำมาที่เมืองมนุษย์พุ่นมาไวได้ปั่วไวได้คันปั่วให้คาดนี่ฮิเฮเครื่องข้องบรรณาการมากมายกายกอง
6: ว่าซะทางเสนาอมาตย์ก็หับปากหับคำคงจะไปซอกแต่แล้วก็บ่มีเงือกตัวใดที่สามารถปิ่นปัวได้อาการเจ็บของนางก็นับมือนักหน่วงขึ้นไปเรื่อยๆห่วยมันหลายมือมันสิห่มหนองได้บ่นี่ได้7มื้อ7คืนแล้วพอพญาเงือกก็จึงสั่งให้เสนาไปตามหาหมอโหนมาทำนายทายทักเบิ่งว่าแม่นไผสามารถปิ่นปัวลูกของเพิ่นให้หายได้เว้าขึ้นว่าโอ้คันว่าบ่มีความสามารถคือพวกเจ้าจังซี่แล้วก็ลองเบิ่งดูไปซอกหมอโหนหมอทำนายมาเบิ่งให้เข้าทำนายเบิ่งว่าลูกเขานี่มันอีตายภายในเกียรติวันนี้บ่รู้ว่าอีมีไผมาปัวมันขึ้นได้เนี่ยฮอกซอกมาว่าซั่นๆโอ้หลังจากนั้นก็ไปซอกมาแล้วหมอที่เคี้ยวที่สุดก็ได้มาดูหักไม้ไหลหมอไปเฉลยแล้วหลายลบหลายตาวจึงถวายว่า
4: ลูกสาวของพญาเงือกจะบ่ตายคนหน่อยถ้าหากซามาดไปนำเอาหมอผู้นี้มาได้แต่หมอผู้นี้คือบ่คือพวกเฮาเขาหน่อยมันแม่นมนุษย์เราผู้เดียวเท่านี้แล้วที่สามารถจะปิ่นปัวลูกเศร้าของพระองค์ให้หายได้แท้เขาหน่อย
3: ว่าฉันซักโอ้หมอหนเนี่ยซ้อมใจละฟังเสียงกันเลยพญาเงือกอันมีบริวารหลายห้อยหลายพันจึงสั่งการในเสนาเงือกและสมุนแปลงกายซะละได้บัดนี้โอ้มีอิทธิฤทธิ์เด้อดอกแปลงกายเป็นมนุษย์แล้วฟ้าวดันดุ้งไปยังเมืองมนุษย์ย่างไวว่าพอฮอดเมืองมนุษย์ก็พอพอดีเลยล่ะของหูบ้านอยู่ในเนาะหูบ้านเพิ่นอยู่ไปฮอดเมืองมนุษย์ก็พ่อรถและกับชายหนุ่มคนนั้นกำลังอาบน้ำในห้องลำทำเพลงเย็นสบายสาวนากันอยู่เ
4: ย็นสบายเย็นสบายสาวนา
3: อยู่สั่นแล้วสาวไห้สั่นเลยเนาะ
4: เย็นสบายเย็นสบายสาวไห
3: ้สาวไห้สาวนาเสนาเงือกเห็นดังนั้นก็จับเอาทรายคนนั้นไปถวายพ่อพญาเงือกเสร็จแล้วเสร็จแล้วนอกจับโดยง่ายแล้วเว้ยแนวเงือกโดยบ่หักทรายคนนั้นรับตาให้แจบพอรับตาแจบแล้วก็ลืมคิงสัวขาวมืนตามาทรายคนนั้นก็เห็นสิ่งแปลกหูแปลกตาบ่คือบ้านคือเมืองตนเองเสร็จได้บัดนี้จึงคิดว่าอาจจะแม่นเมืองอื่นไปซะแล้วแสดงว่าตอนอาบน้ำหมดน้ำลบไปลบมามีพวกเสนาเงือกนี่มาเอาไปแล้วว่าฉันซะในหันบรรดาคนที่มาหุ่มเบิ่งนั่นก็บ่แม่นคนซะละเลยจักมีหอนจักมีแหนมีหยังละบ่มีแต่บ่เฮานะมีแต่หอนตลอดเครื่องนุ่งของเธอนี่ก็คือจังหวะติดอยู่กับตัวหมดซ้ำบ่นำยังเอาผ้าแดงเขียนหัวอีกหมดทุกคนนี่หมายถึงพญาเงือกหัวแดงได้นี่ได้ เพราะยังเข้ามาพระศาสเห็นพญาเงือกที่นั่งจนเทินสูงกว่าหมู่เป็นเสียงอ้อนวอนทรายคนนั้นว่าโอ้โหแม่นเจ้านี่บ่ทรายหนุ่มเอ้ยเจ้าผู้สูงศักดิ์เอ้ยกรุณาช่วยชีวิตลูกของผู้ข้านี่ได้ทอนเจ็บมาจากเมืองมนุษย์ได้หลายมื้อแล้วถ้าหากทานปัวดีข้าจะให้รางวัลเจ้าอย่างล่วงลายบ่ทรายหนุ่มมึนงงยังบ่ฮู้สาเหตุหยังเลยบ่ฮู้จักสิตอบแนวใดก็จึงได้แต่งึกหัวปนก้มหน้าไปน้อยนึงนะแล้วก็ว่าว่าโอ้คันว่าเป็นน้ำนั่นขน้อยก็ข้อเบิ่งอาการแหละจะปิ่นปั่วเบิ่งก่อนสันว่าข้าคู่ข้าค่ายนั้นจึงขวาวกันตำลัง
6: ว่าซะไหนไอ้นี่ยังบ่มั่นใจได้บ่แม่นหมอเลยเนาะหาว่าทำท่าเข้าจูงมาจากนั้นพอพญาเงือกก็จึงพาชายคนนั้นไปเบิ่งลูกสาวซึ่งนอนห้องให้อยู่ในบ่อนนอนด้วยความเจ็บปวด
5: เอ้ยตายแล้วผัวกับบ่ทันได้ตายแล้วนะ
6: เออยังเป็นห่วงอยากได้ผัวอยู่ชายคนนั้นเมื่อมาเห็นผู้กําลังเจ็บอยู่นั้นแล้วก็จึงแปลกใจว่า
5: ป้าม
6: ันเป็นหยังขวัญของเราจึงค่อยมาซับอยู่งอนดนเออมื้อนั้นเราซับไว้ขอนนั่นจึงว่ามาอยู่งอนดนของนางเงือกนี้ฟักผ้าผ้ากระเตียวผ้ากระเตียวฟักผ้าผ้าเขียนหัวก็ยังอยู่สภาพเดิมยังพาดอยู่หั่นเราก็คุดอยู่ดนเติบจึงสวดฮู้ว่าโอ้ขอนที่อยู่แคมน้ำที่เราเอาขวัญซับไว้ปักไว้หั่นกับผ้าอย่างแม่นนางเงือกนี่แล้วแน่นอนแหละมาอาบแดดอาบน้ำว่าซั่นซะเออจากนั้นชายคนนั้นก็จึงทำท่าคือว่าตนเองนี่เป็นหมอใหญ่ซะได้มาจากเมืองมนุษย์แล้วก็ว่าคุณว่าเออเบิ่งโดคือว่าเป็นจังไสน้อโอ้มันบ่มีปัญหาเด้อพอพญาเอ่ยเฮาสิค่อยปิ้นปัวเออเพิ่นสิค่อยปิ้นปัวแล้วก็จมพึมพำพึมพำจมมนขนคาถาคือแล้วก็อมแป้วเทียนที่ดุกวาบวาบ2เทื่อ3เทื่อแล้วจึงคอยจับเอาฟักผ้าและผ้ากระเตียวออกจากตัวของนางเงือกแน่ถอดเอาฟักจับเอาฟักผ้าแล้วก็ผักกระเตียวผักกระเตียวเนาะออกจากตัวนางเงือกมันนางเงือกเห็นดังนั้นก็จึงคิดว่าโอ้แม่นมนแท้จึงพร้อมกันถอนใจได้และเสริมคําเว้าไปว่า
5: อยากอยากได้หยังก็สิเอาให้เนะ
6: ทางพ่อพญาเห็นจังซั่นแล้วว่าคุณเนาะเฮาก็ว่าคือกันนั่นแล้วอยากได้เงินเฮาก็สิเฮออยากเอาจักเก็บว่าซั่นซะชายคนนั้นก็เป่ากลับไปกลับมาหลายเทื่อ3ทีก็จึงคอยถอดเอาขวัญออกจากตัวนางได้อย่างง่ายดายที่สุดเนี่ยเป็นขวัญเราเองเนาะเมื่อดึงขวัญออกจากแล้วนางเงือกก็รู้สึกเศร้าเจ็บเศร้าปวดปานปิดทิ่มซะแล้ว
5: หายสว่างทันที
6: พญาเงือกเห็นลูกสาวของตนเองหายดีจังซั่นก็จึงดีอกดีใจขอบใจน้ำสาวชายหนุ่มคนนั้นและพร้อมที่จะให้รางวัลตามคำสัญญาที่ว่าไว้เพื่อเป็นการตอบบุญแทนคุณเออเห็นลูกสาวเฮาดีแนวนี้เฮาก็มีความภาคภูมิเจ้าส้มเชยเนาะท้าวเอ้ยโอ้จังแม่นมีฤทธิ์เดชก้าวเก่งปิ่นปัวให้ให้คาดได้แนวนี้เฮาก็จะเอารางวัลเงินคำให้อยากได้จักกี้บอกมาเฮาเอาให้รางวัลตามสัญญากันแท้แต่แล้วชายคนนั้นพัดปฏิเสธบ่เอาหยังนอกจากสิ่งเดียวคือความซื่อสัตย์ต่อกันบอกกบฏขดเลี้ยวและขอน้ำพญาเงือกบ่ให้จับลูกหลานของผู้ฆ่าไปกินย้อนเห็นคุณงามความดีของชายคนนั้นที่ช่วยเหลือลูกสาวของตนเองพญาเงือกก็จึงได้หับปากพร้อมทั้งกินน้ำสาบานและประกาศให้บรรดาเงือกทั้งหลายที่อาศัยอยู่พื้นบาดาลบ่ให้จับเอาลูกหลานพระลูหลานพะลองก็คือสนเผานั้นไปกินอย่างเด็ดขาดถ้าผู้ใดพาฝืนจะต้องถูกลงโทษถึงแก่ความตายหลังจากนั้นพอพญาก็จึงสั่งให้เสนาเอาทรายคนนั้นไปส่งที่เมืองมนุษย์คือเก่าเออเอาความสัตย์ซื่อความบริสุทธิ์ต่อกันเพิ่นฮ้องว่าจริงใจต่อกันนั่นแหละมันก็จะเฮ็ดให้เฮาตกน้ําบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้เพิ่นว่าไปทางใดก็มีคนหักคนแพงฉะนั้นเพิ่นจึงค่อยว่าจงมันทําความดีไว้ไผบ่ยอก็ตามสร้างผู้ที่ทําชั่วไว้ไผสิย่องก็สร้างมัน
2: เอ้าไปจังได๋มาจังได๋นี่น่ะพ่อเอาโอ้ยกสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้ว แต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มแล้วเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
7: เอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเฮาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นแน่บ่มึนตีนบ่มึนมือแน่นอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ท่านรักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโอ020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสวยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรเลือดลมให้ร่างกายแข็งแห้งทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทส์คลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ02054495449 02088565599
2: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น.-15:30 น.อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายยาเสพติดเป็นผิดเป็นภัยผู้เสพตายผู้ขายติดคุกผู้ทุกข์ใจคือพ่อแม่สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข้อมูลทางด้านกฎหมายมาพบกับทางรายการกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 12:35 เวลา 13:00 และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:05 น.-15:30 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและในมือนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยปาวีคำเพชรธารกุลท่านผู้ฟังที่หักเพลงมาพบกับทางรายการของพวกเราในมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการนั้นมีข่าวการเคลื่อนไหวของแขนงการยุติธรรมมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังมีเนื้อในของกฎหมายซึ่งว่าในมื้อนี้หัวข้อที่ว่าเราจะมานำเสนอนั้นก็คือการค้ำประกันซึ่งว่าการค้ำประกันนี้จะมีความหมายคือแนวไหนตามที่กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งฉบับเลขที่55/2พ.ศ.ลงวันที่26 มิถุนายน 2018ซึ่งว่าจะมีเนื้อในแนวไหนนั้นรายละเอียดที่3เฮาจะมานำเสนอและอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังและในตอนท้ายของทางรายการก็มีคำศัพท์กฎหมายวันละคำมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเติมอีกแต่ตอนนี้เป็นเวลาที่จะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการของพวกเฮากันสักก่อนในระยะต่อไปเฮาจึงมาโอล้มและมานำเสนอข่าวการเคลื่อนไหวให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังตอนนี้ให้ท่านได้พักก่อน

0: ฮัลโหลเสี่ยว
1: ฮัลโหลเสี่ยวตัวอยู่ไ
0: ซกันกำลังขับรถอยู่เสี่ยวกำลังกลับแก้เครื่องมาส่งเพิ่น
1: วะส่งเครื่องแล้วมาเบรกเฮือนเอาเด้อมีเบรกสิลมน้ำ
0: ไล่ๆแล้วจิไปหาเด้อป้าฝ่างานเลยนี่คือกินตลอดแท้เชียวแต่มื้อนี้เฮาลืมน้ําบ่ได้หลายเลยมื้ออื่นเฮาต้องได้ไปส่งคืนเพิ่นแต่เจ้ามื้อ
2: โอ้ยเชียวโดนๆพบกันจัดหนักจัดเต็มนะเฮาน่ะเออนี่หมู่เฮาบักดําก็ขับรถแก้เครื่องขึ้นตัวนี้แหละแต่มันก็ดื่มตลอดยังบ่เป็นหยัง
3: สบายดีเฮาดําเด้อเฮามียาดีเด้อเชียวเดี๋ยวเฮาจัดให้เลย
0: เอายกซะป้าโทรหาโมงเจ้าแล้วคือแม่งลาป้านี่7โมงก็มีเวียกเลยก็จะไปกวนเลยฟ้าวแ
3: ลเดี๋ยวๆเฮามียาดีแก้เหงานอนเอา2เม็ดไปก่อนเด้อเซียวถ้าติดใจจึงโทรเฮาอีกกินเม็ดเดียวห้ามห้องว่าบ่เหงานอนและขับรถบ่เมื่อยอีก
0: ว่าขอบเด้อเซียวไปกวนเด้อไปกวนเด้อฟ้าวเฮงกันจะนี่อ่ะ
4: สบายดีมาแต่ไสน้อขอกดเอกสารรถแน่
5: ขออนุญาตเปิดประตูรถกดเครื่องเลยเด้อ
0: แล้วไรไ
4: อ้ด้านหลังมีหยังบ่ขอกดคนขับเนี่ยเด้ออ
5: ันนี้มันยาเสพติดตัว
0: โอ้น้องก็ฮู้น้องก็ยังมาแต่สําเหนือมื้อหมู่น้องเอาเหอมันว่ายาแก้เหงานอนน้องกินเม็ดนึงอย่างเม็ดนึงอยู่นี่แหละกินเม็ดเดียวบ่ฟิตติ
4: เม็ดเดียวก็พิษทั้งกินทั้งมีไว้ครอบครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา320การเสพหรือการมีไว้ครอบครองเพื่อเสพในวรรคที่3ที่กำหนดไว้ว่าบุคคลใดมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพยาอียาบ้าและยาไอที่มีน้ำหนักเกินกว่า 0.3 กรัม 5.3 กรัมจะถูกลงโทษตามอิสรภาพแต่2ปี55ปีและจะถูกปรับไหมแต่10ล้านกีบ55 10ล้านกีบ
6: เสียงเพลงมันม่วนก็ได้ผ่านพ้นปิ่นที่เหี่ยมห้อยแล้วหวังว่าเสียงเพลงนั้นจะสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้ทางผู้ฟังที่ว่ากำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮากันอยู่ในขณะนี้ท่านยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการปาวิคัมพิทธลกุลกับรายการความรู้ทางด้านกฎหมายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าสู่รายการที่2แบบนี้เฮาจะนำเสนอข่าวการเคลื่อนไหวให้ทางผู้ฟังได้รับฟังกันซะก่อนซึ่งเราจะนำเสนอข่าวทานหงรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งมาในตอนบ่ายของวันที่2มิถุนายน2026ผ่านมานี้ที่ห้องรับแขกของกระทรวงยุติธรรมท่านนางศรีสุดาโสภาวันดีรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกเหงียนวันกวางห้องผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยพร้อมด้วยคณะเนื่องในโอกาสที่เดินทางมาเคลื่อนไหวเวียกงานราชการอยู่สปป.ลาวในระหว่างวันที่2หาที่5มิถุนายน2026นี้ในโอกาสนี้ท่านห้องศาสตราจารย์ปริญญาเอกเหงียนวันกวางห้องผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยก็ได้รายงานจุดประสงค์ในการมาเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่สปป.ลาวในครั้งนี้ซึ่งจะได้เคลื่อนไหวพบปะและร่วมเฮ็ดเวียกกับหลายภาคส่วนสำหรับกระทรวงยุติธรรมจะได้ร่วมเฮ็ดเวียกกับสถาบันยุติธรรมแห่งชาติเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนกิจกรรมร่วมกันในอนาคตทบทวนการประเมินผลการร่วมมือในระยะผ่านมาผลสำเร็จและจุดที่ควรปรับปรุงปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาการฝึกอบรมการค้นคว้าวิจัยวิทยาศาสตร์กฎหมายร่วมกันและการสนับสนุนการดำเนินโครงการปริญญาโทของสถาบันยุติธรรมแห่งชาติในโอกาสเดียวกันนี้ท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแห่งสปป.ลาวก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและแสดงความขอบใจต่อคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยในการมาเยี่ยมยามและพบปะในครั้งนี้และได้อวยพรให้คณะผู้แทนเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่สปป.ลาวประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายและเดินทางกลับคืนประเทศด้วยความสวัสดิภาพที่ผ่านไปนั้นก็เป็นข่าวการเคลื่อนไหวที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอเป็นทีแฮมฮอยแล้วตอนนี้ก็จะให้ท่านผู้ฟังได้ไปพักผ่อนหาฟังเสียงเพลงม่วนๆและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของเฮากันตื่มอีกสักก่อนและยันหน้าอย่าฟ้ามูลขึ้นไปใส่เถื่อเพราะว่าเนื่องในที่ทางรายการของเฮาจะนำเสนอในมื้อนี้นั่นก็คือการค้ำประกันซึ่งว่าเฮาจะมาเว้าถึงการค้ำประกันนี้มันแม่นอีหยังเนาะตามที่กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งนั่นซึ่งว่ารายละเอียดต่างๆจะให้ท่านได้รับฟังในระยะหน้าแต่ตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเฮากันซะก่อนเด้อ

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายอยู่กับผู้ดำเนินรายการปาวิคัมพิทารกุลทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนั่นเองซึ่งว่าเข้ามาสู่ระยะนี้ก็เป็นระยะที่3ของทางรายการแล้วก็เป็นระยะที่เฮาจะนำเสนอเนื้อในของกฎหมายซึ่งว่าเฮาได้นำเสนอในระยะต้นๆว่ามื้อนี้เฮาจะมาเว้าถึงการค้ำประกันว่ามันแม่นหยังตามที่กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งฉบับเลขที่55/สปส.ลงวันที่26 มิถุนายน 2018ถ้าผู้ฟังที่หักแพงคำว่าค้ำประกันนี้แมนการรับประกันการปฏิบัติพันธะตามที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายหรือสัญญาหมายความว่าเป็นการรับประกันการปฏิบัติพันธะหนี้สินในกรณีที่ลูกหนี้บ่สามารถปฏิบัติพันธะหนี้สินได้ในกรณีนี้ผู้ที่ว่าเป็นผู้ค้ำประกันก็จะเป็นผู้ปฏิบัติพันธะหนี้สินดังกล่าวแทนลูกหนี้นั่นเองสำหรับการค้ำประกันนี้แมนประกอบมีอยู่2ประเภทได้ท่านผู้ฟังเด้อก็คือการค้ำประกันตามกฎหมายและการค้ำประกันตามสัญญาสำหรับรายละเอียดต่างๆนี้เฮาก็จะมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเนาะสำหรับประเภทที่1ก็คือการค้ำประกันตามกฎหมายซึ่งว่าการค้ำประกันตามกฎหมายนั้นก็แม่นการรับประกันการใช้แทนหนี้สินหรือปฏิบัติพันธะอื่นที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายโดยอิงใช้เหตุผลทางด้านมนุษยธรรมและผลประโยชน์อันรวมของชาติสำหรับบุริมสิทธิ์ในการค้ำประกันตามกฎหมายให้ปฏิบัติดังนี้ได้ท่านผู้ฟังเด้อ1การจ่ายค่าแรงงานเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นตามที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายว่าโดยแรงงาน2การเสียภาษีอากร3การจ่ายอื่นๆเพื่อรับประกันผลประโยชน์ของชาติซึ่งบ่กวมเอาหนี้สินหรือผลประโยชน์อื่นๆที่เกิดจากสัญญาระหว่างรัฐกับบุคคลหรือการจัดตั้งอื่นเฮาจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพื่อให้ท่านได้เข้าใจง่ายขึ้นเนาะบริษัทแห่งหนึ่งเฮ็ดธุรกิจส่งออกสินค้าก็คือปลูกกล้วยเพื่อส่งออกขายหลายปีต่อมาได้เกิดภาวะบ่คงตัวในการดำเนินธุรกิจทรัพย์สินที่มีหั่นน่ะตกเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันการกู้ยืมหนี้สินเฮ็ดให้มีหนี้สินหลายจึงบ่สามารถประคองหรือสืบต่อกิจการได้จึงเกิดภาวะล่มละลายในกรณีดังกล่าวนี้บริษัทจึงได้มีการกำหนดบุริมสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งมีความจำเป็นและสำคัญหลายทรัพย์สินที่ว่ายังมีหรือขายได้นั้นแม่นต้องได้เบิ่งเงื่อนไขสวัสดิการแห่งงานให้พนักงานเป็นอันดับทำอิฐก่อนทำอิฐบริษัทดังกล่าวนี้ก็ต้องได้คิดไล่เงินเดือนให้พนักงานก่อนเป็นพื้นฐานของการทดแทนค่าแรงงานหรือการจ่ายเงินล่วงหน้าให้พนักงานก่อนอาจจะรวมถึงเงินนโยบายหรือผลประโยชน์ใดหนึ่งที่เขาควรจะได้รับต่อมาบริษัทดังกล่าวนี้ก็ต้องได้คำนึงถึงการปฏิบัติพันธะต่อรัฐเช่นว่าการจ่ายค่าภาษีการเสียอากรต่างๆตามความเป็นจริงค่าอากรส้มไส้อากรมูลค่าเพิ่มและอื่นๆนอกจากนั้นบริษัทดังกล่าวนี้ก็ต้องได้ปฏิบัติพันธะอื่นเติมอีกโดยการจ่ายหนี้สินที่พัวพันถึงผลประโยชน์รวมของชาติซึ่งว่าบริษัทเฮ็ดธุรกิจในการส่งออกสินค้าก็คือการปลูกกล้วยเพื่อส่งออกฉะนั้นการจ่ายเงินเข้ากองทุนเพื่อปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อมก็เป็นเงื่อนไขที่สำคัญและจำเป็นในการใช้จ่ายเข้าส่วนรวมซึ่งทรัพย์สินที่นำมาปฏิบัติพันธะหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายในนั้นแมนรวมเอาทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดรวมทั้งเงินในบัญชีและอุปกรณ์ต่างๆอันนั้นก็แมนเว้าถึงประเภทที่1ก็คือการค้ำประกันตามกฎหมายได้ท่านผู้ฟังเด้อบัดนี้เราจะมาถึงประเภทที่2ก็คือการค้ำประกันตามสัญญาซึ่งว่าการค้ำประกันตามสัญญานี้ก็แมนการตกลงรับประกันการใช้แทนหนี้สินหรือการปฏิบัติพันธะแทนลูกหนี้โดยบุคคลหรือนิติบุคคลใดนึงในการค้ำประกันตามสัญญานี้ประกอบมีอยู่2รูปการได้ท่านผู้ฟังอันที่1ก็คือการค้ำประกันตามสัญญาด้วยทรัพย์2ก็คือการค้ำประกันตามสัญญาด้วยบุคคลหรือนิติบุคคลสำหรับรูปการที่1การค้ำประกันตามสัญญาด้วยทรัพย์นั้นแม่นการตกลงระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้หรือบุคคลที่3ตามรูปการจำนำหรือจำนองซึ่งได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งคำว่าการจำนำนั่นก็แมนการรับประกันการใช้แทนหนี้สินหรือการปฏิบัติพันธะอื่นแก่เจ้าหนี้ด้วยการเอาทรัพย์ค้ำประกันไป

ไปนำหรืออยู่ในการครอบครองของผู้รับจำนำหรือบุคคลอื่นตามการตกลงส่วนคำว่าการจำนองแม่นการรับประกันการใช้แทนหนี้สินหรือการปฏิบัติพันธะอื่นแก่เจ้าหนี้ด้วยการจดทะเบียนทรัพย์ที่นำมาจำนองโดยบ่ได้มอบทรัพย์สิ่งของดังกล่าวนั้นให้อยู่ในการครอบครองของผู้รับจำนองเขาจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเท่าก่อเฮ็ดสัญญากู้ยืมเงินจำนวน10ล้านกีบกับนางขอโดยมีการตกลงในสัญญาว่าภายใน3เดือนแมนจะเอาเงินมาส่งคืนและได้เอาสายคอคำ1บาทไปจำนำไว้และได้มอบสายคอเพื่อเป็นสิ่งที่ว่าจำนำกับนางขอถ้ากายกำหนดแมนจะให้ขายสายคอนั้นใช้แทนหนี้สินดังกล่าวด้วยการเฮ็ดสัญญาค้ำประกันด้วยทรัพย์ซึ่งว่าในการค้ำประกันด้วยทรัพย์นั้นผู้กู้ยืมสามารถนำทรัพย์ที่เป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์และสิทธมาค้ำประกันได้สำหรับสังหาริมทรัพย์ที่สามารถนำมาค้ำประกันได้แม้นมีวัตถุมีค่ากุญจักบอยานพาหนะบอสินค้าในสางหรือวัตถุดิบเพื่อการผลิตผลผลิตกสิกรรมบอสินค้าอุปโภคและบริโภคสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นตามการตกลงของคู่สัญญาสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถนำมาค้ำประกันก็มีสิทธิ์นำไส้ที่ดินของบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งกรรมสิทธิ์ในห้องสุดสิ่งปลูกสร้างเช่นว่าเฮือนตึกอาคารบ่ทรัพย์สินที่ว่าติดพันกับสัญญาเช่าหรือสัมปทานที่ดินตามที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายหรือสัญญาที่เกี่ยวข้องสำหรับสิทธิ์ที่สามารถนำมาค้ำประกันได้ก็มีหนี้ต้องรับเนาะเอกสารการเงินที่สามารถเปลี่ยนมือได้เป็นต้นแมนพันธบัตรบ่ใบสัญญาใช้แทนหนี้สินใบสัญญาใช้หนี้บัญชีเงินฝากทรัพย์สินทางสัญญาสิทธิ์อื่นๆตามการตกลงของคู่สัญญาอันนั้นก็แม่นรูปการที่1ของการค้ำประกันตามสัญญาด้วยทรัพย์บัดนี้เราจะมาเบิ่งรูปการที่2ก็คือการค้ำประกันตามสัญญาด้วยบุคคลหรือนิติบุคคลมันแม่นสัญญาซึ่งว่าบุคคลหรือนิติบุคคลใดหนึ่งนี่ได้ตกลงใช้แทนหนี้สินหรือการปฏิบัติพันธะอื่นต่างลูกหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้บ่ปฏิบัติพันธะอื่นด้วยตนเองยกตัวอย่างเท่าก่อได้ให้สัญญากู้ยืมนำนางขอจำนวน50ล้านกีบแต่เท่าก่อบ่มีทรัพย์มาจำแต่ว่าเท่าก่อนี้ก็สามารถที่ว่าตกลงกับนางขอว่าสามารถเอาบุคคลใดหนึ่งมาค้ำประกันการกู้ยืมโดยเอาเท่าขอผู้เป็นพ่อมาเซ็นรับรู้หรือค้ำประกันให้ก็ได้ซึ่งว่าในการเซ็นรับรู้หรือค้ำประกันแทนนั้นบุคคลผู้ค้ำประกันก็คือเท่าขอนี่ต้องตกลงในการใช้แทนหนี้สินหรือการปฏิบัติพันธะใดหนึ่งต่างลูกหนี้ก็คือเท่าก่อถ้าหากว่าเท่าก่อบ่ใช้แทนหนี้สินนั้นในการค้ำประกันด้วยบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นท่านผู้ฟังต้องเฮ็ดหลักอักษรซึ่งจะเฮ็ดรวมในสัญญาต้นต่อหรือแยกต่างหากก็ได้และต้องได้รับการยั่งยืนจากนายทะเบียนศาลหรือในบ้านมีพยานเข้าร่วมนำสำหรับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันอาจค้ำประกันการใช้แทนหนี้สินหรือปฏิบัติพันธะต่างลูกหนี้ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ตามที่ได้ตกลงไว้อยู่ในสัญญาค้ำประกันนั้นในกรณีการใช้แทนหนี้สินผู้ค้ำประกันมีพันธะใช้แทนเพียงแต่ต้นทุนเท่านั้นเว้นเสียแต่สัญญาหากได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นแต่เมื่อถึงกำหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาแล้วทำอิดเจ้าหนี้นี่ก็ต้องได้ทวงกับลูกหนี้เสียก่อนถ้าหากลูกหนี้บ่ใช้แทนหนี้สินแล้วเจ้าหนี้จึงมาทวงเอากับผู้ที่ว่าค้ำประกันนั้นในนั้นผู้ค้ำประกันและลูกหนี้มีพันธะแจ้งให้กันทราบเกี่ยวกับการใช้แทนหนี้สินที่ตนได้ปฏิบัติไปแล้วในกรณีที่ว่าผู้ค้ำประกันได้ใช้แทนหนี้สินทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งต่างหน้าลูกหนี้แล้วก็กลายเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้ผู้นั้นและมีสิทธิ์ทวงเอาต้นทุนที่ตนได้จ่ายไปแล้วรวมทั้งดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นๆนำลูกหนี้ผู้นั้นถ้าผู้ฟังที่ฮักแพงทั้งหมดนั้นก็แม่นในกฎหมายเกี่ยวกับการค้ำประกันตามที่กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอเป็นที่ฮำฮอยแล้วหวังว่าจะในทันได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อในดังกล่าวได้หลายพอสมควรและในตอนนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการเป็นระยะที่เราจะต้องได้จากลาท่านผู้ฟังกันไปแต่ก่อนที่จะจากลาท่านผู้ฟังนั้นเราก็มีคำศัพท์กฎหมายมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซะก่อนสำหรับมื้อนี้จะเสนอคำว่าภาษีคำว่าภาษีนี่แมนพันธะที่เป็นเงินที่มอบให้รัฐโดยบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งที่ดำเนินการนำเข้าส่งออกการเคลื่อนย้ายสินค้าเครื่องของผ่านด่านชายแดนตามอัตราที่กำหนดไว้อยู่ในปึ้มสารบัญสินค้าและอัตราภาษีและกฎหมายท่านผู้ฟังมาฮอดตอนนี้เวลาของเฮาหมดเวลากันอีหลีแล้วต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ว่าให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเฮามาติดตนจนจบท่านสามารถติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์มาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการปาวีคำเพชรธารกุลพร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อน
พบกันใหม่สบายดี

0: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแด่จากประกันสังคม
1: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

วัสดีท่านอเมริกันเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเส้นเขาเส้นเคยเวลาดีๆแบบนี้ 15:30 ถึงเวลา 16:00 วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กับรายการประกันสังคมอยู่กับสันติภาพนะนำหับใส่ไปรายการนำเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับสวัสดิการนะผลประโยชน์สำหรับสมาชิกประกันสังคมเพื่อหับประกันให้ทานที่เป็นสมาชิกแล้วได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นสิทธิผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีการเสียสิทธิ์การเสียสิทธิ์หมายถึงยังหมายถึงการที่เฮามีเงื่อนไขรับเงินอุดหนุนแต่เฮาบ่ได้มาขอเงินอุดหนุนอันที่1อันที่2มาขอซ่าก่ายเงื่อนไขนะก่ายระเบียบการนะเป็นต้นแม่นการยื่นเอกสารของเงินอุดหนุนบ่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนระยะสั้นระยะยาวนะก็จะมีกำหนดระยะสั้นก็จะมีเงินเกิดลูกเงินป่วยการเงินเสียชีวิตก็ให้ยื่นเอกสารบ่เกิน3เดือนนะแต่มีเอกสารยังยืนจากคุณหมอนะหรือว่าออกการสิส่วนเงินอุดหนุนระยะยาวก็จะมีเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่อันนี้ก็แม่นให้ยื่นเอกสารบ่เกิน3เดือนนะขออภัยบ่เกิน6เดือนนะอันนี้ส่วนเงินอุดหนุนระยะยาวเช่นเงินอุดหนุนบำนาญเสียกำลังแรงงานนะเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวนะหรือว่าเงินใหม่พอใหม่ใหม่ๆฮะให้ยื่นเอกสารบ่เกิน6เดือนนะผ่านมาพนักงานรัฐกรเองก็ดีเกิดลูกมาแลนเอกสารยังมีความซักซ่าบางเทื่อกายไปโดนแล้วเนาะกาย3เดือนนี้แล้วเนาะบ่ได้มาขอนะลูกจนฮอด1ปีบางคนจนลูกจนย่างได้ละอันนั้นมาขอเงินเกิดลูกแน่ว่าซั่นเงินบำเหน็จลูกว่าซั่นบ่ฮู้เหตุผลบ่ฮู้ว่ามีนโยบายอันนี้ก็บ่สามารถปฏิบัติได้เนาะเพราะว่ามันกลายดนเกินที่จะเฮ็ดหนังสือเสนอพิจารณานะเนาะหนังสือเสนอเพื่อนะเหตุผลความจำเป็นอย่างนั้นเนาะคำว่าระดับกลายไปดนแล้วมันก็เป็นความยุ่งยากให้ได้เสียสิทธิผลประโยชน์เนาะแม้แต่การไปใส่บัตรอยู่หมอเช่นเดียวกันเนาะบ่ได้แจ้งเพิ่มคู่สมรสบ่ได้แจ้งเพิ่มลูกเวลาไปหมอบ่มีชื่อเพราะว่าบ่ได้แจ้งอัปเดตข้อมูลเข้าก็เฮ็ดให้เสียสิทธิผลประโยชน์ต้องได้จ่ายเงินเองเนาะอันนี้ก็แม่นเอิ้นว่าสิ่งที่อยากให้ทุกคนนะทุกท่านนะท่านผู้ฟังนี่แหละเนาะได้มีความเอาใจใส่เพิ่มขึ้นนะต่อการเป็นงานประกันสังคมของพวกเขาความจริงแล้วบ่จำเป็นต้องเข้ามาหาพวกเขาก็ได้นะเพียงแต่ยกโทรศัพท์โทรมาปรึกษาหารือเนาะบ่เข้าใจตัวใดหรือว่าอยากเชิญทีมงานประกันสังคมของพวกเขาลงไปอธิบายฮอดบริษัทฮอดองค์การจัดตั้งของรัฐเนาะจัดในนามกระทรวงบ่ได้ก็จัดในนามของกรมกองแผนการก็ได้นะจัดเฉพาะโหลดนะหนังสือกับใบเสนอกับหนังสือโดยหัวหน้ากรมมาโหลดสินะหัวหน้าแผนกมาโหลดหัวหน้าองค์การมาโหลดเพื่อเป็นผลประโยชน์ของพนักงานของท่านเนาะเพราะว่าระยะที่ผ่านมาทางประกันสังคมนี่เห็นใบเสนอลงเผยแพร่ในนามเป็นกระทรวงนะเพิ่นว่าบ่มีเงื่อนไขท่านเนาะเพราะว่าแต่ละกระทรวงก็แต่ละกรมก็ยุ่งยากเนาะที่จะเต้าโฮมกันก็ปฏิเสธนะทางพวกเขาไปก็เฮ็ดให้พนักงานนั่นแหละเนาะอันนะบ่ได้รับรู้ข้อมูลประกันสังคมและก็เกิดมีกรณีเสียสิทธิผลประโยชน์ก็เฮ็ดให้เอิ้นว่ากระทบจิตใจเนาะของผู้ประกันตนเฮานี่แหละเฮาแนวจ่ายเงินทุกเดือนเด้บัดเกิดเหตุมาบัดใส่บัตรบ่ได้ก็ย้อนว่าไปบ่ถึกขั้นตอนอันที่1
หรือว่าบ่ได้รับเงินโน่นๆก็ยันว่ามันอยู่ในเอกสารซ่าเห็นบ่เพราะว่าบ่ได้รับผู้ข้อมูลประกันสังคมเพราะแล้วเนาะก็อยากให้ทุกภาคส่วนเห็นความสําคัญเรื่องงานประกันสังคมเนาะซึ่งการลงโฆษณาเรื่องงานประกันสังคมของเฮาก็บ่ได้ติดพันค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเนาะก็บ่ได้มีค่าใช้จ่ายหมายความว่าลงโฆษณาให้ฟรีบ่ได้เสียค่ามีแผ่นพับมีกฎหมายลงไปให้พร้อมเพื่อให้ท่านได้ศึกษาด้วยตัวเองตื่มมีบทบรรยายส่งเป็นไฟล์ท่านพร้อมเนาะสามารถเบิ่งได้ผ่านมือถือเวลาว่างนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางคณะนำประกันสังคมเพิ่นก็เห็นความสำคัญเวียกงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นี้เนาะโดยดีตลอดมาและสำหรับรายการกบพอในมื้อนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อมื้อนี้ก็เอาใจพนักงานรัฐก่อนเนาะโดยเฉพาะแม่นหัวข้ออุดหนุนบำนาญภาครัฐอุดหนุนบำนาญภาครัฐก่อนระยะผ่านมาอาจจะเคยเอามาเว้าเนาะสำหรับอุดหนุนบำนาญภาควิสาหกิจเพราะว่าทั้ง2ภาคนี้มันก็มีความคล้ายคลึงและก็แตกต่างกันนะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นคันว่าเอามาเว้าในหัวข้อเดียวกันเนาะทางภาครัฐภาควิสาหกิจภาคสมัครใจปนกันนี่ย่านมีละการสิเกิดความสับสนเนาะก็เลยแยกมาเฉพาะอีกหัวข้อ1โดยเฉพาะแม่นมื้อนี้ก็เป็นบำนาญภาครัฐกรเนาะโดยเฉพาะแม่นผู้ที่เป็นพนักงานรัฐกรเนาะก็รับฟังก็เป็นผลประโยชน์หรือว่าท่านใดบ่แม่นรัฐกรก็ฟังนํากันได้นะเพื่อเป็นความรู้ในโอกาสต่างๆเนาะในงานบูธวางแสดงอย่างต่างๆทําประกาศสังคมนี่เพิ่นมักเชิญไปร่วมนะขึ้นบรรยายท่านสามารถไปร่วมกิจกรรมตอบคําถามเพื่อมีส่วนร่วมได้รับของที่ระลึกจากทางประกาศสังคมนะในหลายๆโอกาสนั่นแหละเนาะแล้วก็สําหรับเงื่อนไขเนาะเงื่อนไขการรับอุดหนุนบํานาญสําหรับพนักงานรัฐกรเนาะอันที่1ก็คืออย่าลืมเนาะรัฐบัญญัติที่ได้มีการนะแจ้งออกมาเนาะอิงตามรัฐบัญญัติของประธานประเทศซึ่งในรัฐบัญญัติดังกล่าวได้มีการระบุเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงมาตรา34และ38ในกฎหมายเนาะ34และ38ในกฎหมายว่าด้วยการประกาศสังคมฉบับเลขที่ 54/2พ.ศ.เปลี่ยนแทนเนาะหมายความว่าในกฎหมายนะยังรักษาคือเก่าแต่เฉพาะมาตรา34และ38นี้เปลี่ยนบ่ให้ใช้ตัวเก่าเอาตัวใหม่ที่ระบุอยู่ในรัฐบัญญัติก็คือมติของสภาแห่งชาติเนาะเลขที่162ลงวันที่30พฤษภาคม2025นั่นแหละเนาะก็ใช้เอิ้นว่ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเฉพาะมาตรา34และ38เท่านั้นในภาครัฐเนาะบำนาญภาครัฐเงื่อนไขก็คือแม่นปีประกันตน25ปีขึ้นไปหญิงชายคือกันเนาะ25ปีขึ้นไปเพศหญิงอายุ55ปีขึ้นไปนะคันว่าเมื่อเทียบใส่นโยบายระเบียบเก่าเงื่อนไขเก่าก็แม่นหมายความว่ายังคือเก่าสำหรับเพศหญิง5ปีขึ้นไปแต่สำหรับเพศชาย57ปีขึ้นไปหมายความว่า57ปีนี่มัน560ปีนะต้องเข้ารับบำนาญเนาะ57ปี560ปีนะต้องเข้ารับบำนาญบ่กายนี่ได้เนาะคันว่าอิงตามรัฐธรรมนูญก็คือมติของสภาแห่งชาตินี่นะเนาะหมายความว่าให้เพศชายนี่บำนาญไวขึ้นนะแต่เพศหญิงก็สามารถบำนาญตอน55นะสามารถบำนาญตอนอายุเกษียณอันนั้น55ปีเนาะอันนั้นเงื่อนไขที่มีการปรับปรุงใหม่ในมาตรา34อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับเลขที่54/2พ.ศ.หรือว่าสภาแห่งชาติและได้มีการกำหนดก็คือแมนผู้ที่มีปีการ
อันนี้เฉพาะต่างหากด้วยบัดนี้เด้อผู้ที่มีปีการ23ปีบ่ฮอด25ปีแต่ปกติบํานาญต้อง25ปีแต่ผู้ที่มีปีการ23ปีบ่ฮอด25ปีนี้ถ้าอายุครบเกษียณก็สามารถขอบํานาญก่อนได้เนาะก็สามารถขอบํานาญก่อนได้บ่จําเป็นต้อง25ปีถ้าว่าอายุครบเกษียณแล้วตอนเอิ้นว่าปีการ23ปีนะก็สามารถขอบํานาญได้แต่ว่าเพิ่นจะตัดเงินบํานาญลง 2% คันว่าขอบํานาญตอน24ปีตัดอยู่ 1% คันขอตอน25ก็คือบ่ได้ตัดเปอร์เซ็นต์นะหรือว่าส่วนห้อยอันนี้แมนผู้ที่อยากขอบํานาญก่อนปีการครบแต่ว่าอายุครบนะอายุครบเกษียณแต่ว่าปีการยังบ่ฮอดสามารถขอก่อนได้เนาะอันนี้แม่นอีกข้อนึงและนอกจากนั้นนะนอกจากนั้นสำหรับผู้ที่เข้าการปฏิวัติก่อนปี1975นะผู้เข้าการปฏิวัติก่อนปี1975หรือผู้เสียกับแรงงานประเภท1หาประเภท4และกับผู้ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับธาตุเบื่อทันเคมีสารพิษสารเคมีนะที่มีผลอันตรายต่อสุขภาพนะแต่5ปีขึ้นไปนี้โดยมีการยั่งยืนของแพทย์อายุเกษียณก็คือแมนเพศชายนะเพศชาย55ปีขึ้นไปนะเพศชายมัน55ปีขึ้นไปแปลว่าจากปกติ60ปีนะ57หา60ปีแมนตอน55สามารถขอได้สำหรับผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขบ่ว่าจะเป็นเสียกำลังงานประเภท1หาประเภท4เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับธาตุเบื่อสารพิษสารเคมีนะหรือว่าเข้าการปฏิบัติก่อนปี1975นะอันนี้แมนสำหรับเพศชายส่วนเพศหญิงก็คือแมนสามารถขอตอน50ปีขึ้นไปก็ได้นะเฮ็ดเวียกติดพันกับสารพิษสารเคมีธาตุเบื่อนี่นะเนาะหรือว่าอยู่ในเป็นผู้เสี่ยงครับประเภท1ครับประเภท4นะหรือว่าเฮ็ดเวียกการปฏิบัติก่อนปี1975เนาะแต่ว่าเพิ่นสิจัดให้เป็นกลุ่มครับบํานาญอยู่ในบํานาญระยะที่3นะบํานาญระยะที่3ก็คือแม่นกลุ่มที่จะได้รับเงินอุดหนุนบํานาญอยู่ในระยะ70 5 85ส่วนน้อยเนาะ70 5 85ส่วนน้อยรายการนอกจากนั้นในรัฐบัญญัติก็คือมติดังกล่าวได้มีการระบุเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับผู้ที่เฮ็ดเวียกในระบบเก่าก่อนปี1975นะก็คือแมนบ่เรื่องของการให้คิดไล่ปีการ3ปีได้ให้เท่ากับ1ปีการแล้วก็จัดให้อยู่กลุ่มบำนาญประเภท2นะสำหรับบำนาญประเภท2ก็คือจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญอยู่ในระยะ75ส่วนห้อย5 90ส่วนห้อยนะ75ส่วนน้อยหา90ส่วนน้อยนะอันนี้ก็อาจจะมีความซับสนอยู่หลายอันเนาะสำหรับท่านผู้ฟังเพราะว่าจะมีการกำหนดในการเปลี่ยนแปลงในมาตรา34หลายข้อเนาะหลายข้อส่วนมาตรา38ที่มีการปรับปรุงก็คือว่าเรื่องของการคิดไรอุดหนุนบำเหน็จเท่าเดียวนะอุดหนุนบำเหน็จเท่าเดียวเอาเป็นวาระระยะต่อไปซะจึงมาโอ้มาลมให้มีรายการได้ฟังกันเต็มเนาะเกี่ยวของกับหัวข้อดังกล่าวในมาตรา34และ38เกี่ยวของกับอุดหนุนบำนาญและบำเหน็จเนาะสำหรับพนักงานรัฐกรเอาเป็นวาระระยะต่อไปตอนนี้ให้มีรายการรับฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการ

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามฟังรายการประกันสังคมนะในทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงสาด FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะอยู่กับโฆษกสันติภาพนะนำเอาหัวข้อเกี่ยวข้องกับอุดหนุนบำนาญ นะมาโอมาลมให้มีรายการได้ฟังโดยสปอนเซอร์อุดหนุนบำนาญภาครัฐก่อนนะเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการกำหนดนะที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือในมาตรา34และ38นะเป็นรัฐบัญญัติของประธานประเทศและก็ทางเป็นมติเนาะของทางสภาแห่งชาติเลขที่162ลงวันที่30พฤษภาคม2565เนาะมาโอมาลมให้มีการได้ฟังเกี่ยวของกับการคุ้มครองอุดหนุนปั๊มนั้นนะภาครัฐก่อนประเด็นก็คืออาจจะมีว่าเรื่องของการปรับปรุงบางอันนะบางอันเนาะทบทวนในหนึ่งก็คือแม่นปีการก็แม่น25ปีนะเพชรนิ่ง55ปีขึ้นไปเพชรทรายมัน57ปีที่ว่ามีการปรับปรุงเนาะ560ปี57 560ปีเนาะเพชรทรายต้องได้เข้ารับบำนาญส่วนผู้ที่อายุครบเกษียณแต่ว่าปีการวันฮอดก็สามารถขอรับบำนาญไว้ก็คือแม่นตอน23ปีเนาะสามารถขอปีการ23ปีอายุครบเกษียณสามารถขอรับบำนาญได้แต่ว่าเพิ่นจะตัดอยู่ 2% นะเงินบำนาญขอตอนเซาซีปีปีการเนาะอายุครบเกษียณก็ขอได้แต่ว่าเพิ่นจะตัดอยู่ 1% สำหรับบำนาญและก็นอกจากนั้นก็คือสำหรับผู้ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวข้องกับทัดเบื่อสารพิษสารเคมีนะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพนะมีการยั่งยืนของแพทย์นะเฮ็ดเวียกในติดพันกับสารพิษสารเคมี5ปีขึ้นไปนะหรือว่าเป็นผู้เสี่ยงกับรายงานประเภท1หาประเภท4หรือเป็นผู้ที่เข้าการก่อนปฏิบัติเนาะก่อนปี1975กลุ่มนี้มันถูกจัดให้อยู่เป็นผู้รับบำนาญอยู่ในระยะที่3เนาะซึ่งในระยะที่3ก็เงินบำนาญอยู่ในระยะ75 85ส่วนห้อยนะอันนี้มันทบทวนในระยะเบื้องต้นที่ว่าโอ้เราให้มีรายการให้ฟังเนาะวันนี้เกี่ยวข้องกับมาตรา38สำหรับผู้ที่จะขอเข้ารับบำเหน็จหมายความว่าลาออกเพื่อไปสร้างเศรษฐกิจครอบครัวสำหรับพนักงานรัฐกรในนั้นผู้ที่จะขอเข้ารับบำเหน็จก็คือแมนวิธีการคิดไรนะเพิ่นจะเอา85ส่วนห้อยจะเท่ากับ85ส่วนห้อยไปคูณใส่เงินเดือนสุดท้ายแล้วไปคูณให้ 1.5 เดือนนะแล้วไปคูณให้ 1.5 เดือนแล้วไปคูณให้จำนวนปีการของผู้เกี่ยวนะอีกทีนึงก็คือเอา85ส่วนห้อยไปคูณให้เงินเดือนนะเงินเดือนสุดท้ายของผู้เกี่ยวไปคูณใน 1.5 แล้วก็ไปคูณให้ปีการนะแต่ก่อนแล้วแม่นเอาเงินเดือนสุดท้ายไปคูณให้ 1.5 ไปคูณให้ปีการแต่ว่าปัจจุบันแม่นเอาเงินเดือนสุดท้ายไปคูณใน 1.5 ไปคูณให้ปีการแล้วไปคูณให้85ส่วนห้อยอันนั้นคือเป็นเงินบำเหน็จที่ทานจะได้ครับนะที่ทานจะได้ครับสำหรับผู้ที่อยากออกไปสร้างเศรษฐกิจครอบครัวนะสำหรับท่านที่อยากออกไปสร้างเศรษฐกิจครอบครัวหมายว่า85ส่วนห้อยไปคูณใส่เงินเดือนสุดท้ายนะแล้วไปคูณใส่ 1.5 ไปคูณให้จำนวนปีการของผู้เกี่ยวอันนั้นคือเงินบำเหน็จนะเพื่อไปสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้เข้าใจว่าบำเหน็จก็คือแมนจะได้เงินเป็นก้อนอยู่แต่ว่าจะบ่ได้เป็นสมาชิกประกันสังคมแล้วหมายความว่าจะถูกตัดออกจากฐานข้อมูลประกันสังคมแตกต่างจากผู้ที่รับอุดหนุนบำนาญนะผู้ที่รับอุดหนุนบำนาญก็คือจะได้รับการคุ้มครองต่อไปอีกนะบ่ว่าจะเป็นบ่ได้จ่ายเงินสมทบ2นะจะเป็นผู้รับเงินสมทบแทนนะก็คือแม้ประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีในแต่ละเดือน3นะ
จะสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้ปกติพร้อมโดยครอบครัวนะ4คือมีการเสียชีวิตได้เงินเสียชีวิต5คำว่าครอบครัวครบเงินไข่เงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่ประกันสังคมยังจะไปเลี้ยงดูครอบครัวของผู้เกี่ยวเนาะหมายความว่ารับเงินอุดหนุนใหม่และการลูกกำพร้าเลี้ยงดูลูกไป68ปีเนาะก็ถือว่ายังคุ้มครองยาวนานเนาะก็ยังคุ้มครองยาวนานบัดนี้การคิดไล่เงินอุดหนุนเนาะการคิดไล่เงินอุดหนุนสำหรับภาครัฐนี่แม่นบ่ยากเนาะเพิ่นได้มีการกำหนดเองตามระยะเข้ารับบำนาญเนาะเองตามระยะเข้ารับบำนาญก็คือนะผู้ที่รับบำนาญประเภทหนึ่งนั่นผู้ที่เฮ็ดเวียกแต่ปี1955 54ขึ้นหลังจะได้รับเงินบำนาญอยู่85 100% หรือว่า100ส่วน100เนาะผู้บำนาญระยะที่1หมายความว่าผู้ที่เฮ็ดเวียกก่อนปี1954เนาะจะได้รับเงินบำนาญอยู่ในระหว่าง85 100ส่วน100หรือว่า 100% นะอันที่2ผู้ที่รับบำนาญในระยะที่2แม่นระยะเฮ็ดเวียกระหว่างปี1955หาดปี1974ก่อนปลดปล่อยเนาะก่อนปี1975ก็คือในระยะ1955-1974จะได้รับเงินบำนาญอยู่ในระหว่าง75หา90ส่วน100หรือว่า 90% ส่วนผู้บำนาญระยะที่3ก็คือแมนผู้ที่เฮ็ดเวียกนับแต่ปี1975เป็นต้นมาเป็นต้นมาเป็นต้นมานี่ก็คือมีกำหนดเช่นเดียวกันเนาะเป็นต้นมาก็คือมาฮอดเดือนธันวาปี2017นะเดือนธันวาปี2017กลุ่มนี้ก็จะได้รับเงินบำนาญระยะ3จะได้รับเงินบำนาญตามสุดแม่น70ส่วน100หาสูงสุดแม่น85ส่วน100และกลุ่มที่4ผู้ที่เข้ารับบำนาญในผู้ที่เฮ็ดเวียกในระยะ1มังกร2018เป็นต้นมาฮอดถึงปัจจุบันนะผู้ที่สังกัดรัฐหรือว่าเฮ็ดเวียกมาตั้งแต่วันที่1มังกร2018มาถึงปัจจุบันจะได้รับเงินบำนาญอยู่ในระหว่าง60ส่วน100หา75ส่วน100สูงสุดเนาะ75ส่วน100บวกเกิน75ส่วน100หรือว่าบวกเกิน 75%อันนี้ก็แม่นการคิดไล่สำหรับผู้รับอุดหนุนบำนาญภาครัฐเนาะก็จะมีระเบียบการที่เฉพาะแตกต่างจากนะพนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจมาโอมาลมให้บริการแทนฟังในมื้อนี้เนาะก็ค่อนข้างจะมีข้อมูลรายละเอียดที่นะอาจจะเป็นกำหนดเนาะเป็นเงื่อนไขที่แตกต่างซับซ้อนหน่อยนึงแต่ท่านว่าพวกเข้าใจก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าให้ทีมงานของพวกเขาได้อธิบายเพิ่มเติมก็ได้เนาะโทรมา1508ในโมงราชการเนาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้เบิ่งเวลาแต่เหลือเวลาพบกับสวัสดิบาลได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลามีกันไปก่อนสบายดี

0: านใดที่กำลังซอกเวียกเหตุฟังทางนี้ปัจจุบันธนาคารเวียดตินลาวจำกัดต้องการพนักงาน8ตำแหน่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และสาขาปากเสแขวงจำปาสักตามตำแหน่งคืออยู่นครหลวงเวียงจันทน์พนักงานสินเชื่อ6ตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า1ตำแหน่งอยู่นครปากเสแขวงจำปาสักพนักงานสินเชื่อ1ตำแหน่งกำหนดส่งเอกสารเริ่มแต่มื้อนี้ฮอดวันที่20มิถุนายน2026ยื่นเอกสารอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ที่แผนกคุ้มครองบุคลากรและบริหารธนาคารเวียดตินลาวจำกัดถนนล้านสร้างบ้านหัสดีเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือส่งเอกสารผ่านทางอีเมลพิมพ์มาสอน @vietinbank.vn โทรศัพท์020-9432-1692ยื่นเอกสารอยู่นครปากเซแขวงจำปาสักที่แผนกบริหารสั่งรวมธนาคารเวียดตินลาวสาขาจำปาสักบ้านโพนกุ้งนครปากเสแขวงจำปาสักข้างตลาดดาวเฮืองหรือส่งอีเมล johnson.k01@vietinbank.vn โทรศัพท์020-5415-0831แบบฟอร์มสมัครเวียกสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Facebook เวียดตินแบงลาวเอกสารประกอบมีใบประกาศใบคะแนนฉบับก๊อปปี้และใบยั่งยืนการศึกษาต่างๆถ้ามีบัตรประจำตัวหรือพาสปอร์ตฉบับก๊อปปี้ธนาคารเวียดตินลาวจำกัดยินดีต้อนรับทานเข้ามาเป็นครอบครัวของพวกเขาด่วนๆเด้อหมดเขตรับสมัครวันที่20มิถุนายน2026นี่เท่านั้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม
1: สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

บายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลบสบายดีมีทักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริจักษ์รับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์หาวันพุธเวลา16:00 น. ถึง 16:30 น.ซึ่งก็แม่นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังและมาพบกันต้นรายการมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันก่อนเตือนกันตื่มอีกจงคิดใหม่คิดให้ดีอย่าเสื่อในสิ่งที่เป็นไปบ่ได้พวกเราต้องยอมรับความหุนแห้งของสื่อออนไลน์ในปัจจุบันนี้ว่าเป็นแรงที่ให้ข้อมูลข่าวสารได้ไวกว้างขวางและสามารถเข้าถึงได้ทุกบอนทุกกลุ่มคนซึ่งกลายเป็นช่องทางทำมาหากินของคนเฮากลายเป็นช่องทางติดต่อพัวพันคบค้าสมาคมต้านปราบปรามสิ่งที่บ่ดีที่เป็นปรากฏการณ์ย่อท่อทางสังคมได้วองไวทันการก็แม่นยุคเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัยแน่นอนว่าความวองไวทันสมัยนั้นบางครั้งก็กลายเป็นเครื่องมือให้กับคนจำนวนหนึ่งหันมานำไส้เป็นเครื่องมือทำมาหากินเลี้ยงชีพตามระเบียบกฎหมายบ้านเมืองจนหลายคนมีอยู่มีกินขึ้นยางวองไว้ในเวลาอันสั้นก็มีป่านั้นก็ดีเนาะแต่ก็ยังเห็นหลายคนสัมผัสนำไส้ในทางที่บ่ถูกต้องผิดระเบียบกฎหมายหาตัวเหยาะหลอกลวงผู้คนในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อจนกลายเป็นปัญหาวุ่นวายในสังคมเฮาในปัจจุบันเฮาสามารถเห็นได้ในรูปแบบการโฆษณาขายสินค้ายาปัวพยาธิขายอาหารสดอาหารเสริมสมรรถภาพทั้งชายและก็หญิงด้วยคุณภาพดีเลิศเกินความเป็นจริงยิ่งไปกว่านั้นท่านผู้ฟังยังมีการแอบแฝงเนาะหรือว่าแอบอ้างเป็นองค์กรต่างๆที่สามารถจัดส่งแรงงานไปออกแรงงานอยู่ต่างประเทศได้แบบสบายนอกจากนั้นแล้วปรากฏว่ายังล้ำไปถึงวงการศาสนามีพระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าจำนวนหนึ่งพร้อมด้วยบริวารมีการบอกเลขใบหวยปุ๊กเสกคาถาอาคมปินปัวพญาติให้หายขาดก็มีเหตุให้ประชาชนคนในทุกวงการหลงเสื่อไปตามๆกันในที่สุดก็ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพแบบถอนตัวบ่ได้พาให้เสียทรัพย์สินจำนวนบ่น้อยก็มีแล้วหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องเด้เพิ่นจะมีวิธีการปราบปรามและแก้ไขแนวใดน้อพวกเขาลองมาคิดน้ำกันอันที่จริงแล้วเว้าเรื่องความเสื่อของคนลาวโดยเฉพาะก็เป็นความเสื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นมันติดพันกับการดำรงชีวิตหรือว่าติดพันกับการดำรงคงตัวของคนลาวมาแต่ดุนนานแล้วและยากที่จะแก้ไขให้หมดไปเพราะว่าความเสื่อแมนขึ้นนำบุคคลกลุ่มคนที่บ่สามารถไปกีดกันได้ในเรื่องความเสื่อความนับถือของประชาชนมีบางคนก็เสื่อถือผีสางนางไม้ผีพ่อผีแม่ผีมเหสักลักเมืองผีบรรพบุรุษและอื่นๆห้อย 8,000 ประการแล้วพากันไปคาบไหว้ด้วยความศรัทธาเหลื่อมใสยังจือได้ว่าเวลาที่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยใหม่เพื่อนได้มีการปลุกระดมอย่างฟุดฟื้นกว้างขวางต่อแนวความคิดของประชาชนไปในทางที่เหมาะสมด้วยการเชื่อในสิ่งที่เป็นไปได้ให้เลิกเชื่อถืองมงายในสิ่งที่บ่สามารถเป็นไปได้จากการปลุกระดมอย่างแข็งแรงนั้นเฮ็ดให้แนวความคิดการเชื่อถือแบบงมงายค่อยๆถูกตีถอยไปแต่ในปัจจุบันพัดสังเกตเห็นว่าการเชื่อถือแบบเก่ากลับมาฟุดเดือดขึ้นอีกแล้วแนวใดก็ตามความเสื่อก็เป็นของแต่ละคนที่บ่สามารถห้ามได้แต่ในเมื่อประเทศชาติของพวกเขาได้ก้าวข้ามผ่านยุคเก่ามาสู่ยุคสมัยใหม่ก้าวหน้าทันสมัยยุคแห่ง 5G แล้วแนวคิดการกระทำของคนเฮาก็ควรก้าวล้ำไปนำต่อทางผู้ฟังสิ่งใดควรเสื่อสิ่งใดบ่ควรก็ต้องมีการวิเคราะห์พิจารณาให้ถ้วนทีอย่าให้สิ่งที่หย่อท่อล่าหลังครอบครองไปตลอดโลกความก้าวหน้าคนเฮาจงหันมาพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าไปนำอย่าหันบาดก้าวเดินกลับคืนไปสู่ยุคสมัยโบราณถ้าหากว่าบ่มีการหันเปลี่ยนจากอันเก่าไปสู่อันใหม่นอกจากจะย้ำเท่าอยู่บอนเก่าแล้วยังอวยกลับไปสู่ยุคเก่าอีก
เวลานั้นเนาะการที่จะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนบ่หวังดีที่จะนำไปสู่ความพังพินาศก็มีสูงคือกันนี่แหละท่านผู้ฟังอยากฝากเตือนกันไว้อันใดก็แล้วแต่ให้ทุกคนมีสติพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศมวลซืนฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปพวกเขาจึงกลับมาหับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันเติมอีก

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปน้ำเฮาหนีสิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารกันตื่มอีกมาทีความอันตรายของการสูบยากันแน่ท่านผู้ฟังเว้าเรื่องเกี่ยวกับการสูบยานี่ก็เป็นอีกหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเจ็บเป็นและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรโดยสามารถก่อให้เกิดพยาธิให้แห้งหลายสนิทเส้นวามะเฮงปอดโรคหัวใจเส้นเลือดสมองตีบพยาธิปอดอุดตันซ้ำเหื้อแล้วก็อีกหลายๆพยาธิที่คุกคามในชีวิตสิ่งที่น่าเป็นห่วงในปัจจุบันก็คือการแพร่ระบาดของยาสูบไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและวัยหนุ่มซึ่งถูกนำเสนอในรูปแบบทันสมัยมีกินมีรสชาติดึงดูดจนเฮ็ดให้หลายคนนี่เข้าใจผิดว่าบ่เป็นอันตรายแท้จริงแล้วยาสูบไฟฟ้ายังมีสารนิโคตินและสารเคมีอื่นๆที่สามารถส่งผลให้ต่อสมองและระบบหายใจได้นอกจากจะมีผลกระทบด้านสุขภาพแล้วการสูบยายังสร้างภาระด้านค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวและสังคมทั้งค่าใช้จ่ายในการปีนป่วนพยาธิและการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจนำอีกดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้เห็นความสำคัญเนาะก็ได้ออกมาตรการเข้มห้ามสูบยาในสถานที่สาธารณะและประกาศแบนยาสูบไฟฟ้าหอบด้านทั่วประเทศเลยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกหนังสือแจ้งการฉบับเลขที่0489ทับสน.ลงวันที่29พฤษภาคม2566ถึงทุกภาคส่วนในสังคมและพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าทั่วประเทศให้เพิ่มทวีความเข้มงวดในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาสูบเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะแม่หญิงและเด็กน้อยจากความเสี่ยงของพยาธิไห้แห้งเนาะดังที่โนรีเว้าไปนั่นบ่ว่าจะเป็นพยาธิปอดอักเสบซ้ำเหื้อปอดอักเสบซ้ำเหื้อหรือว่าโรคหัวใจและอื่นๆเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนกระทรวงสาธารณสุขได้เน้นหนัก4มาตรการและข้อห้ามที่ทุกคนต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็คือ 1. ละแมนเขตปอดยาสูบห้อยส่วนห้อยห้ามสูบยาเด็ดขาดห้ามสูบยาภายในอาคารสำนักงานของรัฐและเอกชนสถานที่โดยสารรถไฟสนามบินท่าเรือศูนย์การค้าตลาดห้านอาหารโรงแรมห้านบันเทิงห้านคาราโอเกะห้านนวดสปาและห้านเสริมสวยห้ามสูบยาทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานบริการสาธารณสุขเป็นโรงหมอโรงหมอน้อยสถานการศึกษาโรงเรียนมหาวิทยาลัยสถานที่กีฬาพาหนะโดยสาร

ยาสูบห้ามบ่ให้มีการขายหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในเขตสถานบริการสาธารณสุขสถานการศึกษาห้องการรัฐเอกชนหอวัฒนธรรมสถานที่ทางศาสนาส่วนสาธารณะและส่วนสนุกสำหรับเด็กน้อยถ้าหากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพบเห็นบุคคลหรือภาคส่วนใดละเมิดกฎหมายและระเบียบการควบคุมยาสูบจะถูกดำเนินมาตรการลงโทษตามกฎหมายอย่างเข่งขัดที่สุดพร้อมใจกันท่านผู้ฟังตามแจ้งการที่กระทรวงสาธารณสุขเพิ่นได้แจ้งการออกมาเกี่ยวกับมาตรการเข้มห้ามสูบยาในสถานที่สาธารณะและประกาศแบนยาสูบไฟฟ้ารอบด้านทั่วประเทศเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยะต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: ตอนหาทุกการกับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้เป็นระยะสุดท้ายของรายการแล้วและก่อนเวลาจะหมดลงนั่นท่านผู้ฟังมาฟังอีกหนึ่งข่าวอีกหนึ่งแจ้งการมาทีแจ้งการของห้องการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งได้ออกแจ้งการฉบับเลขที1860ทับหอกอลงวันที่2มิถุนา2026ถึงแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงแขวงเมืองและนครพร้อมด้วยสมาคมยานพาหนะและหัวหน่วยดำเนินธุรกิจจำหน่ายยานพาหนะทางบกในขอบเขตทั่วประเทศเกี่ยวกับการอนุญาตดำเนินธุรกิจจำหน่ายยานพาหนะทางบกขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเฮ็ดให้การคุ้มครองแรงงานดังกล่าวเข้าสู่ระบบและเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศโดยเนื้อในแจ้งการได้กำหนดอยู่5มาตรการและเงื่อนไขสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวดก็คือ 1. การออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจจำหน่ายยานพาหนะทางบกให้จัดตั้งปฏิบัติการค้นคว้าออกใบอนุญาตโดยความเอาทั้งหัวหน่วยที่ขึ้นทะเบียนก่อนมีแจ้งการตามแจ้งการฉบับเลขที่1042ทับหอกและหัวหน่วยที่ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจใหม่ผู้ประกอบการต้องมีเงื่อนไขครบถ้วนและเข้มงวดด้านถึงจดทะเบียนตามที่ได้กำหนดไว้ในดำรัด470ทับล้อบอซึ่งกำหนดถึงจดทะเบียนแมน50ตื้อขึ้นไปสำหรับยานพาหนะ4ล้อขึ้นไปทุกการออกใบอนุญาตต้องเฮ็ดเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สแกนหรือรูปถ่ายแล้วส่งให้กรมการค้าภายในเพื่อติดตามและกวดกาคืนและสำหรับมาตรการด้านสถานที่และห้านจำหน่ายต้องมีสถานที่จำหน่ายบอนเก็บหักษายานพาหนะที่ได้รับอนุญาตปุ๊กสร้างหรือเนาะยั่งยืนมาตรฐานเทคนิคจากแขนงโยธาธิการและขนส่งอย่างถูกต้องต้องมีสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายกับวิสาหกิจนำเข้าส่งออกหรือผู้ผลิตประกอบการหรือว่าประกอบภายในประเทศยกเว้นห้างขายรถมือสองสำหรับห้างขายยานพาหนะมือสองก็ต้องมีสัญญาซื้อขายและแหล่งที่มาแจ้งอย่างถูกต้องเนาะจะแจ้งอย่างถูกต้องส่วนการบริการหลังการขายและอะไรก็ต้องมีสถานที่ห้องหับการบริการหลังการขายและอะไรและอุปกรณ์เทคนิคที่เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและต้องมีนายสร้างกลจักเฉพาะด้านที่มีใบยั่งยืนผ่านการเฮียนหรือว่าฝึกอบรมการซ่อมแปลงยานพาหนะโดยกรมประจำการเนาะและการรับประกันหรือว่าการปกป้องผู้สมไส้ผู้ดำเนินธุรกิจต้องรับประกันคุณภาพของยานพาหนะที่ตนเองจำหน่ายโดยมีเอกสารยั่งยืนคุณภาพและระยะเวลาการรับประกันที่ชัดเจนจากโรงงานผลิตหรือบริษัทแม่และการซื้อขายต้องผ่านระบบบัญชีที่ถูกต้องและสำหรับผ่านระบบธนาคารที่ตั้งอยู่สปปลาวเพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมายมาตรการจัดตั้งปฏิบัติและการรายงานกระแมนให้แผนกอุตสาหกรรมและการค้าทุกขั้นเอาใจใส่ติดตามกวดกาและสุกโยให้หัวหน่วยธุรกิจที่เปิดก่อนหน้านี้แต่ยังบ่ทันได้สอดคล้องให้ฮีบฮ้อนปรับปรุงตนเองให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขและให้มีการสรุปรายงานประจำงวดเนาะปีหมายถึงว่ามีรายชื่อบริษัทใหม่บริษัทต่ออายุและบริษัทที่ละเมิดมาตรการส่งให้กลุ่มการค้าภายในสำหรับแจ้งการฉบับนี้แม้นมีผลศักดิ์สิทธิ์นับตั้งแต่มือลงลายเซ็นเป็นต้นไปก็คือวันที่2มิถุนายน2026ซึ่งเปลี่ยนแทนแจ้งการฉบับเลขที่1042ทับหกลงวันที่20พฤษภาคม2025ทางผู้ฟังที่เคารพนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแจ้งการของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่เพิ่นได้ออกแจ้งการมาใหม่เนาะก็คือฉบับเลขที่1860ทับหอก่อลงวันที่2มิถุนายน2026ทางรายการชีวิตติดพันสังคมมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังรายละเอียดกันเติมและทางก็สามารถติดตามจากทางรายการของเราเติมอีกถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการอัปเดตข้อมูลใหม่ตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจที่ทุกท่านที่ตามมาฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใด ที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆท่านสามารถติดต่อหาทีมงานการตลาดของพวกเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-2269มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทและท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: ดูมันสื่อสัตว์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนมิตรรายการที่ฮักแพงทุกทาน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่สีสันบรรยากาศรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองรายการของพวกเฮานี้ก็มีนําเสนอให้มีรายการนะครับฟังทุกวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:30 นให้เวลา 17:00 นตามวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและคลื่นสั่นความถี่6,130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ตัวนี้เพื่อให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพ่อก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะโดยเฉพาะแม่พนักงานรัฐกรในตอนแรกของมื้อวันจันทร์คือจังซี่เนาะคอยคำยำแรงคือจังซี่เวลา16:30หาเวลา17:00เนาะเป็นมงเลิกลาเลิกการเป็นมงเฮียบด่วนพ่อก็มีรายการในมื้อนี้ตอนแรงๆก็คือว่าอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่มีสภาพอดินฟ้าอากาศที่มีแดดออกได้มื้อนี้เนาะมีแดดออกแล้วก็เฮ็ดให้อากาศนี่ก็บ่ฮ้อนปานใดแต่ว่าก็พออยู่เนาะก็พออยู่ฉะนั้นกันไปกันมาเลิกลาเลิกการคือจังซี่คอยคำยำแรงคือจังซี่ก็รถก็เออัดแดบางเส้นบางสายอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้เป็นวงเงียบด่วนเด้วงเลิกลาเลิกการก็ค่อยไปค่อยมาเลยท่านผู้ฟังเนาะครับรถนำฟังวิทยุฟังรายการไปพร้อมกับมีสติตื่มเนาะโคโซกระเตือนเตือนมิดรายการค่อยไปค่อยมาบ่ซิงบ่แซงกันซิงแซงก็ต้องให้มันรับประกันเนาะถ้ามันเข้ามาประมาทพลาดพังเสียไปล้ำเวลาคือเฮาฮู้นำกันอะไรเนาะค่อยไปค่อยมาคันเฮาบ่ต่ำพอขอก็มาต่ำเฮาซินะเด็ดอรุณก็คือกันนอกค่อยไปค่อยมาเส้นเดียวกันโคโซกก็ได้เลิกยาวเลิกล่าเลิกการไปนี่แล้วจัดรายการไปนี่ก็สิได้ค่อยไปค่อยมาคือกันนอกระมัดระวังไว้หลีกเลี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนต่างๆเนื่องจากว่าระยะนี้สภาพแออัดรถก็หลายเด้นอกอยู่ทางคนเวียงจันทน์ก็ได้รถนี่หลายๆตามเส้นตามสายทางหลักๆทางสำคัญต้นต่อก็แม่นโดยเฉพาะแม่นทางเลขที่13ใต้นี่ถนนไก่สอนนี่ออกไปทางหอประชุมแห่งชาติโอ้รถหลายแท้หลายว่าเด้ในระยะนี้ก็ได้เนาะฉะนั้นค่อยไปค่อยมาแล้วก
2: ็เอาเริ่มต้นทวิตของรายการผู้ละจะขึ้นไปทางภาคเหนือเนาะจะไปทางแขวงหลวงน้ำท้าจะไปลงกับทานสมสวัสดิ์น้ำอินทาห้องหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงน้ำท้าปัจจุบันนี้เพิ่นได้อยู่ในสายนะพวกเฮาแล้วสบายดีทานสมสวัสดิ์เจ้าชื่อเจ้าชื่อนามสกุลตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบเป็นถึงของเราท่านเนาะ
3: ใช่แม่นแหละ
2: เจ้าเป็นจังไหนเนาะท่านอันสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ทางแขวงหลวงน้ำท้าก่อนจะเข้าสนทนากันนี่ท่าน
3: เจ้าสงสารมูนี่ก็ที่ว่าฝนเกิดทางฝาบดพอนแล้วก็ฝนกระตกเป็นบางตอนอยู่แกโดยรวมมันอากาศเอาเนาะแล้วก็บางเมืองก็มีฝนตกนั่นแหละคล้ายๆคือกับบรรดาแขวง
2: เจ้าที่ว่าคล้ายๆคือกับอยู่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศชุ่มเย็นเจ้าอากาศชุ่มเย็นดีอยู่ท่านมีหยังบ่ท่านจะเว้าสู่ฟังการจัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานการท่องเที่ยววัฒนธรรมอยู่ทางแขวงของพวกเฮาเว้าสู่มิตรและการฟังในทาง
3: ก็คือเหมือนกันเนาะเรื่องทางพวกเฮาผ่านมาแก่การท่องเที่ยวของเฮาส่วนใหญ่ก็เป็นการท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วก็วัฒนธรรมแก่ส่วนฤดูนี้ก็เป็นฤดูส่งโลซีซั่นน่ะเพิ่นว่าฤดูนักท่องเที่ยวน้อยหั่นแหละคือว่านักท่องเที่ยวนี่บ่ค่อยมีหลายปานใดก็มีนักท่องเที่ยวมาชาวลบจํานวนนึงเนาะที่ว่ามาประเทศไทยส่วนนี้ก็เพื่อเป็นส่วนอากาศดีนี่แหละมันบ่ฮ้อนหลายฝนตกปลาเคียวเนาะแต่ว่าก็มีความยุ่งยากในการเดินทางไปมาอยู่ก็เป็นส่วนที่ว่าพวกเฮากักเกณฑ์ให้เป็นส่วนไฮซีซั่นนั่นแหละอนาท่านผู้จัดรายการ
2: จ้ะ
3: เดี๋ยวนี้พวกเขาหันเกิดกำลังเร่งใช้เนาะอันที่หนึ่งนี่พวกเขาแกกำลังปรับปรุงขึ้นเพราะว่าทางกระทรวงแกแจกให้พวกเขาหันประเมินขึ้นมาตรฐานระดับอาเซียนเนาะที่ผ่านมาหันอยู่ป่าสงวนแห่งชาติน้ำหาพวกเขาแกเคยได้รับรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวแต่ตอนจะมีส่วนของอาเซียนนั้นติดต่อกันมาสองครั้งแล้วแกครั้งนี้แกประเมินเป็นครั้งที่สามเน
2: า
3: ะพวกเขาก็ได้สมทบกั มื่นพระจะตั้งปฏิบัติเนี่ยแต่ปีนี้พวกเราก็โชคดีเนาะอากาศถึงว่าอากาศฮ้อนก็มีฝนแล้วก็มันก็ไม่เกิดเป็นไห้ไส้ในปลาขนาดเนาะก็คือปีผ่านมาก็ถือว่าเป็นโอกาสดีและอีกอันนึงนั้นเนาะจะเป็นทุกๆปีพวกเราที่ได้ประเมินผู้ที่ว่าจะเฮ็ดกิจกรรมลงเหือเนาะเพราะว่าเขตน้ำห้านี่ค่อนข้างว่าร่ำยามาดูฝนน้ำลายต่างๆว่ามีความอันตรายพวกเราต้องไปประเมินธุรกิจหน่อยหรืออุปกรณ์เหือแบบนี้ต่างให้มีความพร้อมตัวสิบปอนด์ครับนักท่องเที่ยวในมุมมองนี่แหละเนาะส่วนร้ายกับผู้ที่ว่านักอากาศเคี้ยวงามสดชื่นกับสีหน้าสองเดือนแปดเดือนเก่านี้เนาะอากาศก็พอดีครับแล้วอีกอันนึงนั้นพวกเราเปิดกำลังท่วมคนเที่ยวเนาะปีผ่านมานี่พวกเราจัดเทศกาลยางปลาก็คือว่าไปทำการตอบรับหลายสมควรเนาะหลายภาคส่วนก็ติดต่อมาหาว่าปีนี้สิจัดยังเสียดยังสิไปทางใดแต่พวกเราก็ประชุมคณะกรรมการอยู่บางเพนปีไกลเขาจัดใส่เดือนวันที่หนึ่งเดือนสิบเนาะและแกยังถือส่วนถ่ายมาดูฝนอยู่แต่ส่วนส้มหนึ่งยากหลายอันแต่ปีนี้พวกเราว่าสิจัดใส่เดือนสิบเอ็ดปีนี้ฮะเนาะแกปรึกษานำกันอยู่ว่าอาจจะมีเทศกาลยางปลาเดย์อาจจะมีลำเชื่อประมาณนี้เพิ่มเติมเจ้า
2: เจ้าส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่ว่าขึ้นชื่อนอกจากป่าสงวนน้ำห่าแล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวใดเติมอีกบ่ท่าน
3: ปัจจุบันนี่หันเงินคือหลายทางทางผู้ฟังทางผู้ชมรายการไปหาดศาสตร์เนาะปี2024ก็เฮาได้รับผลกระทบภัยน้ำท่วมเนาะวันที่9กันยายน2024ครับที่ว่าแรงท่องเที่ยวหลายคนก็ถูกปิดตัวลงไปแต่ว่าณปัจจุบันนี้ตัวอย่างว่าเดือนนี้หันอยู่ตามดันดีเนาะเดือนนี้ก็ซื้อว่ากลับมากลับคืนมาไปบริการปกติแล้วแล้วก็บรรดาบ้านท่องเที่ยวเนาะบ้านสันเทาทะยวนของเฮานี่ก็เช่นเดียวกันแล้วก็บรรดาเมืองเนาะบรรดาเมืองก็ได้รับการปรับปรุงคือกันแล้วก็อยู่บ่เต็นเนาะอยู่บ่เต็นก็ถือว่ามีแหล่งท่องเที่ยวหลายแบบที่ได้รับการปรับปรุงเป็นตัวอย่างว่าแหล่งท่องเที่ยวบ้านบ่เต็นเนาะที่มีกิจกรรมเฮ็ดเฮ็ดเกลือและการมีกิจกรรมสันเทาจ้ะ
2: ที่พันกับการท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรมตื่มอีกเนาะฐานนอกจากท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วเนาะตัวนี
3: ้แน่นแน่นแน่นจ้ะ
2: เจ้าการไปกันมาได้ทานสะดวกสบายยุบทันการไปกันมาต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวอยู่ภายในแขวงของพวกเขาจ้ะ
3: เจ้ามหัศจรรย์บ้านนี่ที่ว่าคันว่าระดับเส้นทางระหว่างแขวงหาแขวงเนาะอุดมไซรถท่าเทก็มีความหนุนยากนิดนึงแต่ว่านักท่องเที่ยวส่วนร้ายแล้วก็พอส่วนร้ายเขาจะเดินทางทางนารถไฟเนาะแล้วก็นอกจากนั้นนัดเตยมาจึงเดินทางมาลุ้นนันท่าแล้วก็สกอบนัดเตยฮะบนเต็นนี้ก็กำลังท่วมปรับปรุงเส้นทางอยู่แล้วเนาะเดือนนี้ก็ที่ว่าสมบูรณ์กว่าเก่าร้ายเกิดท่าเทียบไซส่วนนำท่วมมันเนาะที่ว่าไปมาได้สะดวกแล้วก็อีกจุดนึงเนาะเส้นทางที่ว่าเที่ยวมาจากบ่อแก้วมาลุ้นนันท่าตัวนี้ก็ส่วนร้ายมันได้ปรับปรุงแล้วอยู่ในกำลังพูนกันก็สากคิดว่าส่วนระดูนักท่องเที่ยวร้ายนี่น่าจะเดินทางสะดวกหลายกว่าเก่าแต่อีกอย่างหนึ่งผมว่าแกมีเที่ยวบินเดย์เนาะเที่ยวบินก็คือว่าบินปกติตัวนี้หันหน้ามีความสะดวกหลายเจ้าแต่สถานที่พักแห้งบ่อไม่ยังต่างอีกผมว่าก็สามารถห้องพักได้แล้วอีกจุดนึงเนาะที่เราเริ่มนำทางของเราได้คิดขึ้นใหม่ฮะเป็นถนนคนยางเนาะถือว่าเป็นกิจกรรมใหม่ของเราเดินต่างมาแต่วันที่18เดือน3
2: จ
3: ้าเนาะทุกๆวันพุธพวกเราจะจัดมีกิจกรรมคนยางอยู่อนาเส้นทางเส้นลักของเทศบาลแขวงของเรานี้เนาะปัจจุบันนี้ก็ถูกมีมาผู้ที่ว่าลงทะเบียนขายเครื่องปกติเนี่ย250กว่าฮาร์ดนะครับมีหลายหลากหลายมีสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมีขนมมีอย่างไรก็เป็นบรรยากาศที่ว่าเฮ็ดขึ้นมาใหม่ก็ได้ครับผลตอบรับที่ว่าปัจจุบันก็ยังความสนใจเนาะคือเก่าคือคืนคือเก่านะพวกเราจัดทุกมันพุทธแต่แรงนะเจ้าตั้งแต่4โมงครับ10โมงจนถึงเจ้า
2: เจ้าสำหรับการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์อยู่ทางแขวงของพวกเขากับมีตื่มอยู่บ่ท่านตน
3: ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์นั้นนะพวกเขาหันมีเนาะแต่ว่าการเข้าถึงยังมีความยุ่งยากในการพัฒนาครับจะมีหลายบริษัทอยู่สนใจเข้าไปนะอยากพัฒนาฮะนะแต่ว่าแกกำลังศึกษาเนาะกำลังศึกษาความเป็นไปได้พวกเขาก็กำลังเฮ็ดบัญชีกับการลงทุนให้เขาเจ้าอยู่เนาะเพื่อเขาจะเข้าไปพัฒนาขนาดแต่เพราะว่ามันจะอยู่ห่างไกลนิดนึงการเข้าถึงก็อยู่ยากนิดนึงขนาด
2: จากจากจากจากจากจากสำหรับสถานที่ห้องหับต่างๆในโรงแรมเฮือนพักค่าอาหารนี่เด้ต่างๆนี่เด้พวกเขามีเพียงพอหลายหน่วยปานใดอยู่ทางแผนของพวกเขาและก็รวมถึงมาตรการต่างๆที่ว่าสมทบบ่ให้โอกาสบ่ให้นะผู้ประกอบการสวยโอกาสขึ้นราคากับนักท่องเที่ยวนี่พวกเขาได้มีการจัดตั้งปฏิบัติคือจังได๋ทางตรงนี
3: ้สำหรับสถานที่ห้องหับเนาะสำหรับบริษัทท่องเที่ยวโรงแรมเฮือนพักค่าอาหารในต่างๆนี่ก็คือว่ามีหลายสถานที่แหละคือข้าพเจ้าได้มาเบิ่งต้นบนที่ว่าอยู่เข้มดําเข้มยังถึงน้ําท่วมเนาะและผู้ประกอบการก็หันไปตั้งอยู่บนใหม่เนาะปรับปรุงขึ้นแก่ที่ว่าดีสมควรด้านอาหารด้านนานาอาหารและก็ที่พักแห่งนี้แต่สําหรับการขึ้นแล้วของราคาอันนี้นี่มันพวกเฮารับประกันได้เนาะหาพวกเฮาหาก็สิ้นสุดในการลงไปจะต่างปฏิบัติทุกอยู่ภาคธุรกิจนั้นเนาะในการนั้นน่ะปฏิบัติระเบียบนั่นแหละเนาะการสุขอยู่การท่องเที่ยวของพวกเฮานั้นเนาะตัวนี้อันนี้พวกเฮามีบทบันทึกแล้วก็สุขอยู่ให้ภาคธุรกิจเนาะตัวนี้น่ะจะบ่มีปัญหาแต่อีกอย่างนึงพวกเฮาก็รับประกันเนาะให้เขาเจ้าครับต่อเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งต่างๆนะตัวนี้นี่น่ะจะบ่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องร้านราคานี่นะครับ
2: เจ้าติดพันกันเนาะตัวนี้เนาะติดพันการท่องเที่ยวมีท่องเที่ยวทางธรรมชาติแน่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมติดพันกันไปพร้อมเจ้าแล้วการพวกเขารักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมเฮ็ดความประเพณีของบรรดาเผ่าได้พวกเขาได้จัดตั้งปฏิบัติคือจังได๋ทานตัวนี้ได้สมทบกับภาคส่วนเจ้าของคือจังได๋โดยเฉพาะแม่นแนวลาวสังสารนี่ท่านในการอนุรักษ์รักษาเฮ็ดความประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนี่จังตัวนี
3: ้แต่ตัวนี้ถือว่าเป็นคําถามที่สําคัญแล้วก็เป็นคําถามที่ว่าพวกเขากําลังเริ่มจัดตั้งปฏิบัติเนาะที่ว่าถามมานี่พวกเขาจะที่ว่าจัดกันในนาว่าเป็นแข่งที่มีชนเผ่าหลายเนาะ17ชนเผ่า
2: เจ้า
3: แต่ว่าพวกเขาก็พยายามลิงอยากปกปักรักษาเนาะส่งเสริมมีคนประเภทนี้ฮะนะก็ยอดความหนุนยากหลายด้านถึงผลกระทบภัยน้ำท่วมแล้วก็มาฮอดปีนี้เนาะการนำโครงแรงของพวกเฮานี่ก็ที่ว่าได้มีแผนน่ะสุขอยู่ให้พนักพวกเฮานี่และเป็นเจ้าการรักในการนั้นน่ะส่งเสริมมีคนประเภทนี้เนาะคาดว่าเพิ่นก็ให้จัดตั้งปฏิบัติเขียนโครงการเราเกี่ยวกับการเฮ็ดบุญชนเผ่าสิทธิชนเผ่านี้แล้วก็อีกจุดนึงนั้นเพิ่นก็สิได้นะเราเริ่มเกี่ยวกับการรวบรวมสังรวมเนาะปึ้งประวัติชนเผ่าเนาะเราเป็นแบบที่ของประเทศนี้อย่างต่างๆนี่ตัวนี้เพิ่นก็แต่งตั้งคณะกรรมการมาแล้วเนาะตัวนี้ก็ที่ว่าเป็นเรื่องที่ว่าพวกเฮาเห็นดีและสนใจหั่นแหละเนาะสิได้เอาสิได้เก็บกรรมข้อมูลชนเผ่ามาแล้วก็สิได้จัดตั้งเผ่าเจ้า
2: คือว่าชนเผ่าลาวของพวกเฮานี่กวมเอาหลายกันหมู่เนาะท่านเนาะอยู่ทางแขวง
3: แม่นกว่าเราจำนวนหลายที่ว่ามาอยู่รวมท่าจ้ะ
2: ยังเจ้าก็ติดพันค่ะผู้ดำเนินรายการก็เคยไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะแม่นตอนลงไปอันตอนน้ำท่วมเดือนรุ่นนี
3: ้
2: ผู้ดำเนินรายการก็ไปติดพันแล้วก็เบิ่งอาหารการกินก็ถือว่าโอ้เป็นขึ้นซื้อลือซ้ากับแม่นหน้าข้าวซอย
3: แม่น
2: ข้าวซอย
3: ทีนี้ทั้งนานาพวกเขาก็ไปสมทบกับทางธุรกิจนู่นเนาะเผื่อว่าหันเอาข้าวซอยนี่มาเป็นสารพนาแปรผู้ให้สามารถนากินได้หรือว่าคนทางอื่นมาซื้อไปได้ใส่เวลาแต่เอาไปใส่เวลาเขาซื้อไปต่างแคว้นใดนะเนาะใส่เวลาแดนพวกเขาก็กำลังสุขอยู่กันอยู่แต่
2: เจ้าถือว่ายังบดได้อันนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ในเมืองยังบดได้เป็นสินค้าโอดอบเถื่อนเนาะท่านเนาะตัวนี้เนาะ
3: โอ้ตัวนี้น่ะพวกเฮาได้จดเป็นสินค้า
2: โอ้เจ้าจะให้ท่านเว้าสุฟังอันหน่อยนึงนะท่านเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นจังได๋พวกเฮาจังจดทะเบียนเป็นสินค้าโอดอบ1เมือง1ผลิตภัณฑ์นี่เจ้า
3: คือฮู้นํากันนี่แหละเพราะว่าข้าวซอยน่ะมันเป็นสบัดของชนเผ่าไทยลือเฮาไทยเหนือเฮาที่ว่าดำรงชีวิตอยู่เมืองสิงห์แก่ทางเดิมก็มาแต่ถ้ากินกันไปเนาะแต่มาดำรงชีวิตอยู่เมืองอันเมืองสิงห์ของเฮานี้นะก็คือว่าผ่านมาก็แม่นเข้าใจได้เป็นผู้เริ่มต้นจะตั้งปฏิบัติที่ว่าเฮ็ดเป็นสินค้าและก็นักจ้างก็ได้หลายคนก็ได้สืบต่อพันขยายมาขายเนาะอยู่บนราคาแดไปบนอื่นแดเสียนะเนาะการสร้างขึ้นก็มันก็ต้องเอาไปตามถิ่นกำเนิดเนาะใช่ไหม
2: เจ้าแต่จำยุคตามสมัยมีการปรับเปลี่ยนไปเนาะท่านเนาะ
3: เจ้า
2: หน้าข้าวซอยแล้วก็ข้าวซอยพันอยู่ทางแขวงลงน้ำทาเรียกว่าขึ้นซื้อลือน้ำหลายเลยแซ่บรสชาตินี่แซ่บหลายผักบุ้งก็เป็นเอกลักษณ์อีกด้วยท่านผักบุ้งเจ้า เพิ่นจะลวกผักบุ้งใส่น้ําโอ้อันนี้แซ่บซ้อยหลายผู้ดําเนินรายการก็ไปกินแล้วไปซี้มึงแล้วรสชาติโอ้ถือว่าแซ่บหลายเนาะเป็น
3: เอกลักษณ์ของ มัน
2: เจ้าเอาสุดท้ายนี่ท่านมีหยังบ่ท่านอยากฝากถึงบรรดานักท่องเที่ยวต่างๆให้เข้าไปท่องเที่ยวอยู่ทางแขวงของพวกท่านเจ้า
3: เจ้าแต่นี่เจ้าอยากฝากถึงบรรดาท่านผู้ฟังและก็นักท่องเที่ยวเนาะถือว่าแขวงหลวงวัดท่าของพวกข้าวแก่ช่วงนี้ก็อากาศเย็นสบายเนาะและก็สภาพบรรดาสภาพการท่องเที่ยวต่างๆก็ถือว่าอำนวยเนาะคือได้เรามาได้เบื้องต้นเนาะพวกข้าวแก่มีถนนคนยางที่ว่าเปิดใหม่เนาะมีอาหารมียังต่างมีหลายอันที่ว่าพวกข้าวได้ปรับปรุงขึ้นไปเนาะเพื่อเชิญบรรดาท่านนั่นแหละมาเที่ยวเรือนท่านะพวกข้าวครับประกันความพอใจเนาะตัวนี้ฮะนะแล้วก็หวังยิ่งว่าเนาะบรรดาท่านจะได้ใส่เวลาพักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์มาเยี่ยมยามเมืองท่าพวกเราก็ได้จะเป็นอย่างไร
2: เจ้าเอาสันขอขอบใจท่านสุขสวัสดิ์หลายๆที่เขาห่วงในรายการนะ
3: พวกเราเจ้า
1: อันนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสุขสวัสดิ์น้ำอินทาห้องหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงท่าเกี่ยวกับสภาพการท่องเที่ยวอยู่ทางแขวงหลวงท่าปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นระยะฤดูฝนแดงนักท่องเที่ยวก็บางบ่อนบางที่ก็บ่สามารถเดินทางไปฮอดไปถึงเนาะแต่ว่าทีนี้ทางนั้นก็ถือว่านักท่องเที่ยวทางพุ่นและทางเอียิปต์เพิ่นก็เข้าไปท่องเที่ยวแล้วก็ให้ความสำคัญโดยเฉพาะแม่นป่าสงวนแห่งชาติน้ำห้านี่แหละนอนอยู่ทางแขวงหลวงท่าเอาไปให้มิตรรายการได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสะก่อนและจะกลับคืนเข้ามาสู่ระยะที่2ของรายการข่าวของบ้านพานเมือง
4: ป่าไม้ธรรมชาติและที่ดินป่าไม้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การอนุญาตแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเป็นผู้คุ้มครองอย่างรวมศูนย์และเป็นเอกภาพในทั่วประเทศสำหรับต้นไม้ที่บุคคลหรือการจะตั้งได้ปลูกตามเขตที่ได้จัดสรรให้ด้วยเหือแห้งหรือถิ่นฮ้อนของตนโดยการรับผู้เจ้าองค์การคุ้มครองป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูกพร้อมกันปลูกปกปักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์เพื่อการนำไส้และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ขายเป็นสินค้าได้ยาวนานและ

0: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ่
1: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
0: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
1: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
0: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
1: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
2: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: หลังจากครับฟังโฆษณามาแล้วเริ่มต้นมีรายการได้มาสู่รายการที่2ของรายการเราบ้านพันเมืองสวัสดิการของเฮานี่ก็มีนําเสนอให้มีรายการฟังทุกๆวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:00 นหาเวลา 17:00 นมาเริ่มต้นรายการที่2นี่ผู้ใดจะนับจากแขวนหลวงน้ําทาจะนับลงมาทางแขวนหลวงเฮาบากเนาะจะไปรวมกับอัปเดตบุกผาเพิ่นจะมีข่าวมีข่าวรายงานให้มีรายการได้รับฟังข่าวเกิดขึ้นอยู่ทางแขวนหลวงเฮาบากสวัสดีอัปเดต
4: เจ้าสวัสดี
3: เจ้าเป็นยังไงเนาะสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ทางแขวนหลวงเฮาบางเจ้า
4: เจ้าคือว่าหลวงเฮาบางของเฮาอยู่ในระยะ 2-3 มื้อผ่านมานี่ก็คือว่าตอนเป็นน่ะจะมีอากาศร้อนกว่าเบาเนาะแต่ว่ามีบางระยะมีบางท้องถิ่นก็เลยมีฝนตกลงมาเล็กน้อยแต่ว่าถ้าถึงขั้นบ่ถึงขั้นว่าสิเป็นการฝนตกดินถึงจะอากาศยังสิบต่อ6ฮ้อนลงมาอยู่คือเก่าเนาะ
3: เจ้าเจ้ามื้อนี้อัปเดตมีข่าวมีข่าวหยังจะรายงานให้มีรายการได้รับฟังเจ้า
4: ก็ก็ที่ว่าโรงพยาบาลของพวกเราปัจจุบันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับบรรดาการนำแขวงซึ่งนำโดยท่านประเดือนบริวงศ์โดยข้าสารบริหารงานทางแขวงของเดือนหัวหน้าแผนการคุ้มครองของทางแขวงได้มีการลงพื้นที่ที่บรรดาเมืองเนาะเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลสำเร็จของกองประชุมสมัยสามัญคือที่ชิดของสภาแห่งชาติและก็ของประชุมสมัยสามัญของแขวงเพื่อให้ประชาชนอยู่ท้องถิ่นได้รับรู้ผลงานการเคลื่อนไหวหรือว่าบรรดาปัญหาที่ทางสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนกันแฝงได้พิจารณาครอบครองอยู่ในของประชุมสมัยสามัญของสภาแห่งชาติและก็รวมทั้งของประชุมสมัยสามัญของแขวงเนาะซึ่งเริ่มตั้งแต่อาทิตย์ผ่านมาที่ว่าทางการนำของแขวงได้ไปเคลื่อนไหวอยู่ทางเมืองพนไสเมืองสัตแสงและเมืองสัตบูสำหรับมื้อนี้ก็คือวันจันทร์เนาะมื้อนี้ก็คือว่าได้สืบต่อเคลื่อนไหวอยู่ทางเมืองเชียงเงินแต่เมื่ออื่นจะสืบต่อเคลื่อนไหวอยู่ทางเมืองจอมเพชรส่วนการลงไปในละเมืองแต่ละจุดท่านก็คือว่าได้รับการต้อนรับจากการนำของเมืองและการบรรดาสมาชิกสภาประชาชนขั้นแสงที่ประจำอยู่ทางเมืองนั้นพร้อมกันนั้นก็ได้มีการลงไปพื้นที่ไปบางบ้านเนาะที่เป็นจุดซุ่มการพัฒนาของเมืองนั้นคือว่าแต่ละจุดก็ได้รับฟังการรายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งปัญหาที่ยุ่งยากที่ประชาชนได้พบพอนะครับเพื่อเป็นการปรึกษาหรือวางทิศวางทางในการปรับปรุงแก้ไขเรื่องงานที่เกี่ยวพันกับการดำเนินชีวิตของประชาชนในฐานะก็คือว่าแต่ละจุดก็ได้มีการมีประชาชนได้นำเสนอส่วนใหญ่ก็คือว่าได้มีการเสนอเกี่ยวกับปัญหาเส้นทางคือว่าปัจจุบันนี้โดยเฉพาะเส้นทางที่ประชาชนได้นำใช้และการรวมทางเส้นทางร่วงของส่วนกลางก็คือทางร่วงกลางก็คือว่าประชาชนมันมีความคล่องคล้อยและการมีการอายัดทางการนำภาครัฐก็คือทางแขวงของพวกเราได้มีการช่วยในการพิจารณาปรับปรุงเส้นทางบางจุดนะนอกจากนั้นก็เป็นปัญหาไฟฟ้าที่ประชาชนบริสุทธิ์เป็นไฟฟ้าแห่งชาติอยู่บางบ้านที่บางเมืองแต่ที่ว่าปัจจุบันนี้มีบางโครงการแต่ที่ว่าได้ซื้อต่อไปในระยะหนึ่งแต่ที่ว่าได้อยู่สงัดย้อนปัญหาทางด้านงบประมาณประชาบ ภาพเศรษฐกิจโดยรวมนะก็คือว่าทุกปัญหานั้นก็คือว่าท่านบุญเรือนมณีวงศ์ได้สั่งมาให้แก้กับนักท่องเที่ยวนั้นก็ได้มีการชี้แจงกับที่และก็ได้ครับเอาบางสิ่งคำสิ่งเห็นเพื่อไปเพื่อต่อรัฐบาลช่วยพิจารณาแก้ไขในตอนหน้านะนอกจากทางการนำพุ่งแข่งเราก็ที่ว่าการนำบรรดาเมืองโดยเฉพาะเป็นสมาชิกสภาประชาชนขั้นเมืองที่ว่าเป็นการลงไปพื้นที่บรรดาบ้านที่อยู่ในเขตต่างเมืองของตนเช่นเดียวกันเนาะซึ่งได้มีได้รับข่าวแจ้งต่างข่าวอยู่บรรดาเมืองที่ว่าแต่ละเมืองก็ได้จะลงไปพื้นที่บอกว่าจะเป็นเมืองน้อยเมืองจำเพชรและการเมืองยังคำก็ที่ว่าปัจจุบันนี้ได้ดวงลงไปพื้นที่ไล่พอสมควรเนาะเห็นไหมส่วนนั้นมีความมั่นใจและการความเชื่อมั่นว่าสมาชิกสภาปัจจุบันขั้นแข็งและการรวมทั้งสมาชิกสภาองค์การจะได้ช่วยในการพิจารณาบรรทัดที่กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในตอนหน้าเนาะ
3: เจ้าก็ถือว่าเป็นข่าวๆบรรดากันนำเกินไปเนาะอยู่ทางแขวงท่านซะอยากถามอภิเดชเติมอีกเกี่ยวกับสภาพการท่องเที่ยวอยู่หลวงพระบางตามอภิเดชได้ลงไปเก็บกับข่าวเนี่ยเห็นว่าเป็นยังไงในฤดูฝนเจ้าในสภาพการท่องเที่ยวนี่
4: เจ้าก็ถือว่าปัจจุบันโดยรวมท่องเที่ยวของพวกเรายังมีบรรยากาศคึกคืนสำหรับการท่องเที่ยวสังเกตเห็นจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาตามใช้การบริการผ่านรถตู้โดยสารและรถตู้ประจำสถานีรถไฟก็เพื่อยังมีความสำคัญมากแน่นอยู
3: ่
4: และรวมทางสถานที่ท่องเที่ยวเนาะซึ่งส่วนปลายคือระยะประมาณ 3-5-4 โมงนี้ 2-5-3 โมงนี้ก็คือว่าจะอาจจะมีความมองแน่เนาะเพราะว่าเป็นระยะที่อากาศร้อนท่องเที่ยวจะบอกไปเข้าไปท่องเที่ยวปัจจัยแต่ว่าที่ไหนนั้นคือว่าอยู่ทางแบงค์ท่องเที่ยวท่าพึ่งสี่นะคือว่ายังมีความคับขันด้านแน่นนักท่องเที่ยวได้ไปเล่นน้ำแล้วก็ไปชมอากาศเนาะที่ชุดอากาศที่ดีบริสุทธิ์แล้วก็อนาพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีความชุ่มเย็นก็คือว่ายังมีความน่าแน่นส่วนเราตำแหน่งมาก็คือว่าอยู่ทางพระธาตุจอมที่ก็มีความน่าแน่นอยู่สำหรับท่องเที่ยวก็ได้ขึ้นไปชมพาที่ตกดินเนาะเธอเป็นจุดเด่นหนึ่งของลูกบาศที่ถึงยุดเอานักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมอยู่ในจุดนั้นและคือว่าปัจจุบันนี้ทางการปกครองแขวงก็คือนครลูกบาศได้ไม่มีการปรับปรุงบูรณะจุดท่องเที่ยวเหตุให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศได้มีการเที่ยวชมเนาะโดยเฉพาะมันจุดสร้างลำคาญนี่ก็คือว่ามีการปรับปรุงก่อสร้างตะฟังเชื่อนเนาะซึ่งเป็นโครงการร่วมมือกับต่างประเทศเป็นโครงการกู้ยืมและโครงการกู้ยืมเงินและการโครงการเสื้อเรือราก็คือว่าปัจจุบันนี้อยู่เทศบาลขาดอะไรในสำเร็จเนาะสำหรับเรื่องตัวเทศบาลนครลูกกระบังอาจจะเป็นได้มีแผนเจ็ดตัวในการพัฒนาเขตเขียมลำคลองนี้ไปฮอดบานเสียงแก้วก็คือว่าจะให้ท่านักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการมาท่องเที่ยวลูกกระบังซึ่งจะมีการวางจุดบริการอาหารเงินพักคือตามเทศน้ำคลองเทศแข่งน้ำคลองท่านเน
3: า
4: ะ
3: เจ้าอ้าวฉันขอขอบใจอภิเดชหลายๆที่รายงานข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบ
4: คร
3: ับ เจ้าขอขอบใจอภิเดชหลายๆเจ้าอันนั้นก็เป็นการรายงานข่าวเนาะของอภิเดชบุกผาเกี่ยวกับการนำของแขวงหลวงพระบางลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามบรรดาเมืองต่างๆรวมถึงสภาพการท่องเที่ยวอยู่ทางแขวงหลวงพระบางถือว่าอภิเดชก็เป็นคนนึงที่ว่าเฮาหันเนาะในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานโดยเฉพาะมันการรายงานเก็บกับสภาพต่างๆที่ว่าเกิดขึ้นเนาะอยู่ท้องถิ่นโดยเฉพาะมันอยู่ทางแขวงหลวงพระบางมีอย่างอภิเดชก็ได้ส่งเข้ามาข่าวเพื่อว่าออกข่าวให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังเนาะในภาคข่าวต่างๆว่าอัปเดตก็เป็นคนหนึ่งที่ว่าเฮาหันพอสมควรเนาะในการจะตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานต่างๆท่านผู้ฟังที่เคารพมาเบิ่งเวลาในรายการปัจจุบันนี้ถือว่ายับจ่อมอเข้ามาเต็มทีแล้วฉะนั้นผู้ดำเนินรายการก่อนจากลากันมื้อนี้ก็ต้องขอย้ำเตือนอีกบัดนึงเกี่ยวกับการขับขี่ยนต์ยานพาหนะอยู่ตามถนนหนทางแล้วก็การนำไส้ฟืนไฟว่าซั่นซะเนาะกับยาวกับงานไปกันมีสติในการนำไส้ฟืนไฟหลีกเลี่ยงบ่ให้มี อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่ว่าสิเกิดขึ้นทั้งตามท้องถนนหรือบ่ว่าจะเกิดขึ้นอยู่ตามเฮือนตามศาลอาคารสถานที่ต่างๆนอกก่อนออกจากอาคารสถานที่ออกจากย่าจากเฮือนอย่างต่างๆก็ต้องเบิ่งฟืนเบิ่งไฟป้องกันบ่ให้มีอัคคีภัยเกิดขึ้นและอีกอย่างนึงยามนี้ก็เป็นยามฝนแดอากาศก็เปลี่ยนแปลงเบิดฮ้อนเบิดหนาวเบิดฝนตกฉะนั้นเป็นไปได้ต้องรักษาสุขภาพเนาะเป็นไปได้ต้องรักษาสุขภาพให้ตัวเองแข็งแรงอยู่เสมอหลีกเลี่ยงจากการเป็นวัดเป็นไข้โดยเฉพาะเป็นไข้ยุงลายนี่แหละเนาะรักษาสุขภาพตนเองให้ดีเนาะเอามาเบิ่งเวลาในปัจจุบันมืดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการได้ดำเนินแก้วเวลาพร้อมด้วยทีมงานจากลานทำผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมืออื่นสำหรับวันนี้สบายดี
5: เป็นจังไหนลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี่มานบ
6: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
5: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ําสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
6: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
5: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
6: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
7: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์
5: ตุ๋นคู่โบวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
8: โ
5: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
8: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
8: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจคุณใด
8: โอ
5: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
8: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
5: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
8: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทั้งคืนนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ดอกซ้อนทับนาทีดำเนินรายการสุทันฟังคือเก่าพบกันเมื่อนี้วันจันทร์วันที่15มิถุนาคิดศักราช2026กงกับมือขึ้น1คำเดือน8ปีมะเมียจุลศักราช1388และพุทธศักราช2569พบกันในรายการเมื่อนี้ก็ยังบ่ทันมีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการเทื่อเนาะมีรายการอาทิตย์นี้อาจารย์แสงฟ้าเพิ่นจะเข้าร่วมสนทนาในรายการแม่นมื้อหือก็คือวันพุธวันที่17เนาะมีรายการอาทิตย์แล้วกับอาทิตย์นี้อาจารย์คาเวียเข้าได้แต่อาทิตย์ละมื้อเท่านั้นก็พอดีแหละเพราะว่าการนำเสนอของดอกซ้อนสู่มีรายการรับฟังก็ยังบ่ทันหมดเทื่อเนาะในปึ้มไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคอัคคลวิธีมีทั้งหมดอยู่15บทเดินทางมาฮอดบทที่5แล้วแต่ว่าบทที่5นี่ยาวหลายในรายการก็นำเสนอเทื่อนี้เป็นเทื่อที่3แล้วแต่ว่าก็ยังบ่ทันหมดเทื่อเนาะบทที่1เสนอไปแล้วเสียงในภาษาลาวบทที่2ว่าด้วยพยัญชนะบทที่3ว่าด้วยสระและบทที่4ว่าด้วยวรรณยุตส่วนบทที่5นี่เป็นเครื่องหมายต่างๆในภาษาลาวซึ่งว่าบทนี้นี่เป็นบทที่มีเนื้อในที่อาวยาวเด้ซึ่งเครื่องหมายมีทั้งหมดอยู่26เครื่องหมายเนาะเครื่องหมายบักตอนนะแต่ว่าเฮาเสนอมาได้แล้วหลายเครื่องหมายเด้เครื่องหมายจ้ำได้10ปลายแล้วเนาะเครื่องหมายจ้ำเครื่องหมายจุดเครื่องหมายจ้ำจุดแล้วก็เครื่องหมายสองจ้ำอันที่5แมนเครื่องหมายถามที่6แมนขีดโตที่7แมนขีดก้องมีรายการที่8แมน3จ้ำที่9แมนหมายซ้ำที่10แมนกอละหรือและอื่นๆที่11แมนหมายลืมคืนที่12แมนหมายท่วง13แมนวงเล็บ14แมนวงยืม15แมนวงยืมเดียว16แมนวงตัด17แมนจำๆหรือเส้นไข่ป่า18แมนหมายทับเนาะ19แมนหมายถึกเป็นรายการ19แมนหมายถึกซึ่งว่าจะนำเสนอในมื้อนี้นี่แหละเนาะเพราะว่าอาทิตย์แล้วนี่เฮาเสนอฮอดที่18หมายทับมื้อนี้เสนอคำว่าหมายถึกเนาะมีรายการหมายถึกนี่บางคนก็เอิ้นหมายติกได้เนาะแต่ว่าในนะไวยากรณ์กำหนดไว้แล้วว่าหมายถึกหน้าที่แมนใช้หมายขอความที่ถูกต้องหรือว่าถูกเลือกใช้หมายในเวลากวดบทตอบแบบสอบถามมีรายการก็หน้าที่ก็มีเท่านั้นสิมันนี่ที่ซาวเนาะมีรายการเครื่องหมายที่ซาวมันหมายไขว้ตีนกาบางคนก็เอิ้นหมายคูณตัวอีกกับแต่ว่าทางการไปเฮาใช้เป็นหมายไขว้ตีนกาใส่ขีดค่าคำที่บ่ถูกหรือข้อความที่บ่ต้องการเนาะในวิชาคณิตศาสตร์เอิ้นว่าหมายคูณเป็นรายการแต่ว่าในทั่วไปเฮาใส่ที่เป็นทางการทั่วไปเฮาใส่ว่าหมายไขว้ตีนกาในวิชาคณิตศาสตร์พวกเฮาจึงเอิ้นหมายคูณเนาะในรูปนี้นะส่วนเครื่องหมายที่21แม่นวงปิกาหน้าที่อันที่1ใส่คำที่อยู่ต่างแถวเข้ากันเนาะเพื่อให้ฮู้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันอาจจะใส่เพียงครั้งใดครั้งหนึ่งก็ได้หน้าที่ที่2ใส่ในวิชาคณิตศาสตร์เพื่อขั้นกลุ่มตัวเลขหรือกลุ่มสัญลักษณ์ที่มีวงเล็บวงขออยู่แล้วไว้เป็นกลุ่มเดียวกันส่วนเครื่องหมายที่22เครื่องหมายที่22มีรายการแมนเครื่องหมายวงขอมีรายการเครื่องหมายวงขอหน้าที่ที่1ใช้หมายคำหรือข้อความหมายคำหรือข้อความเพื่อแยกออกจากข้อความอื่นในกรณีที่ข้อความนั้นมีการใช้วงเล็บอยู่แล้วเนาะแล้วหน้าที่อันที่2หน้าที่อันที่2

แล้วและนาทีอันที่4ใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อขั้นกลุ่มตัวเลขหรือสัญลักษณ์เพื่อแสดงความหมายต่างๆอันนี้แม่นเครื่องหมายวรรคตอนที่22ก็คือวงขอบัดนี้เครื่องหมายที่23แม่นใช้ขีดขั้นเนาะขีดขั้นจะมีขั้นขีดขั้น1ขีด2ขั้นแล้วก็ขีด3ขั้นหน้าที่ของขีดขั้นหน้าที่ที่1ใช้ในวิชาภาษาศาสตร์เส้นตัวสระอัวเนาะมีควายตีนกาแล้วก็สระอัวแล้วจะขีดขั้นในรูปที่อ่านออกเสียงยูตัวยูตัวเอแล้วก็ขีดขั้นนะถือว่ากำหนดเป็นหลักที่เขาสามารถที่เฮาใส่ในวิชาภาษาศาสตร์หรือว่าตัวปอปอปาเนาะแล้วก็ขีดขั้นหนึ่งเป็นตัวพี่ที่เป็นเฮาใส่เป็นตัวแทนที่ใส่เขียนแทนเสียงหรือว่าสัญลักษณ์ก็ขีดขั้นอีกเนาะถ้าหากว่ามีตัวต่อไปก็ไม่จุดยะวางตัวต่อตาแล้วก็ขีดขั้นตัวที่แล้วก็ขีดขั้นมีตัวต่อไปอีกก็เฮ็ดคือกันและหน้าที่อันที่2ใช้ขีดขั้นข้อความในบทอ่านเพื่อยุดพักปุ่งเสียงให้ถูกต้องเช่นว่าขีดขั้นหนึ่งเนาะใช้ขั้นใจความย่อยหรือหมายบนยะวางหรือว่าให้ยุดหน่อยหนึ่งขีดสองขั้นแม่นใช้ขั้นใจความที่ใหญ่กว่ายะวางหรือหมายบนหรือหมายบนหมายจุดจำจุดเขาจะยุดพักปานกลางเนาะมีรายการความหมายหันหรือว่าขีดสามขั้นแม่นใช้ขั้นบนสุดประโยคหรือหมายบอนจ้ำหรือว่าหมายถามให้หยุดพักหันใจอันนี้เป็นหน้าที่ของเครื่องหมายขีดขั้นเครื่องหมายที่24หมายดอกจันหน้าที่อันที่1ใช้เพื่อหมายเหตุและมีคำอธิบายหน้าที่อันที่2ใช้หมายหัวข้อที่น้อยกว่าตัวอักษรนี่จะ2หน้าที่เครื่องหมายที่25หมายกะลันเนาะเครื่องหมายการันนี่แม่นใส่หมายตัวอักษรที่บ่ต้องการออกเสียงหรือใส่สำหรับค่าตัวอักษรที่บ่ต้องการออกเสียงเพื่อรักษารูปทรัพย์เดิมเวลาเขียนเครื่องหมายการันใส่ตัวอักษรที่ซ่อนกับหลายตัวต้องให้เครื่องหมายอยู่ถึงตัวสุดท้ายเครื่องหมายการันนี้ใส่ในกรณีเขียนตามเข้าทรัพย์มีรายการเพื่อศึกษาค้นคว้าเท่านั้นส่วนการเขียนทั่วไปในปัจจุบันโบจำเป็นใส่หมายการันเพราะภาษาลาวเขียนตามเสียงอย่างมีหลักการตัวอย่างเนาะตัวอย่างที่เราเห็นใส่นี่นะคือยกตัวอย่างคำว่าตามเข้าการันแล้วก็ตัวกสระอากกอากาเนาะแล้วก็ตัวโลหันลินหรือว่าโลโลตัวโลหันลินหรือว่าโรลาดาเนาะแล้วก็สระอันแล้วก็จะมีตัวต่อตาแล้วก็หมายกะลันอยู่ถึงตัวตาหันก็แม่นเพื่อบอกว่าตัวสุดท้ายนะบ่อ่านออกเสียงเนาะมีรายการก็อ่านเป็นคำที่เฮาอ่านปกติคือกะลันเนาะเข้าแม่นตามที่ดองซอนเว้าเธอทําอีกท่านแต่ว่าเธอที่2เฮาก็อ่านตามเสียงเลยหรือคําว่าเวียงจันทร์เนาะในรูปเขียนตามเข้าจะเป็นเวียงจันทร์แล้วก็มีตัวทอทุ้งแล้วก็มีนอนกแล้วก็จะมีหมายกาลันอีกได้แต่เขาก็อ่านมาเวียงจันทร์คือได้บอกไปแหละว่าใส่ในกรณีเขียนเข้าศัพท์เพื่อศึกษาค้นคว้าได้มีรายการโดยเฉพาะแมนวีซาภาษาศาสตร์นี่โอ้มีความจำเป็นหลายอันนี้นะต้องได้ใส่เนาะว่าเราต้องได้รู้ว่าคำนี้มีเข้ามาจากนะภาษาใดบาลีสันสกฤตและเข้ามันหันเขียนแล้วใดเนาะเพื่อการศึกษาค้นคว้าผู้ที่เรียนภาษาศาสตร์นี้ลีกบ่ได้อันนี้จะต้องได้ฮู้จะต้องได้ศึกษาส่วนมาการเขียนทั่วไปคือได้เว้าหั่นแหละว่าปัจจุบันนี้บ่จําเป็นใช้หมายการันแล้วเพราะว่าภาษาลาวเฮาเขียนตามเสียงบ่ได้เขียนตามเข้าและก็เขียนตามเสียงอย่างมีหลักการเนาะมีรายการอันนั้นแม่นเครื่องหมายที่25ส่วนเครื่องหมายที่26แม่นการย่อหน้าการย่อหน้านี้เป็นรูปแบบการจัดหน้าเจี้ยหรือว่าหน้าปึ้มในเวลาเขียนหรือพิมพ์แถวต้นของวรรคในเอกสารภาษาลาวให้ย้ำหัวแถวเข้าโดยเฉพาะแม่นการเขียนหนังสือทั้งการตำราทางวิชาการและแบบเหียนต่างๆย่อหน้าเมื่อขึ้นต้นเรื่องขึ้นต้นข้อความใหม่หรือหลังจากมีหัวข้อใหญ่ถ้ามีหัวข้อน้อยก็ให้ยับหัวแถวเข้าลุดกันเป็นสั้นๆลงไป

ย่อหน้าในเมื่อขึ้นต้นบทกาบกอนตามรูปแบบของกาบกอนแต่ละประเภทโดยทั่วไปแล้ววักขึ้นต้นของบาทให้ยับหัวแถวเข้าและอันนั้นแมนทั้ง26เครื่องหมายเนาะที่เสนอไว้ในบทที่5ของปื้มบรรยากรลาวปัจจุบันภาคอัคคลวิธีมีรายการซึ่งเป็นภาคที่1เนาะบางเครื่องหมายนี่เฮาก็ใส่เรื่อยๆแต่ว่าบางเครื่องหมายก็บ่สู้ได้ใส่ดุนๆจังได้ใส่เทื่อหนึ่งในท้ายของบทนี้ก็จะมีการสรุปย่อวิธีใส่บางเครื่องหมายบักตอนในเวลาเขียนและพิมพ์อันนี้จะเฮ็ดให้เข้าใจง่ายขึ้นตื่มเนาะมีรายการทําอิดหรือว่าที่1เครื่องหมายจําวิธีนำไส้ในการเขียนหรือพิมพ์เขียนหรือพิมพ์จ้ำไส้ติดกับท้ายคำหลังจากนั้นจึงยะวางหรือเคาะบาดหนึ่งแล้วจึงพิมพ์คำใหม่ต่อไปการไส้หมายจ้ำระวางกลางตัวเลขหรือตัวอักษรย่อเนาะการไส้หมายจ้ำระวางกลางตัวเลขหรือตัวอักษรย่อบ่จำเป็นต้องยะวางเครื่องหมายที่สองเป็นเครื่องหมายจุดให้เขียนหรือพิมพ์จุดใส่ติดกับท้ายคำหลังจากนั้นจึงยะวางหรือเคาะบาดหนึ่งแล้วจึงพิมพ์คำใหม่ต่อไปเครื่องหมายจ้ำจุดเขียนหรือพิมพ์จ้ำจุดใส่ติดกับท้ายคำหลังจากนั้นจึงยะวางหรือเคาะบาดหนึ่งแล้วจึงพิมพ์คำใหม่ต่อไปเครื่องหมายสองจ้ำเขียนหรือพิมพ์สองจ้ำใส่ติดกับท้ายคำหลังจากนั้นจึงยะวางหรือเคาะบาดหนึ่งแล้วจึงพิมพ์คำแล้วจึงพิมพ์คำใหม่ต่อไปหมายถามเขียนหรือพิมพ์หมายถามใส่ติดกับท้ายคำหลังจากนั้นจึงยะวางหรือเคาะบาดหนึ่งแล้วจึงพิมพ์คำใหม่ต่อไปเมื่อใส่หมายถามแล้วจะบ่ใส่หมายจ้ำหรือหมายจุดอีกขีดต่อเขียนหรือพิมพ์หมายขีดต่อให้ติดกับคำอยู่หน้าและหลังบ่ต้องยะวางหรือบ่ต้องเคาะยกเว้นที่ใส่เป็นหัวข้อและเลขลบขีดกองใส่สำหรับขีดกองเนาะปัจจุบันนี้นิยมใส่เป็นตัวเข็มหรือตัวเนื่องแทนสามจ้ำเขียนหรือพิมพ์สามจ้ำใส่ติดกับท้ายคำหลังจากนั้นจึงยะวางหรือเคาะบาดหนึ่งแล้วจึงพิมพ์คำใหม่ต่อไปหมายซ้ำเขียนหรือพิมพ์หมายซ้ำใส่ติดกับคำที่ต้องการซ้ำนั้นจากนั้นจึงยะวางหรือเคาะบาดหนึ่งแล้วจึงพิมพ์คำใหม่ต่อไปเครื่องหมายกอละยะวางแล้วจึงเขียนหรือพิมพ์เครื่องหมายกอละใส่จากนั้นใส่จ้ำยะวางหรือเคาะบัตรหนึ่งแล้วจึงพิมพ์คำใหม่ต่อไปเครื่องหมายกอละและเครื่องหมายอื่นๆเนาะมีรายการสองเครื่องหมายนี้เป็นไส้อันใดอันหนึ่งก็ได้เพราะว่าในอันน่ะเอกสารบอกว่ากอละหรือและอื่นๆวันนี้หมายลืมคืนเขียนหรือพิมพ์หมายลืมคืนอยู่ก้องคำหรือขอความที่ต้องการลืมคืนปัจจุบันเฮาบ่นิยมใส่แล้วให้พิมพ์คืนคำหรือว่าขอความแทนหมายท่วงเขียนหรือพิมพ์หมายท่วงใส่ติดกับคำอุทานหรือคำสอนเสียงธรรมชาติจากนั้นจึงยะวางแล้วพิมพ์คำใหม่ต่อไปเครื่องหมายวงเล็บยะวางก่อนแล้วจึงเปิดวงเล็บเขียนหรือพิมพ์คำหรือข้อความใส่ติดกับวงเล็บจากนั้นอัดวงเล็บยะวางหรือเคาะบาดหนึ่งแล้วจึงพิมพ์คำใหม่ต่อไปถ้ากรณีมีเครื่องหมายวรรคตอนอื่นที่จะเขียนต่อวงเล็บให้ใส่ติดกับวงเล็บแล้วจึงยะวางเครื่องหมายวงยืมยะวางก่อนแล้วจึงเปิดวงยืมเขียนหรือพิมพ์คำหรือข้อความใส่ติดกับวงยืมจากนั้นอัดวงยืมยะวางหรือเคาะบาดหนึ่งแล้วจึงพิมพ์คำใหม่ต่อไปถ้ากรณีมีเครื่องหมายวรรคตอนอื่นที่จะเขียนต่อวงยืมให้ใส่ติดกับวงยืมแล้วจึงยะวางวงตัดยะวางก่อนแล้วจึงใส่วงตัดจากนั้นยะวางอีกแล้วจึงพิมพ์คำหรือข้อความอื่นต่อใส่เครื่องหมายจ้ำจ้ำเขียนหรือพิมพ์หมายจำจำใส่ติดกับคำที่อยู่หน้าและหลังหมายเหตุนอมีรายการบางเครื่องหมายที่นำมาใส่ใหม่เช่นเครื่องหมายวงตัดและหมายขีดขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้นสำหรับการอ่านแม่นยืมมาจากภาษารัสเซียและเริ่มใส่ในภาษาลาวแต่ปี1997เป็นต้นมาส่วนเครื่องหมายวงยืมเดียวแม่นยืมมาจากภาษาอังกฤษและเริ่มใส่แต่ปี2018เป็นต้นมาอันนั้นแม่นหมดแล้วเนาะบรรดาเครื่องหมายวรรคตอนซึ่งเป็นนอนอยู่ในข้อที่1ใหญ่เด้มีรายการข้อที่1ใหญ่ของบทที่5เนาะบทที่5ซื่อบท
แมนเครื่องหมายวรรคต้นในเครื่องหมายต่างๆในภาษาลาวข้อที่1ใหญ่แมนเครื่องหมายวรรคต้นซึ่งมีทั้งหมด16เครื่องหมายที่ได้นําเสนอมาแล้วแล้วก็สุดท้ายมีการสรุปให้มีรายการเข้าใจแบบสั้นๆเข้าใจสรุปย่อให้มีรายการเข้าใจง่ายขึ้นวันนี้ข้อที่2ในบทที่5นี่นะแมนเครื่องหมายพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์ดอกมีรายการเครื่องหมายในวิชาบางเครื่องหมายพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์ที่เสนอในข้อที่2นี้ในนี่ก็จะมีเครื่องหมายมีทําอินนี่จะบอกเครื่องหมายแล้วก็จะบอกคําอ่านเนาะแต่ว่ามันก็ยากที่จะเสนอให้มีรายการได้เข้าใจอ่ะนะคือเครื่องหมายบวกลบคูณหารอันนี้นี่มีรายการคือสิพอมโนภาพออกได้เนาะแล้วก็เคยใส่เนาะมโนภาพเห็นถึงรูปคำรูปแบบครับรูปแบบของมันว่าเวลาเราซ่อนว่าเครื่องหมายบวกมีรายการก็พอมโนภาพได้ว่าอันนั้นรูปมันเป็นแบบใดเนาะเขียนแบบใดแต่ว่าส่วนเครื่องหมายอื่นนี่ก็ยากหลายได้มีรายการบางเครื่องหมายนี่ใช้เฉพาะในทางวิชาการเนาะก็จะได้ข้ามไปอันนี้นะถ้าใครสนใจส่งหาดอกซ้อนส่วนตัวจะส่งให้เพื่อเป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนกับเพื่อนมีรายการจะข้ามไปบทที่6เลยมีรายการเบิ่งดูบทที่6ในแมนตัวเลขราวและการนับเนาะแต่ว่าจะให้มีรายการพักฟังเพลงก่อนเปลี่ยนบรรยากาศก่อนและจึงมาพบกันอีกในระยะต่อไปของรายการจะขอฟังเนื้อในของบทที่6

ไทยมาย่าแย่งไตเราตัดสินใจสู้เกียรติของเราเราห้องโฮมเข้าเข้าเป็นอันเดียวต่อสู้เด็ดเดียวสมชาติวีรชนชาติเราวีรชน

ขณะนี้มีรายการพร้อมให้เกียรติตามมาฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่17โมงถึง18โมงทางคืนนี้ FM 103.7 MHz ตกโซนทำหน้าที่ดำเนินรายการสุทันฟังตามปกติวันนี้วันจันทร์ก็มีอาจารย์แสงฟ้าเข้าร่วมสนทนาในรายการโนมีรายการแต่ว่าอาทิตย์นี้อาจารย์ค้าเวียกหลายฉะนั้นแล้วอาทิตย์นี้ก็เข้าร่วมได้แต่วันพุธมื้อฮือนี้เท่านั้นวันจันทร์กับวันศุกร์นี่ก็บ่สามารถเข้าร่วมสนทนาในรายการได้เนาะอาทิตย์ต่อไปก็ปกติแล้วมีรายการภายหลังที่ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปบัดนี้สืบต่อรับฟังเนื้อในจากทางรายการสืบต่อนำเสนอเป็นบทที่6ให้มีรายการรับฟังเนาะบทที่6นี่เป็นตัวเลขลาวและการนับข้อที่1ได้เสนอเป็นตัวเลขลาวมี10รูปแบบดังนี้10รูปแบบดังนี้นี่ก็เอาให้กันเบิ่งบ่ได้เนาะมีรายการในรูปตัวเลขลาวแหละอันนี้ก็สิบ่สามารถนำเสนอให้มีรายการได้เห็นแต่ว่าก็อยากส่งเสริมให้พากันนำใส่เนาะตัวเลขลาวเขาใส่ภาษาลาวแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าการใส่ตัวเลขลาวนี่ยังน้อยเนาะบางคนนี่เขียนบ่ได้1ฮอด0ฮอด9 0นี่ได้อยู่เพราะว่าคือกันกับตัวอาหรับเนาะ1ฮอด9นี่นะก็เขียนบ่ได้1ฮอด9 1ฮอด10นี่แหละก็บ่สามารถเขียนได้จื้อบ่หมดว่าซั่นซะฉะนั้นแล้วเราลองฝึกคืนเนาะในการเขียนหรือว่านำใส่ตัวเลขลาวในเอกสารหรือว่าในชีวิตประจำวันที่เราได้ใส่และนอกจากการใส่ตัวเลขลาวแล้วคนลาวเฮาก็ยังใส่ตัวเลขอาหรับหรือและโรแมงเนาะมีรายการไทยเฮาเจ้าคอยหรือว่าหลายๆคนนี่ฮู้แล้วก็ได้ใส่เป็นประจำเนาะตัวเลขอาหรับตัวเลขอาหรับมี10รูปก็ดังที่การใช้ในชีวิตประจำวันนั่นแหละ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็ในรูปเขียนมีหลายกันก็คือสิพอมโนภาพได้เนาะแล้วก็ยังมีตัวเลขโรแมงนิยมใช้มี10รูปอันนี้ก็สิเอาใครแดก็สิมโนภาพได้ดีกว่าตัวเลขลาวหรือบางคนก็สิว่าโอ๊ยข่อยได้หมดได้ก็สมเสยมีหลายกันแต่บางท่านก็อาจจะยังมีลงหน้าลงหลังแด่แต่ก็ต้องได้นะฝึกหรือว่าเฮียนฮู้เนาะใน10ฮู้ตัวเลขโรแมงที่นิยมใช้เป็นหัวข้อใหญ่เนาะมีรายการอันนั้นมันตัวเลขสรุปคือเฮาใช้ตัวเลขในปัจจุบันนี้ก็มี3ฮู้3แบบคือตัวเลขลาวเนาะมี10ฮู้แล้วก็ตัวเลขอาหรับมี10รูปและตัวเลขโรแมงมี10รูปเช่นเดียวกันที่นิยมใช้เนาะสำหรับโรแมงนี่นะมี10รูปแต่มันก็จะมีหลายรูปก็นั่นแหละแต่ว่าเฮานิยมใช้เวลาจะเขียนนะ11สิก็ถ้าเฮาเขียน1ฮอด10เป็นแล้วก็11ก็ง่ายโตๆไปอีกก็ง่ายเช่นกันเนาะเป็นรายการบัดนี้ข้อที่2การนับนี่มี2วิธีมีอะไรกันนับเป็นจำนวนและนับเป็นลำดับทีการนับเป็นจำนวนแม่นการนับธรรมดาเส้นว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ห้อยพันหมื่นแสนล้านตื้อจังซี่นะส่วนการนับเป็นลำดับทีแม่นการนับบอกลำดับทีโดยเอาคำว่าทีมาใส่อยู่หน้าจำนวนนับเนาะเส้นว่าที่1ที่2ที่3หรือว่าวันที่1ที่2ที่3หรือว่าครั้งที่1ที่2ที่3แนวนี้เนาะที่เฮาใส่เป็นนะวิธีที่2คือการนับเป็นลำดับทีแล้วหมายเหตุรูปเลข8ลาวมีหลายรูปมีหลายการแต่ว่าการพิมพ์ในปึ้มแบบเฮียนและการสื่อสารการเฮียนการสอนควรเลือกเอารูปที่เหมาะสมเนาะอันนี้มีหมายเหตุอยู่ในนี้ถ้าหากว่าเฮาใช้ตัวพิมพ์ก็จึงจะบ่ยุ่งยากปานใดเพราะว่าเฮามีฟอนต์ที่กำหนดเป็นเอกภาพกันใช้แล้วข้อที่3การเขียนตัวเลขบอกจำนวนการเขียนตัวเลขบอกจำนวนมีหัวหน่วยหัว10หัวร้อยหัวพันหัวหมื่นหัวแสนหัวล้านหัวตื้อเนาะหัวหน่วยมี1ตัวเลขหัวหน่วยมี1ตัวเลขก็คือ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ปานนี้หัว10จะมี2ตัวเลขตัวอย่างเอา1ตั้งโฮมกับ0ก็เป็น10เอา1ตั้งโฮมกับ1ก็เป็น11เอา1ตั้งโฮมกับ5ก็เป็น15เอา1ตั้งโฮมกับ0ก็เป็น20
เอา9ตั้งโฮมกับ0ก็เป็น90อันนี้คือหลักการเนาะมีรายการคือหัว10จะมี2ตัวเลขหัวห้อยก็จะมี3ตัวเลขตัวอย่างเอา1ตั้งโฮมกับ0 2ตัวก็เป็น1ห้อยเอา2ตั้งโฮมกับ0 2ตัวก็เป็น2ห้อยเอา9ตั้งโฮมกับ9 2ตัวก็เป็น9ห้อย99มีรายการบัดนี้หัวพันมี4ตัวเลขเอา1ตั้งโฮมกับ0 3ตัวก็เป็น 1,000 เอา2ตั้งโฮมกับ0 4ตัวก็เป็น 10,000 เอา9ตั้งโฮมกับ0 4ตัวเนาะก็เป็น 90,000 หรือว่า 90,000 ในรูป 10,000 นี่นะเนาะในรูป 10,000 นี่เฮาสามารถเว้าได้2แบบคือ 10,000 หรือว่า 10,000 20,000 หรือว่า 20,000 90,000 หรือว่า 90,000 แสนจะมี6ตัวเลข1ตั้งโฮมกับ0 5ตัวก็จะเป็น 100,000 2ตั้งโฮมกับ0 5ตัวก็เป็น 200,000 หรือว่า9ตั้งโฮมกับ0 5ตัวก็เป็น 900,000 ก็สามารถอ่านได้2แบบหรือว่าเว้าได้2แบบ 100,000 หรือว่า 100,000 แต่เฮาก็บ่นิยมเนาะ 200,000 หรือว่า 200,000 900,000 หรือว่า 900,000 แต่ว่าเฮาก็บ่นิยมบ่คือกับ 10,000หรือว่า 10,000 20,000 หรือว่า 20,000 หั่นเนาะล้านก็จะมี7ตัวมีรายการ1ตั้งโฮมกับ1 6ตัวก็เป็น1ล้าน2ตั้งโฮมกับ1ขออภัย1ตั้งโฮมกับ0 6ตัวก็เป็น1ล้าน2ตั้งโฮมกับ0 6ตัวก็เป็น2ล้าน9ตั้งโฮมกับ0 6ตัวก็เป็น9ล้านหรือว่า10ตั้งโฮมกับ0 6ตัวก็เป็น10ล้าน100ตั้งโฮมกับ0 6ตัวก็เป็น100ล้านตื้อจะมี10ตัวเลขตัวอย่างว่าเอา 1,000 ตั้งโฮมกับ0 6ตัวก็เป็น1ตื้อเอา 2,000 ตั้งโฮมกับ0 6ตัวก็เป็น2ตื้อหมายเหตุการนับหัวหน่วยแม่นนับแต่ขวาหาซ้ายเวลาอ่านอ่านแต่ซ้ายหาขวาตัวอย่างเนาะตัวอย่างในรูปเขียนจะมีเลข1จำเม็ดเลข3เลข6เลข8จำเม็ดเลข4เลข5เลข9ก็อ่านมา 1,368,459 วิธีนับอันนี้ถ้าจำนวนนับหากมีหลายกว่า9แล้วให้นับคือแนวนี้ตัวอย่างก็10 11 12 13 14 15 16นับไปเนาะมีรายการฮอดหลัก2ก็เป็น20แล้วก็21 22ฮอด29แล้วก็แม่น30 31ในรูปนับไปแนวนี้เนาะและในนี้ก็เสนอละเอียดแต่ดอกซันก็จะเสนอแบบสังเขปให้มีรายการรับฟังเพราะว่าก็คิดว่ามีรายการก็จะพอมโนภาพออกแล้วในเรื่องของอันนะวิธีการนับเนาะถ้าจำนวนนับหากาย9นะคะให้นับคือที่บอกไปเมื่อกี้ฮะบัดนี้กรณีพิเศษในการนับมีรายการตัวอย่าง11เนาะบ่แม่น11 21กับบ่แม่น2 11หรือว่าเลข1 3ตัว111กับบ่แม่น111เลข1เลข0เลข0เลข1แม่น1001บ่แม่น1001เลข1เลข0เลข0เลข9กับแม่น1009บ่แม่น1900เลข1เลข1เลข0เลข0พันเอ็ดหรือว่าพันหนึ่งห้อยเลขหนึ่งเลขหนึ่งจำเม็ดเลขศูนย์สามตัวก็แม่น11,000อันนี้แม่นคงควรเอาใจใส่เนาะกรณีเลขหนึ่งอยู่ท้ายแต่หัวสิบขึ้นไปให้อ่านว่าเอ็ดวันนี้กรณีว่าตัดจำนวนหัวห้อยที่มีเลขศูนย์ซึ่งอยู่หลังหัวพันขึ้นไปนิยมเว้าคือแบบนี้เลข1เลข1 2ตัวแล้วก็เลข0นิยมเว้า 1,000 เลข1เลข9เลข0 2ตัวนิยมเว้า 1,900 เลข1 2ตัวเลข0 3ตัวนิยมเว้า 10,000 เลข1 2ตัวเลข0 5ตัวหมายถึง1 1 0 0แล้วก็0 3ตัวแม่นนิยมเว้าแม่นล้านเอ็ดมีรายการอันนี้แม่นมีข้อกำหนดไว้อย่างจะแจ้งแล้วเนาะในการนำไส้หรือว่ารูปในการนำไส้ตัวเลขลาวและการนับซึ่งอยู่ในบทที่6ในเปิ้มไวยากรณ์ลาว
ปัจจุบันภาคอัครวิธีมีรายการซึ่งเป็นภาคที่1เนาะบทที่6นี่บ่มีหยังยุ่งยากบทที่1นี่เว้าเรื่องอ่ะนะตัวเลขราวรายการนับสั้นๆดังที่ได้เสนอไปบทที่7จะเสนอมื้ออื่นนี่แม่นเริ่มเข้ามาแต่ใดมีรายการวิธีผสมอักษรเนาะและนี่ก็จะบอกถึงความหมายในการผสมอักษรแล้วก็วิธีผสมอักษรเข้าเป็นพยางค์ได้บัดนี้เริ่มเข้ามาวิชาการอีกแล้วได้นี่นะก็มีอันนี้ก็ยาวเนาะก็มีลักษณะละเอียดขึ้นแต่ก็บ่ปานใดส่วนบทที่8ไปก็สิเป็นการแปลงอักษรและการแปลงคำบทเรียนนี้มันก็จะโกกายต่อเนื่องกันไปเนาะมันต้องได้นะใช้เวลาในการอ่านและการศึกษาเห็นฮู้ดอกซอนก็พยายามนำเสนอให้มีรายการได้รับฟังมื้อละเล็กละน้อยเนาะเพื่อเป็นความฮู้แลกเปลี่ยนให้เพิ่นมีรายการได้นะรับฮู้น้ำกันในวิชาไวยากรณ์เนาะเป็นเรื่องของนะไวยากรณ์ลาวขนาดว่าภาคที่1นั้นนี่มีรายการยังอีก3ภาคทั้งหมดมี4ภาคเนาะภาคที่1อักขรวิธีภาคที่2วจีวิภาคภาคที่3วักกัญญาสัมพันธ์ภาคที่4สันทกวีสันทลักษณะจะนำเสนอให้มีรายการได้รับฟังไปเรื่อยๆเนาะเอาจนหมดพุ่นแหละมีรายการบ่หมดก็บ่เซานำเสนอเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนสำหรับเวลาในรายการมื้อนี้ยังประมาณ8นาทีให้มีรายการได้ฟังเพลงอัธยรายการซะเพราะว่าคันจะนำเสนอเป็นบทที่7แนวใดก็เวลาบ่พอแน่นอนเนาะให้มีรายการได้ฟังเพลงอัธยรายการแล้วมื้ออื่นดอกซ้อนกลับมาพบมีรายการตึมอีกจึงจะสืบต่อนำเสนอบทที่7ที่8บ่ยาวหลายนี่คิดว่าทันเนาะ2บทขอบใจทุกท่านที่เกียรติที่ตามมาฟังรายการของพวกเราอีกครั้งนึงส่วนว่าคำซับที่มีรายการมีความคล่องใจอยากจะฝากนำดอกซ้อนให้อาจารย์แสงฟ้าอธิบายในมื้อฮื้อวันพุธวันที่17ส่งขอความให้ดอกซ้อนที่หมายเลข02059864685อยากจะประกอบส่วนถ้าสะดวกนะมือใดก็ได้เนาะมีรายการก็บ่ว่าสะดวกมือใดอยากจะมีคำศัพท์บ่อยากจะแลกเปลี่ยนหรือว่ามีอันใดที่อยากสนทนาแลกเปลี่ยนดอกซ้อนก็มีความยินดีเป็นสื่อกลางให้เพิ่นมีรายการทุกท่านเอาละพักก่อนถ้ามีรายการได้ฟังเพลงอัธยรายการก่อนซะเนาะขอความสุขดีเกิดเป็นของมีรายการทุกท่านแล้วพบกันใหม่มื้ออื่นลาก่อนสบายดี

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่
1: อมันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ําใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนําใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนําใส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันซั่นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นําไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนําไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนําไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ําค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนําไส้ตลอดไป

0: มีตุน
1: ห
0: ือผู้บ่าวตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1หมุนค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ02054495449020-8856-5599
3: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดง

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าร่วมเพิ่นมีรายการอาทิตย์อัสดงเที่ยงแพงเลยคิดน้อยคิดถึงทุกท่านกลับมาละเด้อหอพอฮอดวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัส 18:00 นจนฮอด 19:00 น4มื้อต่ออาทิตย์ที่ว่าพบกับรายการอาทิตย์อัสดงของพวกเฮามีข้อมูลความซื่นเสียงเพลงเสียงครับเสียงลำจากทางวิทยุพวกเฮาหน่วยงานเทคนิคพวกเฮาจะพร้อมที่จะจัดข้อมูลความซื่นให้กับทุกท่านในตอนค่ำๆแลงๆจังซี่แหละกับบ้านขับซองขับรถขับรางอยู่ก็ดีฟังรายการไปนำขอให้มีแต่ความสุขเนาะฟังรายการไปนำอยู่ในรถในรางก็ดีก็ขอให้ระมัดระวังนับถือกฎระเบียบจราจรเด้อคอยไปคอยมาจะสวยลุดพรอุบัติเหตุผู้จุพันธ์อยู่ซองกำลังแต่งอยู่ครัวกินอยู่ก็ดีฟังรายการของเขาไปพร้อม อยากจะฟังเสียงเพลงผลงานเพลงของศิลปินท่านใดเพลงใดก็มันบอกทางรายการของพวกเขากันเข้ามาเด้อทางหน้าเพจ Loud National Radio ทาง Facebook พวกเขาจะจัดการให้เนาะหรือว่าโทรเข้าร่วมทางรายการของพวกเขาได้นะสังคมเบิกบานมวลซื่นสุขสันต์หรรษาในทุกมื้อบ่จําเป็นจะต้องมีมื้อพิเศษสําหรับข้อมูลข่มซื่นให้มันม่วนได้ทุกมื้อเฮ็ดให้อารมณ์จิตแจ่มใสสุขภาพกะแข็งแรงสันตัวกับรายการสนับสนุนรายการของพวกเขาใจใหญ่ใจดีนําเอาผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพมาฝากมาตอนมีรายการคือบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลมีหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยแต่ว่าทางรายการมุ่งเน้นไปที่การเบิ่งแยงสุขภาพให้แข็งแรงสู่ภายในจากภายในสู่ภายนอกนะแข็งแรงบ่จะเป็นสมุนไพรฟอกเลือดนะสุภัสโอสถเนาะท่านผู้ฟังสุภัสโอสถเนี่ยช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดของท่านสะอาดแล้วก็ยังมีโนนิเอนไซม์โนนิเอนไซม์พระเอกเลยกินช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายต้านการอักเสบและอื่นๆเนาะเฮ็ดให้ผิวพรรณสดใสลำไส้เฮ็ดเวียกสะดวกสบายแหมกินแล้วอาหารบ่ย่อยบ่หรือว่ามักเจ็บกระเพาะเอ้ยหมายความว่ากินง่ายถ่ายของภาษาจาเพียงคู่กับนาลายคลายเส้นนาลายคลายเส้นผู้ที่มักเก็บรังเก็บแอลอีพออีแม่อยู่บ้านเป็นจังไรพอตู้แม่ตู้อายุลายมาแล้วบอกว่าแต่คนเฒ่าคนแก่ผู้มักเล่นกีฬาบอเส้นเอ็นมันเข็งมันตึงอย่างสิแล้วอย่าลืมนาลายคลายเส้นนะท่านผู้ฟังช่วยบำรุงเลือดกระดูกและก็เส้นเอ็นเฮ็ดให้แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและท่านผู้ฟังช่วยเรื่องระบบเส้นเอ็นต่างๆก็คือนาลายคลายเส้นนั่นเองเมื่อนี้ทางบริษัทเพิ่นโทรมาบอกว่าแจกให้กับมิตรรายการเลยเฉพาะมื้อนี้5ทานเท่านั้นซื้อ2สุดแถม1สุดเลยเฉพาะสุดบำรุงสุขภาพจากโนนีเอนไซม์สุภัสโอสถนาลายคลายเส้นเป็น1สุดเนาะท่านผู้ฟังเนาะซื้อ2สุดแถม1สุดเลยเฉพาะรายการอาทิตย์อัสดงเท่านั้นเด้อ5ทานสำหรับมื้อนี้เนาะเพื่อเป็นการเขาห้องว่าอย่างไรเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและก็มีส่วนร่วมกับวันบริจาคเลือดโลกก็คือมื้อวานนี้วันที่14มิถุนาแต่ว่าวันนี้บ่มีรายการของเราเริ่มมื้อนี้ให้บ่เป็นหยัง5ทานนะซื้อ2สุดแถมไปเลย1สุดทางบริษัทเพิ่นบอกว่าเน้นว่าบ่ได้คำนึงถึงผลกำไรเพียงแต่อยากให้ทุกท่านนั้นมีสุขภาพแข็งแรงเบิดสู่ผู้สู่คนเอาจะหน่อยเข้าสู่รายละเอียดกันเติมเข้ามาต้นรายการในมวลซื่นกันซะก่อนบ่ทันเว้ารายใหญ่ห่างมวลจากทางรายการของพวกเฮาแล้วจังกลับมาสู่รายละเอียดของทางรายการกันเติม

0: พอมีปัญหาสุขภาพทางด้านไหนบอกก่อนพอจะกินตัวฟอกเลือดกับตัวนอนนี
1: ่โอ้แปลว่าเรื่องผ่าตัดเนี่ยนะไอ้กับข้อพ่อเด้เอาสุนัขนะแปลว่ากินมาเนี่ยก็หลายแนวนะกินกับพ่อเอาตัวนี้เอาไข่ใช่นะ
0: กินหลายอย่างพ่อเน
1: าะกินหลายอย่างนะตัวนี้เป็นถือว่าเอาไข่มาซื้อเด้นะ
0: นี่พ่อกินได้จากมือล่ะ
1: ฟอกเลือดนี่มันสี่มือนี่แล้ววะสี่มือครึ่งนะ
0: สี่มือครึ่งแล้วเนาะ
1: สี่มือครึ่งมือที่สามบ้างคือว่าไข
0: ่แล้วอยู่ในตัวนี่สบายตัวบ
1: ่สบายสบายหลายเติม
0: สบายหลายเติมเนาะ
1: ก็คือว่าไข้ไข้ก่อนหมดแล้วนะ
0: แต่ช่วงนักกินเนาะการนอนรับนี่
1: แต่ว่านอนได้นะก็ถือว่าโอเคแล้วสามเลยนะว่าแต่แค่เอานอนไม่ได้เลยต้องได้กินยาจะระงับเนี่ยคนนอนได้ตัวนี้ถือว่าอันที่ว่าเราก็โอเคอยู
0: ่แต่ตัวนี้พอไม่ได้กินยาระงับปกติ
1: บ่ตั้งแต่ไม่กินไม่ได้กินเลยนอนได้อยู่เอาขาเอาที่กินตลอดได้ตัวนี้นะเอาที่ปวดจนว่าไม่ขอเงินน้ำมูกตับไม่ซื้อเงินเงินก็ได้นะคือที่ซื้อกินตลอดนะอย่างกระยามันเฮามันโซมพอแห้งแล้วได้เน
0: า
1: ะดีใจด
0: ี
1: ใจแล้วกับผมมันฟื้นมาเฮาอายุขนาดนี้แล้วนะอันรู้สึกว่าหัวเมื่อแล้วก็ว่าสมควรนะว่าสมควรนะวันนะเฮาฟื้นมาได้สําเร็จอ่ะพอขึ้นว่าดีใจดีใจได้
0: โอเคละมีแต่พอ
1: ที่ถึกอยู่เฮาเบิ่งแต่ละปัญญาเฮามันหลายโพดนะเฮาขึ้นว่าคือสิดีอยู่เฮาเบิ่งขึ้นว่าต้องดีอยู่ปัญญาตัวอย่างตัวนี้นะเฮาขึ้นว่าพอกินตัวไหนมันก็บ่คือตัวนี้นะกินมาได้หลายแล้ว
2: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449

0: ได้กินตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ก็ไอแดงบวมไงหลาย
0: อ๋อบวมไงหลายรอแสดงว่ามันในที่ความรู้สึกของแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
1: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
0: ้โดยติ๊กกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
1: บ่
0: มีแม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยแล้วแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่เสียหญ้าสบายแล้วบ่เมื่อยแล้ว
1: เสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติกี
0: ้ก้มก็บ่ได้อีก
1: โหย
2: น้องพ่อเขาอยากแก้วิน
0: กัน
2: ก็ไอ้ที่กินอยากแก้วิน
0: เพราะตะกี้พ่อกินอยากแก้วินดิโอ้โดย
2: เดี๋ยวนี้เขากินนั่นโบวิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้อยากแก้วินก็โบกินละ
1: แต่แม่โบวินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยโอ้ยพ่อเนี่ยวินพร้อมเมื่อยพร้อมมาเห็นซะห่วย
3: วันนี้เช้าแล้วอยากแก้วิน
0: อยากแก้วินเช้าแล้วเนาะ
3: มันโบวินแล้วก็โบกิน
0: เนี่ยดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449 อีกเถื่อ020-5449-5449
4: ผ่านท่านผู้ฟังไป2เสียงเพลงคิดว่าคงถูกใจมีรายการเนาะบ่ถูกใจก็บอกกันมาโลดแล้วเด้อมักแนวใดมักก้อยหรือมักลาบบ่เรื่องฟังเพลงไปเกี่ยวไปหยังก้อยลาบพุ่นเอาก็อยากให้ม่วนให้ซื่นเนาะตลกเฮฮากันในรายการเฮาเป็นรายการบันเทิงเนาะแน่ได้สิม่วนสิซื่นก็เว้าก็ว่ากันโอ้ลุมกันบอกกันมาโลดผ่านทางหน้าเพจ Lao National Radio เป็นข้อความกันเข้ามาก็ได้เด้อทาง Messenger หน้าของเพจแล้วNational Radio ที่ออกอากาศอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะอยากให้ท่านนั้นมีความสุขในการฟังเพลงมีความสุขในการมีกำลังใจที่ดีจากเสียงเพลงนี่แหละเนาะส่งเสียงเพลงผ่านเปิดไปบ่รอดกลับมาหาเมียเด้อว่าสั่นไปเจ้าไปอยู่ใส่ก็จะลืมถ้าเจ้าไปบ่รอดแล้วกลับมาเป็นอย่างว่าสั่นเมียก็ยังเป็นเมียครอบครัวก็ยังเป็นครอบครัวด้วยความอบอุ่นด้วยความหักความแพงอยู่บ่ได้กะบ่สู้อยู่เฮือนเฮาดอกเฒ่าเอ้ยว่าซั่นนี่บอกกันอันนี้เป็นความหักที่แท้จริงเนาะบ่ได้หวังผลตอบแทนเพิ่นว่าความหักเกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นได้จากความพอใจทั้ง2ฝ่ายนั่นแหละแม่นบ่ความหักเกิดขึ้นความเกลียดชังก็หายไปเพิ่นว่าความหักนี่บ่มีขายตามตลาดเมื่อความหักเกิดขึ้นทุกปัญหาทุกอย่างก็ถูกแก้ไขแม่นบ่ท่านผู้ฟังคันเว้ามาแล้วยาวเลยได้ปานเพิ่นมีประสบการณ์อภิญญาก็ดีกับผู้การสนับสนุนรายการของพวกเฮาเว้ากันเมื่อกี้นี่เห็นบ่ผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาไปกินเพื่อบำรุงสุขภาพผู้ที่เจ็บออดๆแอดๆโอ้ยก้มดำน้ำมือนี่จะมันปวดหลังปวดแอวล่าเอ้ยว่าซั่นลุกขึ้นมาเส้นเอ็นมันเข็งไปเบิดตอนนอนพี่ได้มันปวดตอนเฮ็ดเวียกในห้าวเบิดมือฝนตกกับบ่ย่านแดดออกกับบ่ย่านว่าหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินเฮ็ดเบิดมือบัดมานอนว่าซั่นโอ้ยจนบ่อยากลุกจะแม่มันปวดเส้นเอ็นมันไขไปเบิดจังไปเบิดมันบ่ทันเรื่องสนามมื้อนี้ปวดมื้ออื่นเฮ็ดอีกผู้เฒ่าเพิ่นบอกว่ามันลึ่งแล้วมันสิบ่ปวดถ้ามันบ่เซาปวดเฮ็ดจังได๋ต้องนาลายคลายเส้นตัวท่านผู้ฟังนาลายคลายเส้นช่วยบำรุงเลือดบำรุงกระดูกเส้นเอ็นต่างๆนะท่านผู้ฟังเส้นเอ็นต่างๆให้มีความแข็งแรงมันบ่ไขบ่พองมันบ่ตึงแล้วมันก็บ่ปวดเด้ถ้าว่าก้มลงนี่มันปวดจังซี่นะหรือว่ายืดขึ้นมันปวดนี่หมายว่าเส้นเอ็นมันไขมันตึงนาลาย

ใช้เส้นสวยได้เคียงคู่กับโนนีเอนไซม์กินเข้าไปถ้าผู้ฟังสวยบำรุงให้สุขภาพเฮาแข็งแรงลืมแต่มื้อนี้เป็นต้นไปโนนีเอนไซม์จุดเด่นก็คืออุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระท่านผู้ฟังควบคุมความดันเลือดสูงไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดช่วยบำรุงร่างกายส่งเสริมระบบขับถ่ายปรับความสมดุลในลำไส้ช่วยให้ลำไส้ดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นเนาะฟื้นฟูความสดชื่นและก็ส่งเสริมสุขภาพโดยรวมเริ่มเบิ่งแยงตนเองตั้งแต่มื้อนี้เนาะพี่พออีเมเฮากินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับจังซี่แหละโนนีเอนไซม์ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันเคียงคู่กับเลือดขุ่นเลือดเหนียวเลือดไหลเวียนบ่สะดวกเลือดบ่สะอาดเลือดมีสารพิษจังซี่แล้วสุภัทโอสถช่วยทานได้เส้นเดียวกันเด้อช่วยเฮ็ดให้เลือดของท่านสะอาดฟอกเลือดควบช่วยดูแลระบบเลือดและก็หลอดเลือดช่วยให้ส่งเสริมเฮ็ดให้ไหลเวียนเนาะเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้สะดวกและก็ฟื้นฟูร่างกายช่วยแก้ปะดงหัวใจตีบพาร์กินสันอัลไซเมอร์โรคซึมเศร้าจังซี่แหละไบโพลาร์ความดันไขมันต่างใส่แทนการอยู่ไฟได้กินคู่กันทั้ง3ชนิดนี่ท่านผู้ฟังทั้งคู่กัน3ชนิดบ่จะเป็นโนนีเอนไซม์นลายคลายเส้นแล้วก็ยังมีสุภัทโอสถเนาะช่วยฟอกเลือดครับสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้โครงการดีๆของทางบริษัทไอราดาลาวเป็นสวัสดิการของบริษัทโดยกงเพื่อเฮ็ดจังได๋เฮ็ดให้พี่น้องประชาชนลาวเฮาทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงเฉพาะมื้อนี้ซื้อ2สุดที่เบิ่งแยงสุขภาพเทียบปัญญาเว้ามาทั้งหมดนี่ซื้อ2สุดเพิ่นแถมให้ล่าอีกสุดนึงส่งให้ฮอดหัวคันใดเฮือนดีบ่ท่านผู้ฟังดีบ่ฟ้าวติดต่อไปบ่ต้องเสื้ออภิญญาเฉพาะเพิ่นบอกว่าเฉพาะรายการอาทิตย์อัสดง5ทานมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังเนาะโทรไป8856559955449สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปกินเพื่อบำรุงสุขภาพหรือต้องการอยากจะปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่ท่านพบอยู่ในปัจจุบันนี้มันเป็นหยังกินแนวนี้มันสิเซาบ่จังซี่ก็ว่ากันปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใส่ใจใดๆบ่ซื้อบ่หาบ่ว่ากันเนาะหรือว่าต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายทางบริษัทก็มีแผนงานแผนการตลาดให้ท่านครบถ้วนได้เลยกินแล้วมีคะแนนสะสมมีรายได้ในอนาคตเนาะ8856-5599และก็5449-5449โทรไปเด้อบอกว่าอภิญญาบอกจากทางรายการอาทิตย์อัสดงลดราคาให้พิเศษโลดเพิ่นว่าเอามวนๆซื่อๆจากทางรายการของพวกเขาเติมเนาะบอกว่าหลายจังหน่อยเพิ่นอยากฟังเพลงเพิ่นสิให้มวนกันแล้วจังหน่อยจังกลับมาโอลมกันต่อ

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทส์คลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: เอาอย่าลืมเบิ่งแยงรักษาสุขภาพตั้งแต่เดี๋ยวนี้เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงไปตลอดบ่แม่นว่าเออเฒ่าหลังกงโอ้ยจนว่าสิไปบ่ได้แล้วจะมาคือพ่อซาเตกี้ก็บ่กินเหล้าแล้วเด้ซาเตกี้ก็สิบ่ดื่มสิ่งมึนเมาบ่กินอันที่มันบ่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเด้จมน้ำหลังบ่คักได้สุขภาพแข็งแรงอยู่นี่มันดีเนาะดังนั้นต้องเริ่มเบิ่งแยงสุขภาพเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอดื่มน้ำให้เพียงพอกินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย6หมวดเนาะและก็อื่นๆที่แนวไหนเฮ็ดให้ร่างกายของเราแข็งแรงนั่นแหละสำคัญเป็นญาติเวลาแน่มี24ชั่วโมงต่อกันก็เข้าใจอยู่ว่าหลายคนก็มีเวียกญาติเวลาออกกำลังกายเนาะเฮ็ดให้เหงื่อออกเหงื่อออกมันก็ขับสารพิษออกทางร่างกายแน่จังซี่เด้อาหารการกินนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญนะผู้ฟังถ้าว่าเขากินแล้วมันบริสารอาหารครบถ้วนก็จำเป็นต้องได้มีแนวช่วยก็คือสารบำรุงต่างๆที่ได้จากหมากไม้หรือว่าอื่นๆที่กระเจ้าสกัดมาให้มันเหลือน้อยที่สุดแทนที่จะกินหมากไม้2โลเขามากินเป็นน้ำที่เพิ่นสกัดมาแล้วนี่น้อยเดียวหนึ่งก็มีสารอาหารเพียงพอแล้วเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่สะดวกสบายก็คือโนนีเอนไซม์ของพวกเราที่ว่ากันในรายการอาทิตย์อัสดงเป็นประจำเลยแต่ว่าท่านที่ซื้อผลิตภัณฑ์มื้อนี้อย่าลืมเด้อซื้อ2สูตรเพิ่นแถมให้อีก1สูตรละหมายความว่าอยากให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเบิดสุขภูมิสุขคนกับโครงการเจ็บป่วยอุ่นใจสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจแล้วก็ครอบครัวยิ้มได้เป็นอย่างจังยิ้มเวลาเจ็บป่วยมันมีผู้เบิ่งแยงซวยเนาะบ่มีดอกว่าคนเฮาสิบ่เจ็บบ่ป่วยอาหารการกินยาดีปานใดมันก็มีเจ็บมีป่วยแด่มันเป็นกฎเกณฑ์ของมนุษย์เนาะแต่ว่าเวลาเจ็บป่วยนั้นดีบ่ที่มีสวัสดิการหรือว่ามีรายได้เล็กๆน้อยๆพอช่วยเฮาค่ายุคค่ายาหรือว่าอื่นๆนะท่านผู้ฟังเนาะนี่แม่นโครงการดีๆจากทั้งบริษัทไอลาดาลาวเป็นสวัสดิการของบริษัทเฉพาะเด้อเพื่อส่งเสริมการเบิ่งแยงสุขภาพสร้างความมั่นใจอุ่นใจเนาะกับผลิตภัณฑ์โนนีเอนไซม์สมุนไพรฟอกเลือดแล้วก็สมุนไพรคลายเส้นนะระบบกองทุนสมาชิกนี่ท่านผู้ฟังทุกๆการสั่งซื้อเนาะจะสมทบทุน 100,000 กีบนำไปช่วยเหลือตามเงื่อนไขของบริษัทเนาะระดับสมาชิกเนี่ยก็มี3ระดับ4ระดับเนาะเริ่มต้นจาก1สุด 1,600,000 กีบขึ้นไปจนฮอดระบบระดับ VIP Plus เนาะ10สุดจังซี่นะเวลาเฮาเจ็บป่วยเนี่ยก็บ่เกิน2ล้านกีบต่อครั้งทางบริษัทจะจ่ายให้คืนเนาะสามารถรับสิทธิ์นำใช้ได้เมื่อครบ10สุดเด้อซื้อ1สุดอันนี้ก็ทางบริษัทเพิ่นก็มีสวัสดิการให้ 300,000 กีบต่อ3ครั้งต่อปีเนาะมีสิทธิ์3ครั้งต่อปีที่ว่าเจ็บป่วยเนาะถ้าว่าเสียชีวิตซึ่งพวกเฮาบ่ปรารถนาแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นมีสวัสดิการสวยได้บ่แห่งดีแล้วนะท่านผู้ฟังเนาะได้2ล้านกีบ5ล้านกีบแล้วก็10ล้านกีบมี3ระดับรายละเอียดจังไหนนั้นโทรถามบริษัทจังหน่อยจะบอกเบอร์โทรให้ตื่มเนาะกับบริษัทเว้ากันตื่มให้ทุกคนนั้นเข้าใจจนท้องขึ้นใจท้องได้กระป๋าว่าสรรพคุณของโนนีเอนไซม์มีอย่างแน่ก็คือช่วยควบคุมความดันเลือดสูงไขมันน้ำตาลและก็ช่วยบำรุง ห่างกายส่งเสริมระบบขับถ่ายสุขความสมดุลในลำไส้จังซี่แล้วก็ช่วยให้การดูดซึมอาหารของลำไส้ในได้ดีเนาะท่านผู้ฟังฟื้นฟูความสดชื่นสำคัญมันมีสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆนี่แหละอนุมูลอิสระก็คือสารน้อยๆที่ก่อห้อยอยู่ตามเส้นเลือดของเราคอยที่จะเข้าไปทำลายสุขภาพของเราทำลายภูมิต้านทานต่างๆโน่นนี้เอนไซม์เป็นพระเอกเลยที่จะต่อต้านกับสารอนุมูลอิสระอันนี้เนาะและก็สุพัฒน์โอสถนี้สมุนไพรฟอกเลือดเนาะท่านผู้ฟังช่วยดูแลระบบเลือดและก็ลดเลือดเพื่อบ่ให้เฮ็ดอะไรเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันเส้นเลือดแตกจังซี่เด้ถ้าว่าเลือดบ่เลือดมันเหนียวเนาะเลือดมันขุ่นจังซี่นี่นะสิพาให้เกิดปัญหาดังกล่าวนี้เกิดขึ้นมาได้ง่ายสามารถเฮ็ดให้ทุกคนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้เนาะดังนั้นสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถเนี่ยจะเฮ็ดให้เลือดสะอาดบ่มีสารพิษแล้วก็ไหลเวียนไปเราเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้อย่างสะดวกสบายและก็ยังมีนารายคลายเส้นนะบำรุงกระดูกแก้ปวดหัวเข่าลูมาตอยกล้ามเนื้อจังซี่แหละพอตู้ไม่ตู้เฮาเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ผ่อนคลายอาการปวดหลังปวดแอวคลายเส้นคลายเอ็นกล้ามเนื้ออ่อนแห้งจังซี่แหละนารายคลายเส้นช่วยได้เส้นเดียวกันพอตู้ไม่ตู้อีพ่ออีแม่น้องนุงลูกหลาน IP ที่เจ็บเป็นหรือว่าที่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นอยู่ในปัจจุบันนี้ติดต่อไปทางบริษัทได้เลย3อย่างนี้เป็น1สุดที่ว่าบำรุงสุขภาพเนาะรักษาสุขภาพแม่นซื้อ2สุดแถมให้1สุดเลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางบริษัทไอลาดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลตลอด24ชั่วโมงพร้อมปรึกษาปัญหาสุขภาพและกะต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายใน2เบอร์นี้8856-5599และก็5449-5449เนาะเอาม้วนซื้นกันเติมอีกเนาะจังว่าจังว่ากันเติมในระยะต่อไป

0: มีปัญหาสุขภาพทางด้านไหนบอกก่อนพอจะกินตัวฟอกเลือดกับตัวโน่นนี
1: ่โอ้แปลว่าเรื่องผ่าตัดเนี่ยนะเขาพ่อเด้เอาสุนัขนะแปลว่ากินมาในกาหลายแนวนะกินกับพ่อเอาตัวนี้เอาไข่นะ
0: กินหลายอย่าง
1: นะ
0: พ่อเนาะ
1: กินหลายอย่างนะตัวนี้เป็นถือว่าเอาไข่มาจากตัวซื่นได้นะ
0: นี่พ่อกินได้จากมือละ
1: ฟอกเลือดนี่มันไม่เป็นสี่มือหรอวะสี่มือครึ่งนะ
0: สี่มือครึ่งแล้วเน
1: า
0: ะ
1: สี่มือครึ่งมือที่สามบ้างคือว่าไข่
0: แล้วอยู่ในตัวนี่สบายตัวบ
1: ่สบายสบายหลายเติม
0: สบายหลายเติมเนาะ
1: ก็คือว่าไข่ไข่ก่อนหมดแล้วนะ
0: แต่ช่วงนี้เป็นเวลาการนอนรับนี่
1: แต่ว่านอนได้นะก็ถือว่าโอเคแล้วสำเร็จนะครับว่าแต่แค่เขานอนไม่ได้เลยต้องได้กินยาจะระงับเนี่ยคนนอนได้ตัวนี้ถือว่าอันที่ว่าเราก็โอเคอยู
0: ่แต่เดี๋ยวนี้พอไม่ได้กินยาระงับปฏิ
1: บ่ตั้งแต่บ่กินไม่ได้กินเลยนอนนอนได้อยู่เอาขาเอาที่กินตลอดได้ตัวนี้นะเอาที่ปวดจนว่าของเงินน้ำลูกตาไม่ใช่ที่เงินอะไรนะเคยที่เชื่อกินตลอดนะอย่างกระยามันเฮามันโซมพอแห้งแล้วได้เน
0: า
1: ะดีใจแล
0: ้ว
1: ดีใจแล้วกับผมแม่มันฟื้นมาเฮาอายุขนาดนี้แล้วนะท่านรู้สึกว่าหัวเมื่อยแล้วก็ว่าสมควรนะว่าสมควรนะวันนะเฮาขึ้นมาได้สําเร็จค่ะพอขึ้นว่าดีใจดีใจแท
0: ้โอเคละมีแต่พอ
1: ที่ถึกอยู่เฮาเปิ่งแต่ละปัญญาเฮามันหลายโพดนะขึ้นว่าก็สิดีอยู่เฮาเบิ่งขึ้นว่าต้องดีอยู่ปัญญาแต่ตัวยาตัวนี้นะเฮาขึ้นว่าพอกินตัวมันก็บ่คือตัวนี้นะกินมาได้หลายแล้ว
2: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของฐานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: แม่นแล้วเริ่มแต่มื้อนี้ยาปะให้สวยเกินแก้สวยเกินแก้ก็คือเป็นแล้วมันสิแก้บ่ทันเป็นจังไดเสียงเพลงจากทางรายการของเฮามวนๆผ่านไปแล้วคือใจท่านผู้ฟังบางคนผู้บางคนก็บ่มักแบบนี้บางคนก็มักฟังเพลงสตริงบางคนก็มักฟังหมอลำบางคนก็มักฟังเพลงลูกทุ่งซะเด้นานาจิตตังมันคือบ่คือกันเนาะได้อย่างกินแรงเนาะฟังรายการของเฮาผู้บางคนว่าโอ้ยยามนี้ก็ต้มส้มกบใส่ใบมะขามอ่อนแล้วเว้ยต้มส้มกบส้มอึ่งแกงปลาคอใส่ส้มปล่อยซะเด้ห่วยเว้ามามันเป็นน้ำหิวเข้าเว้าอย่างมากกระท้องห้องจอกๆเนี่ยท่านผู้ฟังก็ขอบใจบริษัทไอราดาลาวที่ให้การสนับสนุนรายการนำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาบอกมากล่าวกับท่านผู้ฟังในเวลาทางรายการนะไปนะไปเนี่ยยังมีเวลาที่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเสียงเพลงตื่นอีกอยู่นอกก่อนจะเบิดเวลาของทางรายการแต่ว่าจะเบิดหรือบ่เบิดทุกมื้อวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสอภิญญากะกับมารายการอาทิตย์อาสดงนำเอาผมฮู้ดีๆและก็ฟังว่าอย่างสิ่งที่บำรุงร่างกายให้กับทุกท่านมาเว้ามาบ่าวผ่านทางรายการนี่แหละเนาะก็คือเริ่มแต่มื้อนี้เนาะ5ท่านเฉพาะมื้อนี้ผู้ที่ซื้อสุดบำรุงสุขภาพจากทางบริษัทไอราดาลาวก็คือโนนี่เอนไซม์และก็ยังมีสุภัทโอสถนารายณ์คายเซน3ผลิตภัณฑ์นี้เป็น1สุดเนาะท่านผู้ฟังผู้ที่ซื้อ2สูตรเพิ่นแถมไปโลดอีก1สูตรสำหรับได้ล่าผู้ใดทางผู้ฟังนะเพื่อจะให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงทุกทวนหน้าบริการส่งให้ฮอดหัวคันใดเฮือนและก็ถ้าว่าผู้ใดบอกว่าฮู้จากทางรายการอาทิตย์อัสดงนี่เพิ่นลดราคาให้อีกนี่มีแต่แนวลดมีแต่แนวแถมแนวแจกให้กับท่านผู้ฟังสุขภาพแข็งแรงนำกันเด้อท่านผู้ฟังกับโครงการดีๆที่ทางบริษัทได้นำมานำเสนอให้กับทุกๆท่านที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไปบำรุงสุขภาพแล้วก็มีนอกจากสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยกับอุ่นใจครอบครัวกับยิ้มได้นี่ก็นอกนั้นยังมีเงินช่วยทานถ้าว่าทานเจ็บป่วยนอนห้องหมอสิก็ยังมีสวัสดิการของบริษัทช่วยทานตื่มอีกเด้อบ่เสืออภิญญาก็เป็นโทรไปถามเลยบ่อยากให้เสือเนาะโทรไปถามบริษัทได้เลยเนาะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปเบิ่งแยงสุขภาพของท่านและก็ต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายจังสี่มีแผนการตลาดให้กับทุกท่านอธิบายให้ละเอียดเนาะก่อนลงมือปฏิบัติและก็ต้องการอยากจะปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่ท่านกำลังเจ็บเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านพบพ่ออยู่ในปัจจุบันนี้จะแก้ไขแนวใดปรึกษาละลาบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆตลอด24ชั่วโมงกับทางบริษัทไอราดาลาว020-8856-5599 5449-5449เด้อเวลาทางรายการใกล้สิเบิดแล้วเวลาที่เหลือจะให้ท่านได้มวลซื่นจากทางรายการของพวกเราเบิดเวลาอภิญญาลาไปก่อนเด้อขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเบิดสุขผู้สุขคนสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทคตหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กรมควบคุมพยาติดต่อกระทรวงสาธารณสุขของลาวเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดของพยาธิอีโบลากองประชุมระดับภาคพื้นว่าด้วยสีวานานาพันธุ์ป่าไม้และสุมสนในภาคพื้นอาซีแปซิฟิกจัดขึ้นอยู่แขวงหลวงพะบางเมืองสังทองนครหลวงจันทร์กำหนดคัดไม้สุมสนเอาเวียกงานท่องเที่ยวเป็นจุดสุ่มสำคัญจีนอนุมัติบริษัทต่างประเทศจำนวน166บริษัทดำเนินธุรกิจในจีนได้คูบาจะออกมาตรการทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบเพื่อผ่านผ่าการปิดล้อมของสหรัฐอเมริกาต่อไปเชิญทานฟังรายละเอียด
1: ในโอกาสของหวมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสัพพันกรรมบาลาวจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านกีแก้วไข่คำพิโทนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางในรัฐสังสาดเสนอให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสัพพันกรรมบาลาวเอาใจใส่จัดตั้งปรับปรุงแบบแผนวิธีนำพาสีนำตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยนำพาเป็นหมู่คณะปฏิบัติตามระบอบหัวหน้าเดียวแบ่งความรับผิดชอบภายในคณะบริหารงานพรรคให้จะแจ้งเสริมขยายระบอบประชาธิปไตยในหมู่คณะเสียงส่วนน้อยปฏิบัติต่อเสียงส่วนหลายบุคคลขึ้นกับการจะตั้งเวียกงานสำคัญและปัญหาละเอียดอ่อนต้องคุ้นคั่วตกลงเป็นเอกภาพในหมู่คณะและปฏิบัติตามมติอย่างเข้มงวด
2: ให้บรรดาใช้เอาใจใส่ปรับปรุงแบบแผนวิธีนำพาวิธีสีหน้าครอบครัวระบอบแบบแผนนำพาสีบอกได้ด่าพรรคมันพบไปยังหลักการรวบรวมประชาธิปไตยอ่านสำคัญพวกเขายกสูงยกสูงอย่างปัจจุบันบอกถึงจิตใจกล้าเหตุกล้าทำกล้าคิดกล้าเหตุกล้าทำกล้าพี่ชอบบทบาทของสายหัวหน้าบทบาทของสายบรรดาสายเลขาเลขาหน่วยพรรคเลขาพรรคอยู่บรรดาส่วนบรรดาครับแม่งท่านบทบาทท่านไม่ความพี่ชอบอันนี้สำคัญพวกเขาเคยบอกทำกันขันหัวมันกับหัวมันแต่แปรได้เลยขี้ห่ากับขี้ห่าเดือดเต็มหัวหน้าหัวหน้ามีแบบแผนนำพาในลูกน้องก็เป็นแบบผู้ที่กำคันทุนผู้ที่เป็นหัวหอกนั่นเป็นสำคัญแต่หลักการที่ต้องบนพื้นฐานร่วมศูนย์ประชาธิปไตยทั้งเห็นกันร่วมศูนย์ที่เข้มงวดทั้งมีประชาธิปไตยเกิดขึ้นอย่างมุ่งสุดที่สุดมันไปและบทบาทของเป็นคนแบกความผิดชอบที่แจ้ง
1: ในโอกาสนี้ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลเสนอให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวสุดใหม่ต้องเป็นแบบอย่างน้ำหน้าทุกเวียกงานและมีความสะดุ้งไว้ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกล้าคิดกล้าเหตุและกล้ารับผิดชอบเพชรเวียกต้องมีแผนการโครงการมีการติดตามกวดกาและประเมินถอดถอนบทเรียนอย่างเป็นปกติซึ่งหน้าที่อันหีบด่วนของคณะบริหารงานพรรคสมัยที่5ต้องได้ตีราคาทาแข็งทาอ่อนของตนและแบ่งเวียกภายในคณะบริหารงานพรรคทั้งหับห้องเอาแผนดำเนินงานและระบอบแบบแผนเฮ็ดเวียกเพื่อปินบอนอิงในการซี่นำนำพาใน5ปีต่อหน้าให้ถูกต้องและมีความสงบ
0: ในระหว่างวันที่15-12มิถุนายนนี้ท่านสันติภาพพรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินในฐานะที่ลาวเป็นประเทศกู้ร่วมงานพิเศษได้ให้เกียรติเข้าร่วมและกล่าวปราศัยในพิธีเปิดงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนใต้ครั้งที่10และงานวางแสดงการนำเข้าส่งออกสินค้าจีนครั้งที่30ที่นครคุนหมิงแขวงยูนานของจีนภายใต้หัวข้อความสามัคคีและการประสานสมทบกันเพื่อการพัฒนาร่วมกันในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความสมเสยและยกให้เห็นถึงความสำคัญของงานวางแสดงสากลดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการไปมหาสู่การของประชาชนระหว่างจีนและบรรดาประเทศในภาคพื้นอาซีใต้และอาซีตะวันออกเฉียงใต้รวมทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในสายจัดตั้งปฏิบัติขอริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางทั้งเป็นเวทีหนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริมการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนรวมทางยังเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการที่มาจากบรรดาประเทศต่างๆได้จับคู่ทางธุรกิจและหัดแน่นการหัวมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเคียงคู่กันนี้ท่านสันติภาพพรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเข้าร่วมและเปิดห้องวางแสดงแห่งสตาร์ทของลาวอย่างเป็นทางการร่วมกับบรรดาการนำขั้นสูงของแขวงยูนานพร้อมทางได้ไปเยี่ยมชมบรรดาบูธวางแสดงต่างๆของลาวซึ่งมีหัวหน่วยธุรกิจจากลาวเข้าร่วมอย่างหลายและมีห้องวางแสดงหลายกว่า50ห้อง พื่อเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์และการบริการในขงเขตการเงินธนาคารและโลจิสติกของลาวนอกนั้นยังได้เยี่ยมชมบรรดาห้องวางแสดงของจีนและบรรดาประเทศที่เข้าร่วมในงานวางแสดงดังกล่าวในโอกาสเข้าร่วมงานวางแสดงครั้งนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้พบปะส่งไฟกับสหายเหอเว่ยรองประธานคณะประจำสภาผู้แทนประชาชนทั่วประเทศจีนและพบปะส่งไฟกับสหายหวังยุ่ยโปรองเลขาพรรคแขวงยุนนานเจ้าแขวงยุนนานทั้งสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อใส่ผัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อที่มีมายาวนานและการหัวมือส่งไฟแล้วจีนในคงเขตต่างๆในระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันโดยเฉพาะในปีนี้แม่นปีครบรอบ65ปีแห่งใส่ผัวพันการทูตแล้วจีนและเป็นปีมิตรภาพแล้วจีนและได้สมเสยต่อผลสำเร็จของการเป็นประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์หอบด้านมันคงยาวนานตามทีซีดีการเป็นครูหวามสัตกรรมแล้วจีนจีนลาวและการแลกเปลี่ยนพบปะของการน้ำคันสูงของสองประเทศตลอดระยะผ่านมานอกจากนี้คณะผู้แทนลาวยังได้ไปเยี่ยมยามสถานที่สำคัญต่างๆเป็นต้นมหาวิทยาลัยเศรษฐกิจและการเงินยุนนานบรรดาบริษัทที่กำลังลงทุนและกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนอยู่ลาวและสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของแขวงยุนนานอีกด้วย
1: กองประชุมพันห่างข้อตกลงว่าด้วยระเบียบการและกลไกวิธีการเฮ็ดเวียกของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้จัดขึ้นในวันที่12มิถุนายนโดยการเป็นประธานของท่านนางดาราวรกิตติพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีบรรดาห้องหัวหน้าห้องการหัวหน้ากลุ่มห้องกลุ่มผู้อำนวยการห้องผู้อำนวยการสถาบันศูนย์มีหัวหน้าแผนกทั่วกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเข้าร่วมโอกาสนี้ท่านนางดาราวรกิตติพันธ์ได้กล่าวว่าการผ่านห่างข้อตกลงในครั้งนี้เพื่อเฮ็ดให้นิติกรรมดังกล่าวมีเนื้อในจะแจ้งชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่าและให้สอดคล้องกับข้อตกลงบ่ด้วยระเบียบการและกลไกการเฮ็ดเวียกของรัฐบาลสุดที่10ฉบับเลขที่26ทับนย.ลงวันที่20เมษายนปี2026เป็นบอนอิงให้สามารถนำไปพันขยายเป็นระเบียบการก็คือแผนดำเนินงานเฉพาะของภาคส่วนตนให้แท้เหมาะกับตัวจริงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีเพื่อให้มีการหันเปลี่ยนสู่อันใหม่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการหันสู่ความทันสมัยการลดพรขั้นคอร์ดและระยะเวลาการปฏิบัติรวมศูนย์ผ่านประตูเดียวการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งให้กระทัดรัดสมเหตุสมผลการประสานงานของแค้วและกลมเกี่ยวกันการจะตั้งปฏิบัติถูกต้องไปล่วงเดียวกันว่องไวและทันการเพื่อกำหนดหลักการความรับผิดชอบขอบเขตสิทธิ์นาทีวิธีการระบอบการพัวพันและการแก้ไขเวียกงานของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเน้ใส่เหตุให้การบริหารเวียกงานตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยนำพาเป็นหมู่คณะสมทบกับการยกสูงความรับผิดชอบพนักงานลักแลงทัวกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทั้งนี้ก็เพื่อเน้นใส่ปรับปรุงกลไกวิธีการเฮ็ดเวียกและแก้ไขเวียกงานภายในกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาให้แท้เหมาะกับสภาพเงื่อนไขตัวจริงในปัจจุบันและเพื่อพันขยายมาที่ข้อตกลงว่าด้วยระเบียบการและกลไกเฮ็ดเวียกของรัฐบาลสุดที่10ให้มีประสิทธิภาพผลยกสูงสติความรับผิดชอบของพนักงานลักแลงทั่วกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาให้มีความว่องไวโปร่งใสสอดคล้องกับแนวทางของพรรคนโยบายของรัฐและระเบียบกฎหมายข้อตกลงฉบับนี้มีกำหนดหลักการระเบียบการกลไกวิธีการเฮ็ดเวียกที่มีวิทยาศาสตร์ระบบและการพัวพันแก้ไขเวียกงานของพนักงานสมาชิกพรรคภายในกระทรวงศึกษาธิการและกีฬายกสูงสติความรับผิดชอบในการบริหารเวียกงานของกระทรวงให้มีความกลมเกี่ยวว่องไวโปร่งใสสอดคล้องกับแนวทางของพรรคนโยบายของรัฐกฎหมายกลไกวิธีเฮ็ดเวียกของรัฐบาลสุดที่10และระเบียบการที่เกี่ยวข้องและเป็นบอนอิงให้บรรดาห้องการกรมสถาบันศูนย์และองค์การเทียบเท่ากรมในการพัวพันประสานงานและจะตั้งปฏิบัติเวียกงานให้เป็นเอกภาพกัน
0: องค์การกระแดงแขวงหลวงพระบางจัดกิจกรรมขบวนการปลุกระดมการบริจาคเลือดแบบสมัครใจบ่หวังสิ่งตอบแทนภายใต้คำขวัญ1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิตในโอกาสวันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่14มิถุนายนประจำปี2026ดร.เวียงสวรรค์กระเสริมสุขหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงหลวงพระบางได้ให้สัมภาษณ์ว่าการจัดขบวนการปลุกระดมการบริจาคเลือดในปีนี้ภายใต้คำขวัญ1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิต เพื่อสุกยูการขยายตัวแบบยงๆในการบริจาคเลือดอย่างเป็นปกติเหตุให้ผู้บริจาคเลือดมีความสมัครใจที่บ่เหียกห้องสิ่งตอบแทนสนับสนุนความเสมอภาพในการเข้าถึงระบบการบริการเลือดปลอดภัยและระบบสาธารณสุขปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับความจำเป็นในการประกอบส่วนบริจาคเลือดและสร้างแห่งจูงใจให้คนรุ่นใหม่ประกอบส่วนบริจาคเลือดให้ผู้บริจาคเลือดเห็นได้การประกอบส่วนของเขาเจ้ามีความสำคัญต่อการมีชีวิตเวียกงานสาธารณสุขการเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมเห็นคุณค่าแห่งความสามัคคีน้ำใจมนุษยธรรมและความรับผิดชอบรวมของเขาเจ้า
3: ผู้ได้สุขภาพดีกับบริจาคเลือดผู้ได้สุขภาพบริจาคเลือดบ่ได้กับบริจาคอื่นเนาะก็ชวนช่วยกันในกระบวนการนี้เป็นกระบวนการของสังคมอย่างแท้จริงถ้าเป็นแบบอย่างให้แก่สังคมในทั่วประเทศนี้อัน300ท่งนี้ครับผมคิดว่าคาดคะเนเอาแต่ความจริงจะต้องได้500ท่งเพื่อจะให้บรรลุตามระดับคาดหมายนี้แล้วก็บรรดาเมืองก็เช่นเดียวกันเมืองใดที่มีตู้เลือดก็ให้จัดกระบวนการเช่นเดียวกันเป็นต้นเมืองอำบ้างเมืองพลท้องเมืองภูคุณก็มีตู้เลือดแล้วเนาะแต่ว่ายังบ่ทันได้จัดตั้งผมเครื่องในแต่ว่าถ้าเหตุใดก็สามารถเฮ็ดจัดตั้งเช่นเดียวกันเนาะกระบวนการเพื่อให้ทั้งกรมหูจังหวัดการบริจาคเลือดนี้เนี่ยทุกภาคส่วนรวมทั้งสื่อมวลชนจงได้โฆษณาแล้วก็ปรับปรุงอันเสนอครับเดี๋ยวนี้ให้เป็นการโฆษณาที่ง่ายติดตามเบิ่งหน้าเฟซขององค์การกระแดงเฟซของหมอเด็กเพื่อจะเห็นโฆษณาละเอียดตื่มอีกจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันครอบส่วนโดยเฉพาะเป็นบรรดาของหมอที่ได้รับเลือดนั้นขอให้ครอบส่วนเต็มที่แล้วเอาถือเอาของหมอเด็กเป็นแบบอย่างในการครอบส่วนก็แต่ละปีของหมอเด็กจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการโฆษณาคุ้นค่อยในการทำบริจาคเลือดในบริจาคเลือดโรคนี้ฉะนั้นเป็นต้นเป็นของหมอแข้งของหมอบริเวณ107โรคของหมอเอกชนอื่นๆผู้ที่ได้นำเชื้อเลือดจึงได้พร้อมกันโฆษณาและก็สักส่วนคนในสังคมมาร่วมบริจาคเลือดเป็นสาวนุ่มที่ว่าอายุกระเทิงสุขภาพแข็งแรงจึงมาร่วมกระบวนการนี้ถ้าไล่หรือจะไล่ได้เนาะ
0: ดร.เวียงสวรรค์เกษมสุขให้ฮู้ตื่มว่าวันที่14มิถุนาของทุกๆปีถือเป็นวันสำคัญเพื่อขอบใจการบริจาคเลือดแบบสมัครใจบ่เหียกห้องสิ่งตอบแทนของผู้บริจาคเลือดที่ได้ประกอบส่วนสวยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันวันผู้บริจาคเลือดโลกเป็นเหตุการณ์ที่เน้นให้เห็นความรับผิดชอบของรัฐบาลพนักงานองค์การกระแดงและแขนงสาธารณสุขในการลงทุนสร้างความเข้มแข็งให้เวียกงานปลุกระดมบริจาคเลือดและสนองเลือดที่ปลอดภัยโดยสนับสนุนการบริจาคแบบสมัครใจบ่เหียกห้องสิ่งตอบแทนการเข้าถึงที่เสมอภาพและการปฏิบัติการส่งเลือดอย่างปลอดภัยซึ่งในแต่ละปีองค์การกระแดงแขวงหลวงพะบางได้จัดตั้งขบวนการนี้ขึ้นโดยประกอบส่วนทุนฮอนวัตถุปัจจัยจากหลายภาคส่วนทางภาครัฐและเอกชนที่ให้ความสำคัญต่อกับวันดังกล่าวนี
1: ้ปัจจุบันการระบาดของพยาธิอีโบลาของบรรดาประเทศที่อยู่ในทวีปแอฟริกากำลังแผ่ลามเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะในประเทศกงโกมีผู้ติดเสื้อและเสียชีวิตจำนวนหลายดร.พรประดิษฐ์สังไสยราชหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขให้ฮู้ว่าการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศในปัจจุบันมีความสะดวกถึงว่าการระบาดของพยาธิอีโบลาอาจจะอยู่ห่างไกลประเทศเฮาแต่ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและรับมือต่อการระบาดที่เกิดขึ้นอยู่ทวีปแอฟริกาพยาธิอีโบลาเป็นพยาธิหนึ่งที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนและเป็นเสื้อพยาธิที่ติดต่อจากคนสู่คนได้โดยผ่านการสัมผัสเนื้อเมือกที่ออกมาจากห่างกายของคนและสัตว์ที่ติดเสื้อซึ่งอัตราการเสียชีวิตจากการติดเสื้อพยาธินี้สูงถึง50-90ส่วนร้อย
4: การเดินทางเข้าออกประเทศปัจจุบันมีความสะดวกสนั่นถึงแม้นว่าการระบาดของพยาธิอาจจะอยู่ห่างไกลกับพวกเฮาแต่พวกเฮาต้องมีการกล้าเคียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและก็รับมือต่อการระบาดที่เกิดขึ้นอยู่ทวีปแอฟริกาพยาธิอีโบลาเป็นพยาธินึงที่เป็นพยาธิติดต่อจากสัตว์สู่คนและทั้งเป็นพยาธิที่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้โดยผ่านการสัมผัสกับเหงื่อเมื่อหรือว่านำขับลังที่ออกจากห่างกายของคนที่ติดเสื้อหรือว่าสัตว์ที่ติดเสื้อแล้วเฮ็ดให้มีการเกิดเป็นพยาธิซึ่งว่าอาการที่เริ่มต้นแม่นอาการไข้ไอถอกท้องและมีหลายอาการที่เกิดขึ้นที่บ่ชัดเจนซึ่งว่าอาการดังกล่าวพาให้เกิดมีเลือดไหลเนาะเล่นให้เสียชีวิตซึ่งว่าอัตราการเสียชีวิตจากการติดพยาธิดังกล่าวนั้นมีสูงมีถึง 55-90%
1: ดร.พรประดิษฐ์สังไสยราชให้ฮู้ตื่มว่าพยาธิอีโบลาบ่แม่นพยาธิใหม่เสื้อพยาธินี้เกิดขึ้นแต่ปี1976โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นอยู่ทวีปแอฟริกาซึ่งเกิดขึ้นแต่ระยะปี2014-2016มีการระบาดใหญ่อยู่ทวีป

0: ันและป่าไม้สุ่มสนในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกที่ลาวเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ท่านอรหันต์บุญญาพาลมห้องหัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าป่าไม้สุ่มสนได้มีบทบาทสำคัญอย่างหลงหลายทั้งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสุกโยให้บรรลุเป้าหมายของขอบเขตเวียกงานซีฟานานาพันธุ์ทั่วโลกป่าไม้สุ่มสนบ่เพียงแต่ช่วยฟื้นฟูที่ดินที่สุดโทรมอนุรักษ์ระบบนิเวศและปกปักรักษาสัตว์ป่าเท่านั้นแต่ยังช่วยส่งเสริมการดำรงชีวิตของประชาชนท้องถิ่นให้มีความยืนยงอีกด้วยถึงอย่างใดก็ตามความสำเร็จและผลกระทบของเวียกงานนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีการคุ้มครองบริหารสุ่มสนที่เข้มแข็งมีการหับหองสิทธิของสุ่มสนอย่างจัดแจ้งและการเข้าร่วมของประชาชนอย่างพร้อมเพียงโดยเฉพาะกลุ่มชนเผ่าและมีกลไกที่สามารถเสื่อมยงบทเรียนจากท้องถิ่นไปสู่นโยบายของภาครัฐบาลและพันธสัญญาสากล
1: บอกประชุมของพวกเขาจะเป็นเวทีสำคัญที่เราโฮมเอาบรรดาผู้นำชุมชนโครงการจะตั้งรับนักคนทั่วผู้ปฏิบัติตัวจริงและผู้พัฒนาต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนและวิธีการแก้ไขปัญหาที่สามารถนำไปสู่การจัดตั้งปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพส่วนจริงพร้อมเดียวกันนั้นก็เพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือในการพบปะรักษาสิวานานาพันธ์โดยผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเวียดนามป่าไม้สุขุม
0: ท่านอรหันต์บุญญาพาลมกล่าวเติมว่ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์การลีคอฟมหาวิทยาลัยคอร์เนลและมหาวิทยาลัยโอกิกอนเตดจึงได้ร่วมกันจัดกองประชุมครั้งนี้ขึ้นซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่เต้าโฮมเอาบรรดาผู้นำสุมสนองค์การจัดตั้งหลัดหนักคนคว้าผู้จัดตั้งปฏิบัติตัวจริงและคู่ร่วมพัฒนาทางภายในและต่างประเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาที่สามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้แท้เหมาะกับสภาพตัวจริงเพื่อเพิ่มทวีการหัวมือในการปกปักรักษาสีวานานาพันธ์โดยผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป่าไม้สุ่มสน
2: โดยอิงไซแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่6ของเมืองสังทองนครหลวงจันทน์แต่นี้ฮอดปี2029คณะกรรมการปกครองเมืองสังทองได้กำหนดคาดหมายสุ่มสนเอาเวียกงานท่องเที่ยวเป็นเวียกงานจุดสุ่มสำคัญท่านสังวรพิมมาสอนประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันเมืองสังทองเป็นหนึ่งของนครหลวงเวียงจันทน์ที่มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นท่าแห่งบ่งซ่อนในหลายด้านให้แก่เวียกงานการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการไปลงทุนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวให้หลายขึ้นกว่าเก่าทั้งเป็นการสร้างและรับให้ประชาชนภายในเมืองนับมือนับหลายขึ้น
3: เวียดนามตั้งเก้าที่จะได้รับการพัฒนาจะมีความเข้มแข็งเพราะว่าถ้าแห่งบ่งช้อนของเมืองสังทองพวกเขาเงินมีเงื่อนไขเราเวียดนามตั้งเก้าเป้าหมายขยายก็คือได้ว่าวันบ่ให้หลุดสามแห่งการพัฒนาเรื่องท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นแล้วก็คาดว่าถึงดูนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมนี้มาพักผ่อนนี่ก็เรียกประมาณ7,000คนต่อปีอันนี้พวกเขาคาดหมายไว้แล้วก็สร้างรายรับเพิ่มขึ้นหลายกว่าเก่า
2: ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองกล่าวถึงว่าเมืองสังทองยังจะได้สืบต่อปรับปรุงกำหนดแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีแล้วให้โดดเด่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มีความสนใจไปเที่ยวชมหลายขึ้นโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวปากเสด็จสุพรรณวงศ์บ้านทานาขามตาดภูตะเกยลองเฮือน้ำสั่งดงปาแต้เขตศักดิ์สิทธิ์ดอนเจ้าอนุสรณ์วิลสนสีทองบ้านนาหอยปังอ่างเก็บน้ำห้วยแป้นบ้านเพียราดและบ่อนอื่นๆที่ยังบ่ทันได้รับการพัฒนา
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวจากท้องถิ่น
2: พิธีลงนามบทบันทึกมอบหับอัฐิทหารอาสาสมัครและเซียวซานที่เสียสละชีวิตในปางสงครามยูลาวได้จัดขึ้นอย่างสมเกียรติเมื่อบุดลมานี่อยู่ห้องประชุมของแขวงโดยมีสหายเลือนวิไลจันทลาพันธ์ห้องเลขาพรรคแขวงบริคำไซท่านนางเงียนทิเวียนห้องประธานคณะกรรมการประชาชนหัวหน้าคณะปฏิบัติงานพิเศษแขวงหาติ่งมีคณะปฏิบัติงานพิเศษของสองฝ่ายลาวเวียดนามมีการนำของแขวงและแผนกการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: ก่อนจะเข้าสู่พิธีเซ็นบทบันทึกร่วมกันสหายสมใจคุณพระไสรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหัวหน้าคณะปฏิบัติงานพิเศษแขวงบุรีรัมย์ไสได้ติดราคาคืนผลการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานขุดโคลนอาทิและกำหนดทิศทางเพ่นกัน

0: ในต้นหน้าในสุกปี2005-2006มาหน่วยงานขุดค้นอธิมีจำนวนทั้งหมด31สหายได้แจกใหญ่กันเคลื่อนไหวปฏิบัติงานตัวจริงอยู่เขตเมืองปักสันและเมืองเวียงทองรวมเวลาขุดค้นทั้งหมด157วันผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงสามารถขุดค้นอธิได้ทั้งหมด8ห้างและ1ห้างอยู่นครหลวงเวียงจันทน์รวมเป็น9ห้างสำหรับแขวงบริกรรมไซแม่นอยู่เขตเมืองเวียงทองซึ่งสามารถปฏิบัติได้ตามแผนการที่กำหนดไว้เพื่อกระเกียมให้แก่การมอบภาพและเคลื่อนย้ายกลับคืนสู่ปิตุภูมิจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ได้ลงนามเซ็นบทบันทึกมอบภาพอาธิฐานอาสาสมัครและเซียวซานที่เสียสละชีวิตในปางสงครามจุฬากับคืนประเทศฝ่ายแขวงบริกรรมไซสายสมใจคุณพระไซฝ่ายแขวงหาติงสายนางเงวนทีเวียดโดยมีการนำทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานพิธีดังกล่าวบ่เพียงแต่แสดงถึงความกตัญญูบุญคุณต่อบรรดาวีรชนผู้เสียสละเท่านั้นแต่ยังเป็นการยืนยันถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนแบบพิเศษระหว่างสองภาคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามให้คงอยู่ตลอดไปจันสมนพามีใส่รายงานจากแขวงบริกรรมไซ
1: กองประชุมปรึกษาหรือระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจและสรุปตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานอำนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งประจำปี2025และวางทิศทางประจำปี2026ได้จัดขึ้นเมื่อบุดุลมานี่ที่แขวงพงศลีโดยการเป็นประธานของทานพรไซออนสากรรมการประจำพอแขวงของประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้ชี้นำคงขีดเศรษฐกิจขั้นแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
2: ในกองประชุมผู้เข้าร่วมได้รับฟังการผ่านทางบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานปินอ้อมระหว่างแขนงภาครัฐและธุรกิจและการคุ้มครองอย่างพลาอยู่แขวงพงศลีเพื่อให้กันส่งเสริมปลูกการซื้อขายอย่างพลาในแขวงพงศลีได้รับมากผลดีกว่าเก่ารับฟังการผ่านทางบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและการขนส่งประจำปี2025และทิศทางแผนการประจำปี2026ซึ่งระยะผ่านมาได้เอาใจใส่สีนำเวียกงานยังเป็นปกติได้เป็นเจ้าการลงติดตามกฎกาสุกยูการแก้ไขปัญหาสิ่งอัดตันทางการค้าขั้นตอนในการอนุมัติส่งออกนำเข้าสินค้ากันขนส่งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำด้านชายแดนพร้อมทั้งรับฟังการรายงานผลสำเร็จกองประชุมสมัยที่3ของสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงพงศลีพร้อมทั้งผ่านเวียกจุดสุ่มจำนวนหนึ่งจากนั้นที่ประชุมบรรณาธิการผู้เข้าร่วมอย่างได้ประกอบคำคิดคำเห็นต่อบทสรุปบทรายงานและพร้อมกันรับรองเอาเพื่อนำไปจัดตั้งปฏิบัติในการคุ้มครองอย่างพลาและอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและการขนส่งให้ได้ดีกว่าเก่า
3: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
4: ความกดดันอากาศต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคกลางภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง16หา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา32องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา30องศาหากใต้มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อม ในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง18หา27องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
3: ์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศเมื่อบุดุลมานี้กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารของจีนแถลงว่าจีนพร้อมขยายการเปิดกว้างแขนงโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่องโดยมีบริษัททุนต่างประเทศจำนวน166แห่งที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการตัวแบบบริการคมนาคมโดยมีมูลค่าเพิ่มในจีนนับตั้งแต่มีการอนุมัติสุดทำอิฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2025ผ่านมาบริษัทดังกล่าวนี้สามารถให้บริการโทรคมนาคมมูลค่าเพิ่มทั่วประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคุมการบริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตการบริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและการบริการสื่อสารในขณะที่กระทรวงนี้ได้เร่งปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในระดับสูงโดยสืบต่อจากนโยบายเดิมรวมทั้งพันธะกรณีของจีนภายใต้องค์การการค้าโลกและมีข้อบังคับเขตการค้าเสรีและนโยบายเปิดเสรีภาคบริหารเพิ่มขึ้นเติมอีก
3: ตามข่าวต่างประเทศอาทิตย์พันมานี้ท่านดีอัสคาเนลประธานประเทศกูบาได้กล่าวประนามอเมริกาที่ดำเนินการปิดล้อมต่อกูบาพร้อมทางได้ประกาศมาตรการทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของประเทศซึ่งรวมถึงการมอบสิทธิ์เป็นเจ้าตนเองรายกว่าเก่าให้แก่องค์การปกครองและรัฐวิสาหกิจสุขยุการค้าต่างประเทศโฆษณาส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนนำเข้าโหลดพลังงานไฟฟ้าเป็นบริมสิทธิ์ส่งเสริมการลงทุนโดยกงจากต่างประเทศและอื่น
1: ตามข่าวจากต่างประเทศกลุ่มพันธมิตรต่อต้านกองประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมสั้นนำ7ประเทศหรือ G7 หลายพันคนจากองค์กรต่างๆเซ็นสภาพแรงงานและกลุ่มการเมืองต่างๆหลายกว่า60องค์กรได้ออกมาชุมนุมประท้วงในมื้อนี้ที่นครหลวงเซอร์เนลประเทศสวิสเพื่อประนามการจัดกองประชุมที่ได้เริ่มขึ้นในวันที่15หาวันที่17มิถุนายนที่เมืองเอลีวองแลมแป้งประเทศฝรั่งปัจจุบันทางการฝรั่งและสวิสได้พร้อมกันยกระดับการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเจ้าหน้าที่มอดไฟและเจ้าหน้าที่ป้องกันสายแดนหลายหมื่นคนเข้าประจำการอยู่บริเวณสายแดนระหว่าง2ประเทศเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดเหตุจลาจลคือดังปี2003ที่สร้างความเสียหายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร
3: ์ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศาและบัลลังก์ท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
5: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
6: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
5: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักใบก็คือสิเซาแล้วค่อยว่า
6: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
7: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
8: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยาก
9: ตั้งหน้าผันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการกับพวกเฮาออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. ทุกๆวันจันทร์และวันพุธ นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.lao และ Application Radio Garden ได้เพราะรายการพัฒนาสนบทและลึกล้างความทุกข์ยากกับเป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้โฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของภาครัฐโดยเฉพาะก็แม่นเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวนำเสนอครอบครัวตัวแบบแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเป็นประจำเพื่อเอาใจใส่แก้ไขความทุกข์ยากให้แก่พ่อแม่ประชาชนเมื่อเว้าถึงวันเวลานี้กระมูลเวียนเปลี่ยนไปท่านผู้ฟังชาวไร่ชาวนาชาวกสิกรของพวกเฮาอยู่ในระยะสู่การผลิตข้าวนาปีเคียงคู่กับการปลูกพืชเป็นสินค้าฉะนั้นชาวไร่ชาวนาชาวกสิกรพวกเฮาก็จงเอาใจใส่ผลิตให้ท่วงทันตามฤดูกาลลูกเต้าก็จงช่วยครอบครัวพ่อแม่บ่อนใดที่มีเงื่อนไขมีน้ำสุรประทานเพียงพอเด้ก็ได้ลงมือตกกล้าลงมือปักดำไปได้แล้วท้องถิ่นใดที่ห่างไกลเด้ก็พบความยุ่งยากท่านผู้ฟังฉะนั้นก็จงเอาใจใส่คุ้นเคี่ยวผลิตให้ท่วงทันตามฤดูกาลลูกเต้าก็จงช่วยครอบครัวพ่อแม่พร้อมกันสร้างเศรษฐกิจครอบครัวตนเองให้มีความเข้มแข็งก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้สำหรับรายการพัฒนาส่วนบทและลืบลางความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอบทที่เว้าถึงอยากให้เวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองพัฒนาชนบทให้บรรลุคาดหมายต้องสุ่มใส่4เวียกงานแต่หลังจากนั้นใจท่านได้รับฟังเทคนิคการปลูกอะโวคาโดให้ได้ผลผลิตสูงพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่อย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการพัฒนาชนบทและลืบลางความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังแต่ว่าก่อนจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการระยะต่อไปนั้นตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมุนซื่นกับเพลงห้องจากรายการสะก่อน

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทษมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ่อยบ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมากไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
1: เออก็แม่นแหละเทียบแต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่มาเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับขอสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมื้อนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ำใดพักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
2: เบิกบานมนต์ซึ่งกับเพียงห้องจากรายการผ่านไปขอมอบเป็นความสุขความเบิกบานมนต์ซึ่งให้แก่ท่านผู้ฟังทุกทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและลืบลางความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาวตอนนี้มารับฟังบทที่เว้าถึงอยากให้เวียกงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองพัฒนาชนบทให้บรรลุคาดหมายต้องสูมใส่4เวียกงานท่านผู้ฟังที่หักแพงในโอกาสที่แขวงจำปาสักเปิดกองประชุมสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทรอบด้านแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงาน3สร้างระยะ5ปี2021-2025และกำหนดทิศทางแผนการฮอดปี2030ได้จัดขึ้นต้นเดือนมิถุนายนสหายสุภาพธรรมะรักษาห้องเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงผู้ซี่นำเวียกงานการเมืองแนวคิดเวียกงานภาคพนักงานขั้นแขวงได้แสดงทัศนะว่ากองประชุมครั้งนี้มีความหมายความสำคัญหลายเพื่อให้เวียกงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทรอบด้านแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงาน3สร้างบรรลุตามระดับคาดหมายคณะภาคคณะกรรมการปกครองแขวง9เมือง1นครและคณะกรรมการปกครองท้องถิ่นทั่วแขวงจำปาสักต้องได้สุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติ4เวียกที่สำคัญให้แขวงแห่งกว่าเก่าเป็นต้นกระแมนต้องเพิ่มทวีเวียกงานการเมืองแนวคิดด้วยการปรับปรุงเวียกงานโฆษณาเผยแพร่ศึกษาอบรมเพื่อแน่ใจสร้างสติศาสตร์สติกฎหมายสติการจัดตั้งสติพันธะความรับผิดชอบในสังคมและสติเป็นเจ้าด้วยหลายรูปการหลายวิธีการที่สอดคล้องกับปัญหาและเป้าหมายบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนแต่หักฐานนำพาสร้างและปรับปรุงตาแสงหัวหน่วยบริหารสุมสนบ้านโดยสุมใส่สร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรและกลุ่มจักรต่างๆของตาแสงและหาหน่วยงานคันบานให้มีความสามารถในการคุ้มของรัฐคุ้มของสังคมด้วยกฎหมายเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีสร้างให้รัฐเป็นรัฐของประชาชนอย่างแท้จริงสังคมมีความสงบมีประชาธิปไตยยุติธรรมและศีวิไลแต่หักฐานขึ้นมาสืบต่อก่อสร้างและปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างรับใช้ให้การผลิตและการดำรงชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าติดพันกับการส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าการปรุงแต่งและการบริการตามท่าแห่งของท้องถิ่นตามทิศทางเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองอนุรักษ์รักษาและเสริมขยายวัฒนธรรมเฮ็ดของประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไปเคียงคู่กับการสุขโยกการท่องเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแบบเยินยงยกสูงคุณภาพการปฏิบัติแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนรอบด้านให้เข้มแข็งด้วยการสร้างท่าสนาม3ขั้นสร้างบ้านป้อมมันกลุ่มบ้านสู่หบติดเรียนบ้านป้องกันชาติเข้มแข็งบ้านป้องกันความสงบดีบ้านปลอดยาเสพติดและสกัดกั้นนอแหนงความบ่สงบอย่างตั้งหน้าถ้าปฏิบัติ4เวียกนี้สำเร็จจึงจะเฮ็ดให้เวียกงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทรอบด้านแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างอยู่แขวงจำปาสักบรรลุตามคาดหมายที่วางไว้เอาที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึงอยากให้เวียกงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองพัฒนาชนบทบรรลุตามคาดหมายก็ต้องสุ่มใส่4เวียกงานก็หวังว่าจะให้ความรู้และความกระจ่างแจ้งแก่เพื่อนมิตรรายการผ่านไปเมื่อเว้าถึงเวียกงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองและพัฒนาชนบทรอบด้านนี้เป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญเฮาเป็นคนลาวก็จงช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันประกอบส่วนเพื่อพัฒนาบ้านเมืองของพวกเฮาให้ดำมือก้าวเดินไปข้างหน้าให้มีผลสำเร็จอันจบงามตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมื้อซื่นกับเพียงห้องจากรายการสากลและหลังจากนั้นจึงกลับมาพบกับอินทวรระยะต่อไป

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบมื้อนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื
1: ่ออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคุณลุงพรว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
2: เบิกบานมื้อซื่นกับเพียงห้องจากรายการผ่านไปหลายท่านกำลังรับประทานอาหารแลงกันอยู่หลายท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังเดินจากเวียกจากงานมาแต่มีหลายๆท่านกำลังขับขี่รถล้างพาหนะอยู่ตามท้องถนนหลวงคอยไปคอยมามีสติระวังตัวในการใช้รถใช้ถนนพอระยะนี้บางเส้นทางก็มีความสะดวกสบายบางเส้นทางก็พบความยุ่งยากพอระยะนี้เป็นยามฝนก่อนท่านจะเดินทางก็จงกวดกาสภาพดินฟ้าอากาศให้คักแน่กวดกาสภาพเส้นทางให้คักแน่สำคัญนั้นพวกเขาก็จงเอาใจใส่กวดกาสภาพเตือนรถให้ดีเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและคนในครอบครัวนั่นเองถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเสียเวลาเสียเงินคำเจ็บเป็นด้านสุขภาพไปอีกด้วยเพราะปัญหาสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญถ้าร่างกายบ่แข็งแรงก็เป็นอุปสรรคหนึ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์ยากมีความยุ่งยากในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานถ้าร่างกายแข็งแรงก็อยู่ทางทำมาหากินอยู่ทางสร้างเศรษฐกิจครอบครัวฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเอาใจใส่เบื้องเองร่างกายตนเองให้มีความแข็งแรงโดยเฉพาะระยะนี้สาวไฮสาวนาสาวกสิกรของพวกเรากำลังสูงใส่การผลิตข้าวนาปีเคียงคู่กับการปลูกพืชเป็นสินค้าฉะนั้นใจท่านได้รับฟังเทคนิคการปลูกอะโวคาโดให้ได้ผลผลิตสูงเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่พวกเราจะปฏิบัติขึ้นใดๆท่านผู้ฟังอะโวคาโดบ่เพียงแต่เป็นมากใหม่ที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและไขมันดีแต่ในปัจจุบันนี้ยังกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความต้องการสูงในตลาดอย่างต่อเนื่องสำหรับสาวกสิกรหรือผู้ที่ว่าสนใจอยากหันมาปลูกอะโวคาโดเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายรับการเข้าใจเทคนิคทางการเกษตรที่ถูกต้องแม่นปัจจัยสำคัญที่สุดเพื่อรับประกันให้ต้นนั้นเติบใหญ่แข็งแรงบ่ตายย้อนพยาธิและให้ผลผลิตที่คุ้มค่าแก่การลงทุนเมื่อมาถึงหลักการปลูกและบริบทรักษาที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลควรปฏิบัติดังนี้ 1. การเลือกพื้นที่และการเกี่ยมดินอะโวคาโดเป็นพืชที่มักขมซุ่มแต่บ่มักนำขังดินที่เหมาะสมกับแม่นดินผูพุยปนทรายที่สามารถระบายน้ำได้ดีหากเกิดน้ำขังบริเวณ5เพียง24หา48ชั่วโมงระบบหากจะขาดออกซิเจนและเฮ็ดให้ต้นตายได้ง่ายระดับความเป็นกรดด่างของดินก็ควรอยู่ระหว่าง6หา 6.5 เมื่อว่าถึงสภาพแวดล้อมควรปลูกในพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดแต่ควรมีการปลูกต้นไม้กันลมอ้อมรอบเพราะว่ากิ่งก้านอะโวคาโดมีความบอบบางหักง่ายและลมที่แรงเกินไปจะเฮ็ดให้ดอกหล่นและหมากหล่นก่อนกำหนด 2การเลือกสายพันธุ์และกาพันธุ์เพื่อผลกำไรในระยะยาวควรเลือกใส่ต้นกาที่ได้จากการติดต่อกิ่งและแทนการเพาะแกนเนื่องจากว่าจะให้ผลผลิตไวกว่าเริ่มให้มากในปีที่3หรือที่4และควรรักษาคุณลักษณะเด่นของสายพันธุ์ใดครบถ้วนและสายพันธุ์ที่ตลาดนิยมที่สุดก็แม่นฮัสซึ่งมักอากาศเย็นหรือสายพันธุ์ปีเตอร์สันและบูสเจ็ดที่สามารถปรับตัวเข้ากับอากาศฮอนซุมได้ดีกว่า 3. วิธีการปลูกที่ถูกต้องระยะห่างเพื่อการจัดการสวนที่ดีควรปลูกในระยะห่าง 6x8 เมตรหรือ 8x8 เมตรเพื่อให้แสงแดดส่องถึงและอากาศถ่ายเทได้ดีเมื่อต้นเติบใหญ่เต็มที่การลงดินในเวลาขุดขุมให้กว้างกว่าเบ้าโถงกาประมาณ2เท่าแต่ว่าความลึกของขุมต้องเท่ากับระดับดินในโถงกาเดิมห้ามปลูกลึกเกินไปสำหรับข้อควรระวังท่านผู้ฟังอันดับที่1ระบบหากของอะโวคาโดแม่นบอบางที่สุดในเวลาจีกถุงยางออกต้องประคองบ่อให้เบาดินนั้นแตกเด็ดขาดพร้อมเดียวกันนั้นห้ามใส่ฝุ่นคอกหรือว่าปุ๋ยเคมีห้องก้นขุมในตอนปลูกใหม่เพราะว่าจะเฮ็ดให้หากใหม่และเกิดไอเก็ดที่เป็นอันตรายต่อหากอ่อน 4. การบริบทรักษาการให้นำระยะ1ปีทำอิฐควรให้นำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ดินซุ่มแต่ว่าห้ามแปะนำหลังจากนั้นเมื่อระบบหากแข็งแรงลงเลิกแล้วต้นนั้นจะทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดีขึ้นการใส่ฝุ่นหลังจากปลูกได้1หา2เดือนเมื่อต้นตั้งตัวได้ดีแล้วจึงเริ่มใส่ฝุ่นสูตรเสมอเซน16 16 16ในปริมาณน้อยๆแต่ว่าแบ่งใส่หลายครั้งต่อปีเมื่อต้นเริ่มออกมากจึงเน้นใส่ฝุ่นที่มีธาตุโพแทสเซียมการปกคลุมหน้าดินนี่ควรใส่เฟืองหญ้าแห้งหรือว่าใบไม้ปกคลุมหน้าดินออมโคนต้นเพื่อรักษาความชุ่มชื้นแต่มีข้อห้ามก็คือต้องหยะวางวัสดุปกคลุมให้ห่างจากลำต้นประมาณ10หา15ซมเสมอเพื่อป้องกันเชื้อราเข้าทำลายเปลือกใหม่5การป้องกันพยาธิที่หายแห้งอุปสรรคใหญ่ที่สุดของคนปลูกอะโวคาโดนั่นก็คือพยาธิหากเน่าโคนเน่าพยาธินี้เกิดจากเชื้อราในดินที่ขยายตัวได้ดีในสภาพดินที่มีน้ำขังหรือซุ่มเกินไปสำหรับวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็แม่นเริ่มตั้งแต่การเลือกพื้นที่ปลูกที่น้ำบ่ท่วมขังการยกห้องปลูกให้สูงขึ้นในพื้นที่ดินเพียงและมันสังเกตการเปลี่ยนแปลงของใบหากพบใบเหลืองและหล่นจากยอดลงมาต้องรีบปรึกษานักวิชาการเกษตรเพื่อใส่ยากำจัดเชื้อราอย่างทันที6เทคนิคการเก็บเกี่ยวอะโวคาโดมีเอกลักษณ์พิเศษมากจะบ่สุกขาต้นซึ่งสาวกสิกรต้องเก็บเกี่ยวในเมื่อมากแก่ให้สังเกตจากขนาดที่หยุดการเจริญเติบโตสีผิวที่เข้มขึ้นขั้วมากนั้นจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองหรือว่าน้ำตาลในเวลาเก็บเกี่ยวก็ต้องใส่มีดตัดขั้วให้เหลือติดมากไว้เล็กน้อยห้ามใช้วิธีดึงหรือว่าเด็ดด้วยมือเด็ดขาดเพื่อป้องกันบ่ให้เสื้อราเข้าสู่เนื้อทางมากหอยเพซึ่งจะเฮ็ดให้มากเน่าในเวลาบ่มท่านผู้ฟังสำหรับการปลูกอะโวคาโดได้ดีและประสบผลสำเร็จแต่หากผลผลิตสูงบ่แม่นเรื่องยากแต่ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนและการเอาใจใส่ตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัดหัวใจสำคัญบ่ได้อยู่ที่การอัดฝุ่นหรือให้นำในปริมาณหลายๆแต่คือการบริหารจัดการระบบระบายน้ำการเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและการป้องกันพยาธิหากเน่าอย่างทันทีหากสาวเกษตรกรสามารถปฏิบัติได้ตามเทคนิคเหล่านี้อะโวคาโดจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจระยะยาวที่สามารถสร้างรายรับที่มั่นคงและยืนยงให้แก่ครอบครัวสุมสนได้อย่างแน่นอนเอาที่ทานได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นแม่นเทคนิคการปลูกอะโวคาโดให้ได้ผลผลิตสูงพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ กองว่าจะให้ความรู้และเป็นบทเรียนให้แก่ท่านผู้ฟังเพื่อไปปฏิบัติและนำใช้ในชีวิตประจำวันฉะนั้นพวกเราก็จงพร้อมกันส่งเสริมสาวกสิกรให้เอาใจใส่ปลูกอะโวคาโดเพื่อสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้ดีขึ้น
3: เงินเก็บมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ส่งเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน
2: ความทุกข์ยากบ่เคยช่วยเหลือไผแต่น้ำใจของมวลมนุษย์เฮาสามารถช่วยเหลือกันได้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและลึกลางความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติมาเบิ่งเวลาในรายการของพวกเฮาเหลือบ่หลายก่อนจากกันขอฝากเอาไว้การรักษาสุขภาพร่างกายนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญท่านผู้ฟังพยาธิยามนี้ก็มีหลายพยาธิเป็นต้นกระแมนพยาธิทอกท้องพยาธิตาแดงพยาธิไข่ยุงลายแม่นบ่มีฤดูกาลแล้วท่านผู้ฟังยุงนั่นล่ะเป็นพาหะนำเชื้อมาสู่คนเฮาควรเอาใจใส่ทำลายหนอนนำยุงลายอนามัยเฮือนสารบ้านช่องให้มีความสะอาดใจเฮือนใจสารที่หกเฮือก็ควรอนามัยห้องระบายน้ำเพื่อบ่ให้นำข้างขังก็จงเอาใจใส่กวดกาอมเอมเฮือนให้มีความสะอาดช่วยกันทำลายหนอนน้ำยุงลายสงสัยว่าตนเองแง่ตีพี่น้องครอบครัวมีอาการบ่สบายเป็นไข้ติดต่อกันหลายวันจังสิพวกเราก็จงพร้อมกันไปปรึกษาแพทย์ไปห้องหมอเพื่อความปลอดภัยของพวกเรานั่นเองด้วยความห่วงใยจากรายการพัฒนาชนบทและลืมลางความทุกข์ยากฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาในการดำรงชีวิตประจำวันถ้าห่างกายบ่แห้งแห้งก็เป็นอุปสรรคในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเอาใจใส่เบื้องแห่งร่างกายตนเองให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอพบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: หวยพัฒนาเป็นของรัฐรัฐคุ้มครองตอบสนองเงินรางวัลบ่ปันผลถ้าท่านถือได้รางวัลบ่ผันปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีบรรดาท่านที่อยากแพงทุกๆท่านในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่87ออกข้างวันที่15เดือนมิถุนายนปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตและสลากพัฒนาหาทับ45จะได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเห็นเสริญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังกัดหน่วยบาลและกดกาความพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเห็นเสริญ
1: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เริ่มทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาโดยคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งจะนำใช้อุปกรณ์เฉพาะบรรจุหน่วยบาลทั้งหมด45หน่วยบาลมีหมายเลข01หาหมายเลข45และจะเสี่ยงเอา5หน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบาลที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนำพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเทือนละ1หน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการคายหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการแจ้งถึงผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลหวยพัฒนาในขอบเขตตัวประเทศให้มีสติระวังตัวต่อเล่เหลี่ยมกลอุบายของกลุ่มคนบดีจำนวนหนึ่งที่ได้แอบอ้างสื่อเครื่องหมายการค้าการประทับของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาไปโฆษณาสวนเสือและสักสวนให้โอนเงินลงทะเบียนเพื่อแลกหับเอาผลการออกเลขรางวัลล่วงหน้าซึ่งเป็นการตัวยั่วหลอกลวงประชาชนสร้างความสับสนให้แก่ผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลเหตุให้สังคมเกิดความบ่สงบและเป็นภัยอันตรายให้แห้งในสังคมการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นรวมศูนย์อยู่บันเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาบ้านทงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศ จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเขียงขู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้จะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบตื่นทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบข้อความสั้น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมและสำหรับเครือข่ายยูนิเทลสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ5,000 กีบต่อเดือน

0: ในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสร้างน้ำหนักน้อยบาทและจะได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละน้อยตุ้มคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการสืบต่อขวดกาอุปกรณ์น้อยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตซึ่งจะได้หาผลทั้งเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1ตัวท้ายเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิดและเซ็นยั่งยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาที
1: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมายกเสียงเลขบัตรที่ยื่นในขันเป็นขั้นที่1ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมายกเสียงเลขบัตรที่ยื่นในขันเป็นขั้นที่2ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมายกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นขั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมายกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นขั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมายกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นขั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข5และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมายกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นขั้งที่6ซึ่งเป็นขั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข3พนักงานออกเลขรางวัลแมนที่ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองยกเสียงได้ออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองยกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่ในตุ้มดอกหกในตุ้มให้ครบในตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มจาก6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการรางวัลได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการรางวัลทาง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วงกิจกรรมเสียงไห้ในบ้านตกลงมาสู่ปอน้องหับทางด้านนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านทั้ง6หน่วยบ้านเปิดบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์มังกรขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนเนื้อตุ้มตั้ง6เนื้อตุ้มแต่พร้อมกันอีกเป็นขั้นที่2

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการรับได้รางวัลได้กดเสียงในบานให้ตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มและนูในบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือคันขึ้นไปหาบเอาในบานที่ตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบัญ

หน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุหน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุหน่วยบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหอยพัฒนาแมนเพื่อระดมทุนจากสังคมก่อนในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศทางประชาชนและผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสี่ยงโชคเสี่ยงออกมาด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพัฒนาต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหอยพัฒนาเป็นล้มศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาบันทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทร์และจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในความเพียรในประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

จำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การออกเลขรางวัลหวยพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงท่านยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดอยากจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบตื่นทางหนังสือพิมพ์ในเมื่อทักไปสิ่งหนังสือพิมพ์ที่จัดใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5เงื่อนไขในการรับรางวัลหวยพัฒนาใบหวยต้องอยู่ในสภาพปกติบ่อจีขาดเปื้อนหรือมีหอยปอมแปงใดๆท่านจึงสามารถรับเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งรับหน่วยและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมขอเฮียนเซินคณะกรรมการได้เหยาะคันหยกเพื่อเฮียเธอในบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อย
1: ขณะนี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ถึงน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้ไปที่เฮียห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่87ออกข้างวันที่15เดือนมิถุนายนปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข8421138 842113เลข5ตัวได้แก่หมายเลข42113 42113เลข4ตัวได้แก่หมายเลข2113 2113เลข3ตัวได้แก่หมายเลข113 113เลข2ตัวได้แก่หมายเลข13 13และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เยี่ยมห้อยต่อไปเมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้จัดออกมาประจำทีเพื่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ขอเรียนเชิญสลากพัฒนาหาทับ45เมนนำไส้มาบาทั้งหมด45ในบ้านจะเสียงออกหาแม่บ้านมากเป็นคนหาออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข36หมายเลข36สลากพัฒนาหาทับ45ชื่อหนึ่งเกมสมรู้ถือรางวัลได้หารางวัลหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข30หมายเลข30สลากพัฒนาหาทับ45รางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตู้กีถ้ามีรางวัลสะสมเงินจะได้บวกเพิ่มหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข19หมายเลข19พัฒนาหาทับ45รางวัลที่2มูลค่ารางวัลละ5ล้านกีหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข3ขออภัยได้แก่หมายเลข03หมายเลข03สลักพัฒนาหาทับ45รางวัลที่3มูลค่ารางวัลละ 200,000 กีและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข21หมายเลข21ขอขอบใจนะคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เยี่ยมห้อยต่อไปเมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่87ออกข้างที่15เดือนมิถุนายนปี2026รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข842113 842113เลข5ตัวได้แก่หมายเลข42113 42113เลข4ตัวได้แก่หมายเลข2113 2113เลข3ตัวได้แก่หมายเลข113 113เลข2ตัวได้แก่หมายเลข13 13และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3 ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ได้แก่หมายเลข36หมายเลข30หมายเลข19หมายเลข03หมายเลข21ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

จอได้ทำตนเพียงหัวเพียงอายเอิงมันหักเหลือแต่ห้องตายย้อนปากโตสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงตอนหับทานข้าวโซบรรยากาศของรายการบทกอนและเสียงเพลงพบพอกับเพื่อนมีรายการเป็นประจำนำข้อมูลเสริมมาฝากต้อนและเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมีรายการที่กำลังหับฟังอยู่ทางบ้าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น. หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักห้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้
3: รายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้ขอเว้าถึงปัญหา2สมองแตกเพราะว่าสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้ภาวะเบิ่งจากภาพรวมและก็สถิติในหลายๆประเทศรวมทั้งอยู่บ้านเฮานี่การแบ่งฮักแบ่งใจหรือว่าการจับปลา2มือเนี่ยมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเป็นหยังการยาห้างจึงหลายขึ้นเหตุผลหลักๆก็ย้อนว่าค่านิยมทางสังคมนั้นมันเปลี่ยนไปหากหวนคืนเบิ่งสภาพการย่าห้างในอดีตแต่ก่อนนี่การย่าห้างถูกสังคมมองว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายเป็นเรื่องที่สังคมนี่ฮับบ่ได้ผู้ใดที่เป็นแบบนี้นี่โอ้ยคันผู้เบาไปเอาเมียแล้วก็ย่าห้างกลายเป็นพ่อห้างหรือผู้สาวก็กลายเป็นแม่ห้างจังซี่ยากที่จะสร้างครอบครัวครั้งที่2ง่ายแต่ว่าปัจจุบันนี้สังคมมันเปิดกว้างและเบิ่งคือกับว่าการแยกทางกันนั้นเป็นทางออกที่ดีกว่าการที่ทนอยู่ร่วมกันโดยบ่มีความสุข
4: สังคมปัจจุบันหลายคนเข้าใจเรื่องบทบาทหญิงชายหลายขึ้นผู้หญิงสามารถพึ่งพาตนเองได้หลายขึ้นย้อนว่าปัจจุบันผู้หญิงมีการศึกษามีหน้าที่การงานและสามารถหาเงินเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเองเมื่อมีปัญหาชีวิตคู่พวกเขาจึงมีทางเลือกที่จะก้าวออกมาโดยบ่จำเป็นต้องทนพึ่งพาฝ่ายชายคือแต่ก่อนการย่าห้างนั้นส่วนหนึ่งแม้นเกิดจากความกดดันทางด้านเศรษฐกิจค่าของชีพที่สูงขึ้นและปัญหาเรื่องเงินค้ำเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่เฮ็ดให้คู่หักเกิดความเครียดและผิดเถียงกันจนนำไปสู่การเลิกลา
3: ถึงใดก็ตามปัญหาการนอกใจหรือว่าการจับปลา2มือก็ยังมีหลายขึ้นเรื่องการนอกใจอาจจะว่าได้ในแง่ของตัวเลขที่ชัดเจนนั้นบ่ได้เพราะว่าส่วนหลายมันเป็นความลับแต่ว่าปัจจัยที่เฮ็ดให้เบิ่งแล้วคือว่ามีลักษณะที่เพิ่มขึ้นหรือว่าหลายขึ้นเกิดง่ายขึ้นแม่นย้อนว่าทุกมื้อนี้เทคโนโลยีและการสื่อสารออนไลน์นี่เฮ็ดให้คนเฮานี่หาข้อมูลแล้วก็เข้าหากันได้ง่ายๆซอกเพื่อนใหม่ๆได้ง่ายเพียงตั้งแต่ว่าเปิดหน้าจอปั๊บตู้ท่านตู้นี้เซตนั่นเซตนี้ก็ซอกหาคนที่ฮู้หน้าบ่ฮู้ใจและบางเทื่อก็แม่นหน้าปลอมอีกเพราะว่ามันมีแอปพลิเคชันหาคู่หรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆหลายอยู่ในระบบโลกอินเทอร์เน็ตประเทศทั่วไปที่เฮ็ดให้คนเฮาสามารถสื่อสารเว้ากันลมกันแซตหากันแล้วก็เกิดมีการแอบฮักแอบพบหรือว่ามีการสายสัมพันธ์กับคนอื่นเกิดขึ้นไว้แล้วก็ปิดบังกันนี่ก็แม่นได้ง่ายขึ้นบ่เพียงเท่านี้คนเฮาหลายคนก็ยังเฮ็ดเวียกไกลบ้านที่เขาเอิ้นว่าไปเฮ็ดเวียกนอกบ้านไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างเมืองไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างแขวงมีการเดินทางไปสัมมนาไปกวดเวียกหรือไปเฮ็ดเวียกอื่นๆมีกิจกรรมต่างๆในสังคมนี่หลายขึ้นเฮ็ดให้มีโอกาสได้พบพ่อแล้วก็ใกล้ชิดกับคนใหม่ๆได้ตลอดเวลาและอีกมุมนึงบางผลการสำรวจของวิชาการก็พบว่าคนรุ่นใหม่นี่มีแนวโน้มที่จะแต่งงานซ่าลงหรือเลือกที่จะอยู่เป็นโสดนี่หลายขึ้น ย่อมทำพวกเขาหันคิดไล่และก็ระมัดระวังในการเลือกคู่ครองหลายขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการย่าห้างในอนาคตรวมแล้วก็ย้อนวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันนี้มีลักษณะที่หีบห้อนสิ่งยั่วยุก็มีหลายทางบวกกับความอดทนต่อความสัมพันธ์ที่คนเฮามีความจริงใจน้อยลงนี้มันก็เพิ่มขึ้นจึงเฮ็ดให้ตัวเลขการย่าห้างและการนอกใจเบิ่งคือกับว่ามันมีลักษณะสูงขึ้นบ่ฮู้ว่าผู้ดําเนินรายการเว้าเองหรือว่าท่านผู้ฟังนี่คือกับผู้ดําเนินรายการหรือบ
4: ่หลายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้เพลงทําอิฐที่จะนําเสนอให้ท่านได้ฟังก็เป็นเพลงที่เกี่ยวพันกับปัญหาสังคมที่กําลังเกิดขึ้นนับมือนับหลายนี่ล่ะนั่นก็คือปัญหาการจับป่า2มือเพลงนี้จากการแต่งทั้งเป็นนักฮ้องต้นฉบับโดยคําลาโนแก้วซึ่งเพิ่นแต่งไว้แต่ปีค.ศ. 1969แต่เพลงที่จะเปิดให้ท่านได้ฟังนี้เป็นการขับฮ้องของอุดรวงศ์ศรีในเพลงที่มีชื่อว่ายาจับป่า2มือ

0: ท่านที่เคารพเพลงยาจับป่าสองมือซึ่งแต่งโดยคำหลาน้องแก้วซึ่งเพลงนี้เพิ่นแต่งตั้งแต่ปี1970พุ่นละว่ามันมีเนื้อในที่เน้นใส่การสั่งสอนและก็เตือนสติเกี่ยวกับเรื่องของความหักและการใช้ชีวิตโดยบ่ได้เตือนหาว่าให้มีความซื่อสัตย์และมีความสัมพันธ์กับความหักเพียงอย่างเดียวจิตเดียวใจเดียวเท่านั้นยังส่องแสงให้เห็นถึงผลเสียหายของความโลภมากโลภะซึ่งจะนำมาซึ่งความวุ่นวายหากสิ่งที่เฮาคาดหวังไว้นั้นลุดมือไปก็จะได้เฮ็ดให้เสียเวลาล่าๆพร้อมนี้เนื้อในของเพลงดังกล่าวก็ยังเตือนสติวัยหนุ่มให้ระมัดระวังในการดำรงชีวิตอย่าประมาทเพราะว่าอาจจะนำไปสู่ความทุกข์ทรมานปานตกอเวจีหรือว่าตกนรกนั่นแหละนรกะก็คือความทุกข์หรือว่านรกแล้วก็เตือนให้เฮานั้นเลือกในสิ่งที่ดีคือดีทำดีแล้วก็พอดีแก่ตนเองโดยเฉพาะก็เป็นการตัดสินใจเลือกคู่ของนี่แหละสำคัญหลายหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตประจำวันของพวกเขาในการคิดดีๆซะก่อนแต่ที่ก่อนจะเลือกก่อนจะเอาตัดสินใจให้มันทีถ้วนเบิ่งทุกแง่ทุกมุมแล้วก็เมื่อเฮาได้ในสิ่งที่ดีงามแล้วก็ควรจะพอใจกับสิ่งที่เฮาเลือกนั้นสรุปความแล้วก็คือว่าเพลงยาจับป่าสองมือนี้เพิ่นได้นำใส้ในลักษณะของคำพยาหรือว่าการประพันธ์หรือว่าคำอุปมาอุปไมยเพื่อเตือนเฮานี่ว่ายาจับป่าสองมือสอนให้คนเฮาฮู้จักพอในสิ่งที่มีความซื่อสัตย์ต่อความหักและอย่าปล่อยให้ความโลภนั้นมาครอบงำจิตใจจนพาให้ชีวิตตกต่ำหรือเสียเกียรติศักดิ์ศรีได
1: ้แม่แล้วปัญหาการจับป่าสองมือคือปัญหาแตกแยกเหตุให้ครอบครัวมีความบ่สงบในกลุ่มประเทศอาเซียนถ้าเบิ่งจากข้อมูลการศึกษาและสถิติทางประชากรศาสตร์ประเทศที่มีอัตราการหย่าร้างหรือแยกทางกันสูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆแม้นประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียเฉพาะประเทศไทยจากการศึกษาด้านประชากรในอาเซียนเซ็นงานวิจัย Divorce in Asia Revisited พบว่าไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการหย่าร้างสูงที่สุดในกลุ่มอาเซียนคู่หักที่แต่งงานกันไปฮอดปีที่15มีอัตราการหย่าร้างสูงกว่า 25% หมายความว่าใน4คู่จะมี1คู่ที่เลิกกันปัจจัยหลักๆที่เฮ็ดให้มีการหย่าร้างเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมความกดดันด้านเศรษฐกิจค่านิยมเรื่องความเสมอภาพระหว่างหญิงชายเป็นสำคัญ
0: สำหรับประเทศอินโดนีเซียนั้นถึงว่าจะเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมขนาดใหญ่แต่ว่าตัวเลขการหย่าร้างในอินโดนีเซียก็แม่นสูงหลายโดยเฉพาะในเขตเกาะสว่าข้อมูลจากกระทรวงศาสนาและสำนักงานสถิติแห่งชาติอินโดนีเซียระบุว่าอัตราการหย่าร้างสูงถึง 28% ของจำนวนการแต่งงานทั้งหมดในแต่ละปีซึ่งเป็นปัจจัยหลักของปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวความบ่พร้อมในด้านเศรษฐกิจและที่สำคัญแม่นการแต่งงานตั้งแต่อายุอย่างน้อยซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงในการหย่าร้างสูงที่สุดสูงกว่ากลุ่มอื่นๆในถึง2เท่าส่วนว่าประเทศที่มีอัตราการหย่าร้างต่ำที่สุดในบรรดาประเทศอาเซียนนั้นมีการสำรวจว่าเป็นประเทศฟิลิปปินส์เพราะว่าเป็นประเทศเดียวอยู่ในอาเซียนที่บ่มีกฎหมายอนุญาตให้มีการหย่าร้างแต่ก็มีการประกาศให้การแต่งงานนั้นเป็นโมฆะได้แต่ว่าการใช้จ่ายในการเฮ็ดให้การแต่งงานเป็นโมฆะนั้นแม่นใช้จ่ายสูงแต่ในความเป็นจริงแล้วคู่หักที่แยกกันอยู่หรือนอกใจกันแม่นมีจำนวนหลงหลายเหมือนกับประเทศอื่น
1: ๆปัญหาการจับป่าสองมือหรือการยาห้างกันในประเทศเวียดนามเห็นว่าตัวเลขการยาห้างทางการถือว่าต่ำประมาณ 2.6% ของประชากรเพราะวัฒนธรรมและค่านิยมด้านครอบครัวที่ยังเข้มขัดเฮ็ดให้คนส่วนใหญ่พยายามรักษาชีวิตคู่ไว้ถึงว่าจะมีความขัดแย้งกันก็ตามสำหรับอยู่ประเทศลาวนั้นฟังเพลงสะกอนแล้วสิมาเว้าสู่ฟังเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงจากการแต่งของสนองอุ่นวงแต่งไว้แต่ปีค.ศ. 1969 ก่อวิเศษคือนักฮ้องต้นสบับแต่ว่าพิงต้นสบับนั้นเสียงบ่ดีแล้วทางรายการจึงไปซอกพิงจากนักฮ้องคนอื่นมาเปิดสู่ฟังซึ่งเป็นนักฮ้องของทีมงานทูสตูดิโอเรคคอร์ดดิ้งฮ้องในพิงสั่งคนหลายใจ

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Gardenสามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่เคารพคิดว่าเพลงสังคนหลายใจหลายคนมักฝังบางคนมักห้องแต่ในชีวิตประจำวันคนที่บ่จริงใจจริงจังนี่ไผไผก็บ่มักดอกว่ารายการเพลงดังในอดีตในมื้อนี้จึงได้นำเอาเพลงเหล่านี้มาเปิดสู่ฟังเพราะว่าเพลงที่ได้นำมาเปิดนี้ส่วนใหญ่ก็มีอายุที่ดนแล้วล่ะว่าบางเทื่อก็อาจจะมีอายุหลายกว่าหลายคนที่ฟังรายการของพวกเขาอยู่นี่ก็ว่าได้ในประเทศลาวปัญหาคนหลายใจปัญหาจับปลาสองมือมันก็มีมาตั้งแต่ดนนานกาลแล้วแหละบ่ต่างจากประเทศอื่นๆดอกแต่ว่าปัจจุบันนี้การยาห้างแม่นถูกการคุ้มครองและบังคับใช้โดยกฎหมายว่าด้วยครอบครัวซึ่งมีการกำหนดแล้วก็มีหลักการมีเงื่อนไขแล้วก็มีขั้นตอนจะแจ้งที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายที่สำคัญก็แม่นผลประโยชน์ของลูกนั่นแหละเหตุผลหรือว่าสาเหตุที่จะมีการขอยาห้างอยู่ในกฎหมายว่าด้วยครอบครัวของลาวเฮานั้นก็แม่นศาลเป็นผู้อนุญาตให้มีการยาห้างได้ซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าโอ้ยไปยาห้างอยู่ของการบ้านก็ได้ให้บ้านเซ็นทับผู้แล้วก็แล้วบ่แม่นเนาะแม่นแต่ของการศาลประจำเมืองที่เฮาไปจดทะเบียนของการทะเบียนประจำเมืองที่เฮาไปจดทะเบียนแต่งงานน่ะก็บ่สามารถที่จะอนุมัติให้การยาห้างได้นอกจากศาลเท่านั้นสาเหตุหลักๆที่ยกขึ้นมาพิจารณาในการยาห้างก็คือว่าการใช้ความหุนแหงหรือว่าการทุบตีการทรมานการแสดงท่าทีที่ดูถูกหรือว่าการทำสิ่งที่ชั่วร้ายที่หุนแหงต่อกันหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีพฤติกรรมนอกใจหรือมีสู้หรือไปมีครอบครัวใหม่หรือผัวหรือเมียนั้นปาละหนีจากครอบครัวนี่ไปดนกว่า1ปีหรือในระยะ3ปีบ่มีการติดต่อผัวพันบ่มีการส่งเสียกันเลยหายสาบสูญไปเลยจังสีจึงถือว่าเป็นการยาห้างได้นะแล้วก็พร้อมเดียวกันนั้นถ้าว่ามีการยาห้างขึ้นศาลก็แน่นอนว่ามันว่าถึงลูกถ้าว่าบ่ทันมีลูกนี่ก็สิง่ายอยู่เรื่องของมรดกให้มันก็สิบ่ปันได้ดอกเพราะว่าตัวใดเป็นมรดกที่ได้มาจากการสืบทอดจากครอบครัวเดิมเขาเอิ้นว่าทรัพย์สินเดิมแล้วก็สินสมสางตัวนี้มันก็ต้องเว้ากันผ่านกฎหมายด้วยการตัดสินของศาลเท่านั้น
1: แม่นแล้วในสังคมลาวเฮาเห็นว่าการยาห้างมีทั้งด้วยความสมัครใจเช่นในกรณีที่ทั้งผัวและเมียตกลงเห็นดีน้ำกันที่จะเลิกลาสามารถตกลงกันได้เรื่องทรัพย์สินและลูกถึงยังใดก็ตามกฎหมายลาวกำหนดให้ศาลเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินและออกใบยาห้างบ่สามารถยากันเองอยู่บ้านหรือห้องการทะเบียนศาลได้โดยบ่ผ่านการรับรองจากศาลนอกนั้นการยาห้างโดยมีการฟ้องห้องก็แม่นกรณีที่ฝ่ายหนึ่งอยากยาแต่อีกฝ่ายหนึ่งบ่ยอมหรือบ่สามารถตกลงกันได้เรื่องการแบ่งทรัพย์สินและการเลี้ยงลูกฝ่ายที่ต้องการยาต้องยื่นคำห้องฟ้องต่อศาลประชาชนซึ่งการยาห้างแบบนี้มีหลายขึ้นแต่ถึงแนวใดก็ตามอิงใส่จุดพิเศษของลาวมาตรการไกลเกียได้กลายเป็นจุดเด่นย้อนว่ากฎหมายลาวจะเน้นการรักษาความสงบและความสามัคคีในครอบครัวดังนั้นก่อนที่ศาลจะตัดสินให้ยาห้างศาลจะต้องมีการไกลเกียอย่างหน่อยส่งหา3ครั้งเพื่อให้ผัวเมียได้ทบทวนปรับความเข้าใจและกลับคืนมาคืนดีกันหากไกลเกียแล้วบ่เป็นผลและเห็นว่าหากอยู่ร่วมกันต่อไปจะเกิดความอันตรายหรือบ่มีความสุขศาลจึงจะตัดสินให้ยาห้างอย่างเด็ดขาด
0: ท่านที่รักแผงครอบครัวนั้นก็คือศูนย์รวมแห่งความรักและความอบอุ่นถึงแม้ว่าการป้องกันหรือว่าการลดพรปัญหาการยาห้างแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้ก็ยังบ่มีสูตรสำเร็จแบบตายตัวว่าโอ้ยนำใช้สูตรนี้แล้วชีวิตจะปลอดภัยบ่มีการยาห้างดังนั้นทางรายการเพลงดังในอดีตอยากจะฝากบอกถ้าว่าผู้ใดที่มีลูกมีเต้าที่เป็นบ่าวเป็นสาวแล้วก็บอกกันต่อๆไปผู้ใดที่ยังหนุ่มยังเนียนบ่ทันได้แต่งงานที่ยังฟังรายการของพวกเขาอยู่ก็ขอให้เห็นความสำคัญเนาะขอให้เห็นความสำคัญในชีวิตของเขาเองนี่นะ คือก่อนแต่งงานควรจะมีการกันตองแล้วก็มีความกะเกียมความพร้อมเพราะว่าการเริ่มต้นที่ดีหันมีใส่ไปกว่าเครื่องหนึ่งคนรุ่นใหม่ควรให้ความสำคัญกับความฮักแยกให้มันออกว่าอันใดเป็นความใครอันใดเป็นความฮักอันใดเป็นความมักแยกให้มันได้อย่าเฝ้าแต่งงานตอนอายุยังน้อยเพราะว่าความรอบคอบมันบ่ดีพอหรือแต่งงานย้อนสังคมมันกดดันบ่ย้อนอารมณ์ที่ลงไหลชั่ววูบบ่หรือว่าย้อนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันบ่ได้บ่งบอกถึงความพร้อมของเฮาก็บ่ควรจะแต่งงานดังนั้นควรศึกษานิสัยใจคอของคนที่เฮาจะแต่งงานด้วยหั้นอย่างน้อยก็ปีนึงบ่2ปีบ่แต่ว่ามีหลายคนนี่ดนกว่านี้ได้บางคนนี่5ปี6ปีจึงแต่งงานก็มีได้แต่งงานเป็นฟังเป็นฝ่าในเมื่อเข้าใจกันแล้วมันก็อยู่ร่วมกันได้อยู่ร่วมกันได้ดนและบางคนนี่ก็จนเฒ่าจนแก่ตายปะจากกันไปก็มีเพราะว่าเขาเจ้าเข้าใจกันอยู่นำกันด้วยความฮักอย่าสู้เอาวัตถุมาตัดสินความฮักเพราะว่าวัตถุนั่นแหละเป็นตัวการแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งในปัจจุบันที่เฮ็ดให้คู่สร้างคู่สมแยกทางกันอันที่เว้ามานี้ก็แม่นเพื่อเตือนสติเพราะว่าบ่อยากเห็นมิตรรายการท่านผู้ฟังแล้วก็คนลาของพวกเฮาที่สร้างครอบครัวแล้วปะละอย่าห่างกันเพราะว่าอีตนสงสารหลายสำหรับลูกที่บ่มีพ่อลูกที่บ่มีแม่ย้อนอย่าห่างแต่บ่แม่นย้อนการเสียชีวิตของพ่อหรือแม่เอาล่ะมาฟังเพลงจากรายการของพวกเฮาอีกจากเพลงนึงซะก่อนสำหรับเพลงนี้เป็นการประพันธ์ของสแสงสิริวรรณเพิ่นได้แต่งไว้ในปีค.ศ. 1970นักฮ้องต้นฉบับก็แม่นทันตะวันหรสาศักดิ์แต่ว่าเพลงที่เฮาจะเปิดให้ท่านได้ฟังต่อไปนี้เป็นการฮ้องของแสงจันทร์นครทัพในเพลงที่มีชื่อว่าที่ฮักจงลืมกัน

0: านที่ฮักแพงรายการเพ่งดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากทานมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ทานมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตทานสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกทานที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากทานจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทั้งภาคพื้นดินโดยกงแล้วทานยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือทานสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ทานก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรไสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาติกา

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้สำเร็จการลงนามเอกสารหัวมือระหว่างคณะกรรมการหัวมือลาวจีนและภาคส่วนเกี่ยวข้องของจีนลาวให้คำมั่นสัญญาหวมกับประชาคมโลกแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเพื่อปกป้องโลกให้นานอยู่และยืนยงเวียดนามเสริมขยายบทบาทพ้นเด่นในการหัวมือกับองค์การสหประชาชาติต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามจีนทางรัฐกิจของพนักงานธนุนศรีสุริตเตขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางภาคประธานประเทศลาวเมื่อบุดุลมานี้ท่านสันติภาพผู้มิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินประธานคณะกรรมการหัวมือลาวจีนได้ร่วมติดตามเคลื่อนไหวในหลายสถานที่สำคัญและมีผลสำเร็จอย่างจบงามโดยเฉพาะในการเยี่ยมยามครั้งนี้สองฝ่ายลาวและจีนได้ลงนามเอกสารหัวมือที่สำคัญทั้งหมด32ฉบับท่านสันติภาพผู้มิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินในนามประธานคณะกรรมการหัวมือลาวจีนได้ตั้งหน้ารัฐบาลลาวร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนกระทรวงการค้าจีนและองค์การ CIDCA ได้ลงนามเอกสารหัวมือทั้งหมด7ฉบับในนั้นได้กลุ่มเอาคงเขตบริมสิทธิ์ที่สำคัญคือการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวการแก้ไขความทุกข์ยากการยกระดับพื้นฐานโครงสร้างด้านการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับบุคลากรการแพทย์ของลาวซึ่งถือเป็นหนึ่งในมากผลอันพ้นเด่นและมีความหมายสำคัญในการเดินทางเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่จีนในครั้งนี้ผลสำเร็จดังกล่าวบ่เพียงแต่เป็นการยกระดับการพัฒนาฝีมือแบบคู่ความสตาร์กรรมลาวจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแต่ยังเป็นการวางกลไกและหากฐานอนักแน่นเพื่อสุกยุ่งการจะตั้งปฏิบัติแผนเวียกงานยุทธศาสตร์การของมือระวางลาวจีนให้ก้าวเข้าสู่ลงเหลกมีประสิทธิผลสูงและนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองประเทศอย่างแท้จริง
0: นายกรัฐมนตรียังยืนว่ารัฐบาลลาวให้คำมั่นสัญญาและมุ่งมั่นในการแก้ไขและจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศรวมกับประชาคมโลกโดยหันเอาบรรดานโยบายและนิติกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าสู่การจะตั้งปฏิบัติตัวจริงอย่างเป็นรูปธรรมในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่5มิถุนายน2026ท่านสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรียังห้องให้องค์การจัดตั้งภาครัฐองค์การจัดตั้งสากลองค์การจัดตั้งทางสังคมผู้พัฒนาและผู้ประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศจงให้การร่วมมือและเป็นเจ้าการประกอบส่วนเข้าในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเพื่อช่วยกันปกป้องโลกของพวกเขาให้นายอยู่และยืนยง
2: ตั้งหน้ารัฐบาลแห่งสปป.ลาวข้าพเจ้าขอยืนยันคำผันสัญญาและความมุ่งมั่นในการแก้ไขและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศร่วมกับประชาคมโลกพร้อมนี้ก็ขอแห่งห้องและเชิญชวนมายังบรรดาองค์การจัดตั้งพรรครัฐองค์การจัดตั้งสากลองค์การจัดตั้งทางสังคมร่วมทางประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะลูกหลานชาวนมเยาวชนอนุชนทั้งหลายจงให้การหัวมือและเป็นเจ้าการประกอบส่วนเขาในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นต้นปกปักรักษาป่าไม้ปลูกต้นไม้ปลูกป่าเพื่อเพิ่มเนื้อที่สีเขียวส้มใส่พลังงานอย่างประหยัดลดพรการนำใส่พลังงานเสื่อไฟส่งเสริมการผลิตและนำใส่พลังงานสะอาดพลังงานทดแทนและลดพรสิ่งเศษเหลือพลาสติกหันจากการผลิตเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมเป็นต้นการถางป่าเฮตไทยการจุดพื้นที่เกษตรกรรมการจุดป่าล่าสัตว์และอื่นไปสู่การผลิตเกษตรกรรมแบบยืนยงและลดพรการปล่อยมลพิษเพื่อสวยกันปกป้องโลกของพวกเราให้นายอยู่และยืนยง
0: ท่านสอนไซศรีพันดรยังเน้นนักว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมกับประเทศต่างๆในทั่วโลกจัดตั้งการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่5มิถุนายน2026เป็นการยืนยันถึงความเอาใจใส่อย่างนักแน่นของพรรคและรัฐบาลก็คือปวงชนทั้งชาติในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมในใส่ปลูกจิตสำนึกให้ประชาคมโลกก็คือประชาชนลาวบรรดาเผ่าเห็นได้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมก็คือสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเพื่อร่วมกันป้องกันแก้ไขและมีส่วนร่วมในการลดพรปัญหาโลกร้อนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศที่เป็นภัยคมคู่ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และชีวนานาพันธุ์
1: ประธานศูนย์กลางลาวสร้างชาติที่ห้องให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสะพานแม่ยิงลาว จงเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเสื่อสู่ความรับผิดชอบในหน้าที่การเมืองของตนในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์มิตรลาวเมื่อบรรลุมานี้ท่านกิ่งแก้วไข่คำพิทูลประธานศูนย์กลางและลาวสังสาสเรียกร้องให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์มิตรลาวนำเอาเนื้อในกองประชุมใหญ่ครั้งนี้เข้าสู่เวทงานตัวจริงให้มีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายเฮ็ดให้ศูนย์กลางสหพันธ์มิตรลาวมีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติเว้ารวมเว้าเฉพาะแม่นพัฒนามิตรลาวให้มีผลสำเร็จ
3: ขอเรียกข้องมายังคณะบริหารงานพรรคสมาชิกพรรคทุกทวนะของศูนย์กลางสหพันธ์มิตรลาวจงได้เพิ่มทวีความสามัคคีเป็นปึกเป็นแผ่นความเป็นเอกภาพสูงของพนักงานสมาชิกเสริมสู้ความรับผิดชอบโดยเฉพาะเป็นความรับผิดชอบการเมืองของตนเองในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มและยกสูงความตัดสินใจนิดเดียวเหนียวแน่นผ่านพาความยุ่งยากอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและทั้งในตอนหน้าหับประกันมีความเป็นเอกภาพสูงอยู่ในการนำพาเมื่อในมติของสุขใหญ่ครั้งนี้เข้าสู่ขบวนเวียนเป็นการตัวจริงและก่อให้เกิดมีผลสำเร็จเกิดมาค้นที่เป็นอุปธรรมอีลิสู่ส่วนเหตุในขาดไม้ที่ว่างออกอยู่ในเถื่อนกองทุนใหญ่เถื่อนนี้ได้เกิดมาเกิดผลเป็นจริงนำเอาความอยู่ดีกินดีมาสู่ประชาชนบรรดาเผ่าโดยเฉพาะมาสู่แม่หญิงลาวบรรดาเผ่าสร้างเกิดมีการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแกร่งอยู่ในการนำพาในการสีน้ำของพวกเขาเพื่อเฮ็ดหลอดนาทีกันและสร้างผลงานใหญ่หลวงของเขาเพื่อเป็นผลงานประกอบส่วนสำคัญของตนเองเขาในภารกิจแห่งการปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติของพวกเขาองค์รวมบอชอแม่นการพัฒนาศูนย์กลางสาพันธ์มิ่งลาวของพวกเขา
1: ท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลเน้นนักตื่นว่าภายหลังสำเร็จกองประชุมคณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์มิ่งลาวต้องหีบพรสร้างแผนดำเนินงานจัดอันดับเวียกงานบริมสิทธิ์ที่ต้องสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆตามที่กองประชุมพับพองทั้งนี้ก็เพื่อเป็นบอนอิงให้การเคลื่อนไหวนำพาสีน้ำก็คือการติดตามกฎกาวความรับผิดชอบของการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงอย่างทันการ
0: วันที่10มิถุนายนสถาบันคุณควรนำไซเทคโนโลยีอัจฉริยะและบริษัท Flying Tiger Ham General Aviation Company ของจีนได้จัดพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการค้นคว้าและพัฒนาเรือบินบ่มีคนขับหรือ UAV อยู่ลาวพิธีดังกล่าวมีท่านแก้ววิสุขสุรพงษ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารพร้อมด้วยหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมเทียบเท่าภายในกระทรวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีท่านไซสงครามพานุวงศ์หัวหน้าสถาบันค้นคว้านำไซเทคโนโลยีอัจฉริยะได้ขึ้นรายงานและกล่าวจุดประสงค์เพื่อค้นคว้าและนำไส้ UAV ในการพัฒนาเศรษฐกิจและความปลอดภัยสาธารณะเส้นการกสิกรรมขนส่งการกู้ภัยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยจัดตั้งการฝึกอบรมเพื่อสร้างกำลังแรงงานลาวให้มีทักษะด้านการบินการบำรุงรักษาและการประกอบสร้าง UAV ถอดถอนบทเรียนจากประสบการณ์ของจีนในการคุ้มครองและการออกใบอนุญาตขับขี่ UAV เพื่อนำมาปรับใช้อยู่ลาวส่งเสริมการนำไส้ UAV ผ่านการวางแสดงและการเคลื่อนไหวต่างๆในลาว
1: กรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเตรียมพร้อมเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรในการนำไส้เครื่องมือที่ทันสมัยเข้าช่วยในการมอดไฟป่าวางคาดหมายเพื่อลดพรปัญหาไฟลามป่าที่เกิดขึ้นในทุกปีท่านสมวังพิมวงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้สัมภาษณ์ว่ากรมป่าไม้ร่วมกับองค์การจัดตั้งสากลได้จัดสุดฝึกอบรมและสร้างครูฝึกในการวางแผนป้องกันไฟป่าเพื่อสร้างครูฝึกเลือกเฟ้นบุคลากรผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้นำพาและสนับสนุนการวางแผนป้องกันไฟป่าอยู่ระดับท้องถิ่นซึ่งจะช่วยหับประกันด้านความรู้ทักษะและบทเรียนที่ถอดถอนได้โดยผ่านรูปแบบการฝึกอบรมโดยเน้นนักใส่การเรียนรู้ภาคทฤษฎีการปฏิบัติตัวจริงและรูปแบบการมีส่วนร่วม
4: เพื่อยกระดับนักสัมมนากรก็คือผู้เข้าฝึกนะผู้เฮียนให้กลายเป็นครูฝึกมืออาชีพก็ให้เขาเจ้ามีความเข้มแข็งนะบ่เพียงแต่เฮียนรู้ทฤษฎีแต่ว่าได้ไปฝึกตัวจริงให้กลายเป็นครูฝึกที่มีความพร้อมในอนาคตฉะนั้นภายหลังที่ว่าสําเร็จการฝึกอบรมสุดนี้ก็ถือว่านักสัมมนากรเหล่านี้ก็จะมีความสามารถเป็นกําลังหลักเพื่อนําพาท้องถิ่นและก็ประชาชนในการวางแผนป้องกันไฟป่าให้มีประสิทธิผล
1: ท่านสมหวังพิมวงศ์ให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับแผนการป้องกันไฟป่าที่ได้รับการพัฒนา เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติตัวจริงที่มีความแน่นอนและเป็นเครื่องมือที่เน้นการลงมือเหตุซึ่งสุมสนสามารถนำใส่เขาในการนำใส่และติดตามการกดกากิจกรรมการป้องกันไฟไหม้ป่าได้ปัจจุบันการอบรมและสร้างครูฝึกในการวางแผนป้องกันไฟป่าเมื่อเริ่มจะตั้งอยู่ณคนหลวงเวียงจันทน์จากนั้นจะวางแผนจัดอยู่ภาคเหนือและภาคใต้ตามลำดับ
0: แขวงอัตปือเป็นแขวงที่มียุทธศาสตร์สำคัญในเขตสามเหลี่ยมพัฒนาหรือ CLV มีทายแห่งบุมซ่อนที่โดดเด่นหลายด้านที่สามารถหันเป็นทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะด้านพลังงานไฟฟ้าน้ำตกเป็นอีกหนึ่งทายแห่งที่สำคัญในการประกอบส่วนโยแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงให้มีการขยายตัวในโอกาสรายงานตัวกล่องประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ของคณะพรรคฮากทานแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงอัตปือเมื่อบ่ดลมานี้ท่านผู้ไซวรราชห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงอัตปือกล่าวว่าแขวงอัตปือเป็นแขวงที่มียุทธศาสตร์สำคัญในของเขตสามเหลี่ยมพัฒนาที่มีทางแห่งบุมซ่อนโดดเด่นหลายด้านที่สามารถหันเป็นทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะ5ปีนับแต่2026หา2030ของแขนงอุตสาหกรรมและการค้าเป็นต้นด้านทรัพยากรธรรมชาติแฮธาตุและพลังงานน้ำตกกลายเป็นหม้อไฟที่สำคัญของภาคใต้เนื่องจากแขวงมีเขื่อนไฟฟ้าเซตเปลี่ยนเส้นน้อยเซขมานซานไซน้ำกง1 2 3เขื่อนไฟฟ้าห้วยเหาะและโครงการอื่น
5: ๆแขวงอัตปือมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงอัตปือนะครับประกันควบสมดุลระหว่างการสงวนและการขุดค้นการนำใส่อย่างประหยัดและมีประสิทธิผลตามทิศสีเขียวยืนยงหับประกันการสนองแห่ธาตุและผลิตภัณฑ์แห่ธาตุเพื่อการพัฒนาอย่างมีจุดสุ้มของแขนงธรณีศาสตร์และบ่อแห่แท้งตะปื้มมีพื้นที่หาเพียงมีดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การปลูกพืชอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เช่นต้นยางพาราอ้อยมะกล้วยถั่วเลี้ยงและมากมายคิดบางอื่นเพื่อส่งออกต่างประเทศเช่นซอสเวียดนามซอสปะจีนซึ่งปัจจุบันโครงการอุตสาหกรรมพวกแต่งตัวแข็งมีทั้งหมด213แห่ง213โฮงในนั้นโฮงที่มีขนาดใหญ่41โฮงขนาดกลาง22โฮงและขนาดน้อย53โฮงแบบครอบครัวมี9

0: พลังงานลม1โครงการพลังงานแสงตะเวน2โครงการและพลังงานความร้อนสิบามวล1โครงการขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามวันที่9มิถุนายนท่านฟามวันหยางรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามได้ต้อนรับท่านนางอิซูมิสนากามิซึรองเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติทั้งเป็นผู้ตั้งหน้าขั้นสูงของท่านเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติเกี่ยวกับบรรดาบรรหารุษพรกำลังอาวุธหนึ่งในโอกาสเข้าร่วมเวทีปราศัยอนาคตอาเซียนครั้งที่3จัดขึ้นอยู่เวียดนามแต่วันที่9หาที่10มิถุนายนนี้ท่านฟามวันยังยืนยันว่าเวียดนามสนับสนุนลัทธิหลายฝ่ายกฎหมายสากลและบทบาทใจกลางที่บ่สามารถเปลี่ยนแทนของสหประชาชาติเตรียมพร้อมจะแบ่งปันบทเรียนกับสหประชาชาติและบรรดาประเทศเกี่ยวกับการแก้ไขผลให้ย้อนหลังภายหลังสงครามนอกจากนั้นเวียดนามยังเสนอให้สหประชาชาติสืบต่อหนุนช่วยเวียดนามเกี่ยวกับการให้คำปรึกษานโยบายภูมิปัญญาเทคโนโลยีและแรงกำลังให้สองฝ่ายสร้างขอบการหัวมือยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนามสหประชาชาติในระยะ2017-2031ให้สำเร็จโดยไวท่านนางอิซูมิสนากามิซึเน้นนักว่าเวียดนามเป็นแบบอย่างที่ดีในการหัวมือกับสหประชาชาติพร้อมยั่งยืนว่ากลุ่มบรรดาองค์การสหประชาชาติประจำเวียดนามได้สืบต่อหัวมือและหนุนช่วยเวียดนามในวิวัฒนาการปฏิบัติบรรดาเป้าหมายพัฒนาก็คือคำมั่นสัญญาสากลระยะที่จะมาถึงพร้อมแล้วที่จะหนุนช่วยและส่งเสริมเวียดนามตั้งหน้าเข้าร่วมบรรดาการเคลื่อนไหวหัวมือบำรุงสร้างเกี่ยวกับการลดพรกำลังอาวุธ
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญุสิทธิ์และสุมภวรรณมวงไซอ่าน

ทำความดีเพื่อเอาหน้าจะสูญค่าความเป็นคนสบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่หักแพงพบกับรายการบทกลอนและเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านใดหักฟังและมักในเรื่องของบทกลับก่อนหรือว่าบทเรื่องสั้นสำหรับบทเรื่องสั้นละแมนวันอังคารและวันพฤหัสเนาะนอกจากนั้นก็แมนบทกลับก่อนหมดเอาท่านที่มีความรู้ความสามารถกับประกอบส่วนนำกันเนาะเพื่อเห็นให้รายการของพวกเขามีสีสันและสร้างความเบิกบานมุ่งเสริญกล่อมอารมณ์ให้ผู้ที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานยามค่ำคืนมาแล้วก็แมนกล่อมอารมณ์ม่วนซื่นไปกับรายการบทกลอนและเสียงเพลงเนาะค่ำคืนนี้มันได้นำเอาบทกลับก่อนมานำเสนอให้ทานได้รับฟังก่อนทำอิฐที่จะเสนอให้ทานได้รับฟังจากสายเซลำเผาขอมอบเป็นความมุ่งซื่นให้กับมิตรรายการทุกทานบทกลอนของพลเซวามารยาทสาวลาวเพียงผบผ่านพ่อใจยังคิดละมือฝันภาพเพิ่นเพียงปานพิมพ์พระองค์อินเองเต็มเน้มหนิงนำบ่เคยเอื้อนอิ่มเอ็มในใจเจตสังมางามกะดอบ่เคยพ่อกะห่างเห็นน้องผู้เสื้อสาดสั้นแสงเผาพันลาวเน่าอยู่ในดินแดนถิ่นสถานใดนี้น้องสันมางามเหลือให้กิริยาวาทาวาจาหวานอิ่นอ้อยน้ำหวานขึ้นบ่เท่าเทียม

ยามเมื่อจ่าปากตานยิ้มก่อนส่วนเสน่ห์ย่านใจเพยยามผ่านพบอิ่มเอมใจแจ้งแยงส่องมองกายเจ้าเพียวบางห่างอ่อนอ่อนสอนนำนาดน้องสกุลเสื้อเผาลาวการเดินอย่างบ่ฝั่งเฝ้าคุ้มเคียมป่านสร้างสารดุดดังหงสาเหาะเวิร์นบินบนฟ้าในตาคมเขียงคิ้วเป็นวงเดือนโดดเด่นอาพรทรงถูกสิ้นใส่สิ้นเบี่ยงสบายเรียกงานการก็เหตุได้เทียมเทียบดังสุ่มสายการสร้างสาพัฒนาเรียกการงานบ้านทั้งเหตุการขายค่าทำนาผลละปลูกทุกสิ่งนางเหตุได้โบมีเตื้องต่อไผใจขิดไฟนาดนองเนื้อคองทันสมัยเป็นแม่พิมพ์สาวลาวสง่างามหน้าสมแท้ขอแก่นุ่งนางน้องอย่าลืมลายลาวง่ายจงเสื้อสู่สิ่งที่ดีเลิศไว้วัฒนธรรมสั้น

เอาบทกลอนจากสายเซลำเภาเพิ่นให้ชื่อว่ามารยาทสาวลาวเพียงได้พบได้เห็นก็โอ้ยยังคิดละมือเพ้อฝันอยู่ว่าซั่นบ่เคยเห็นคนงามป่านนี้งามปานดังองค์อินแต่งแต้มมาว่าซั่นเนาะบ่ว่าจะเป็นหน้าตากิริยาและวาดเว้าและพร้อมกันนั้นก็มีความดุมันขยันเพียรอีกเนาะในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานการสร้างสาพัฒนาเวียกบ้านการเฮือนนี่โอ้ยเฮ็ดได้เบิดเนาะบ่ว่าจะเป็นการทำมาค้าขายบ่การผลิตทุกสิ่งทุกอย่างมีความห่าวหันดีว่าซั่นจึงได้พรรณนาเป็นบุตรก่อนมาผ่านรายการของพวกเฮาขอฝากให้สาวลาวมุดสุคนเนาะเป็นความเบิกบานมุ่งเสริมให้กับเพื่อนมีรายการในค่ำคืนนี้บทกลอนต่อไปจากบทเขียนของโชคไซไตแดงเมืองคำจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่มอบให้กับเพื่อนมีรายการในค่ำคืนนี้ในกลอนที่มีชื่อว่าลาคีมนบนความดีแม่งเมื่อตาส่องสิ่งในสิ่งที่เห็นมาบางปัญหาความจริงสิ่งควรทวนคนซอกเหตุผลจนท่อขอเสริญสวนสวยวอนหวานปัวป่วยไข่ปัญญาใสส่องสีความดีส่วนสวยสู่เดทอนแม่งเมื่อดีสัวหูเคียงคู่พีงกายสร้างความดีหลายหลวงก่อนปวงสนหูเคียงคู่ความดีสร้างหนทางหลายแง่ความดีเปรเปลี่ยนเปลืองกลายเป็นเรื่องเหตุให้สิตายย้อนเงื่อนมือแทนอแม่งเมื่อในทุกมือถือว่าเนืองนั้นปัญหาความเป็นจริงบ่อนอิงเหยื่องอ้างความดีพากันสร้างบนทางเดินต่างเป็นแนวทางผักซีก่อนกวีแต่งเต็มแซมเปลใส่ใจแพนอแม่งเมื่อผลที่ได้สุ่มใส่ลงมือผลงานคือความขมบ่สมแห่งงานสร้างพร้อมทางวางแผนแป้วแนวมองมัวมนคำนวณตอนเริ่มต้นผลงานคงบ่คุ้มจะสุ่มสร้างเหตุอย่างนายเดแม่งเมื่อความพลาดพังฝังลึกต่างใจจะโทษภัยดีหนอบ่ฟังเตือนห้ามก่อนกวีถามท่วงทวงคืนความข่าวในบัญหากล่าวถ้อยมีหอยแผลเปื่อยแป้วหา

บทกลอนที่มีชื่อว่าราคีมนต์บนความดีเป็นบทเขียนของโชคชัยไตเด่งเมืองคำซึ่งได้คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่มอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้หวังว่าคงจะสร้างความมึนซึนและกล่อมอารมณ์ให้ผู้ที่ยังบ่ทันหลับนอนอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะว่าบางท่านก็นอนแล้วแต่บ่หลับเนาะยังคอยเป็นกำลังแห่งใจรับฟังรายการบทกลอนและเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้ก่อนต่อไปจากกระต่ายน้อยเป็นนามปากกาของเพิ่นเนาะขอมอบบทกลอนที่จะดังออกไปให้กับเพื่อนมิตรรายการที่กำลังรับฟังอยู่ขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีตลอดคืนบทกลอนชื่อว่าอย่าใจง่ายคำเว้าบ่ได้ซื้อจำจ่ายเปลืองเงินคนจริงหาคำจ๋าว่าตามใจได้คนฟังต้องลีตองทวนทีไผสัวหายดีแท้เทียงจริงบางคนเขาว่าเว้าลมลวงโลเลแต่บ่เป็นคือคำว่าวอนหวานเว้าอย่าได้นินทาให้เข้าโซมสามเสื่อมเป็นห้องหอยด่างพ้อยดำซ้ำอยู่ที่ใจเพื่อนเอ๋ยบางคนเขาสร้างเว้าจะอ้อยคำหวานแต่ว่าเป็นคำลวงโลกลวงเริงเล่นซอกหาความจริงใจนั้นมันแสนลำบากเพราะว่าใจบ่ได้คือด้ามดังจ๋าแห้งเอ๋ยนางจงได้พิธีจารณาอันใดเป็นความจริงจากใจโดยแท้อันใดเป็นเพียงคำลวงล่อสอพอสามสัวขอให้นางหม่อมน้องคนดีใจแยกเองอย่าดีเขาบ่ได้เอาอวดโฆษณาดอกหนาแนวนามคนเขาดีบ่วางคำอ้างเครื่องนุ่งอาภรณ์ผ้าผืนงามดูอาดล้างเถื่อคุณภาพบ่ได้เจ้าจงคิดทีทวนสาแล้วจริงจ่ายเงิน

ันว่าบ่ต้องใจง่ายบ่ต้องหูเบาใจง่ายเพิ่นว่าคําเว้านี่คําเว้าของคนเฮานี่คําเว้าบ่ได้ซื้อบ่ได้ซื้อบ่ได้หาคําวาจาก็ตามใจผู้ที่จะเว้าออกไปบางคนก็เหมือนเว้าออกมาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เนาะมีความจริงใจจึงเว้าออกมาแต่ว่าบางคนก็หาความขีดตัวหลอกลวงคำเว้าหวานแต่ว่าใจส้มใจส้มดังมักหนาวคุณว่าเนาะปากกับใจโบตรงกันอาจารย์สั้นก็เหมือนผู้ที่ฟังเนาะผู้ที่ฟังคนที่เว้านั้นจงได้คนคิดพิจารณาว่าผู้ใดเว้าจริงเพิ่นยังว่าเว้าจริงบ่ม่วนเว้าม่วนบ่จริงเนาะจงพิจารณาว่าไผเว้าจริงไผเว้าตัวหลอกลวงเนาะมาฟังบทก่อนต่อไปก่อนบทนี้เพิ่นว่าขอฝากเด้อมิตรรายการทั่วประเทศเพิ่นบ่ประสงค์จะออกนามเนาะหากว่าได้ฟังแล้วจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงและสุขดีตลอดไปบทก่อนมีชื่อว่าตัวให้คอย

าจ๋าว่าจะมาหาทรายบ่ายโมงคอยท่าตั้งตาแลมองเลื่อยตามทางว่างแวแต่มีแปนหลุดนองสลอห่วยเวมาทรายมองแลหลำฟ้าจนว่าแสงจางยังคงวางดวงใจนั่งคองคอยเจ้านั่งเฝ้าทางคือบ้าอุลาทรายหดหูดูดาวแทนเพนนาคอยท่าอยู่เหือนเจ้าบอกเหมือนเวแทยุแย่คาลมคืนข่มจมดวงใจจมจ่าสาแล้วน้องแก้วตัวสายต้มกินเป็ดสายพีแต่ผัดกายหลอกลีหนีหน้านายน้ำนันนอน้ำสาวใสพองแผ่วแถวเทียงทนทานสาวกวีคนขานข่าวลือลามกองสั่งมาลองลมรั่วตัวสายให้มองมนน้องสั่งหลวงหลอกต้มตัวอ้ายให้มนมองนางเอ๋ยเหตุใดหนอจริงได้กายพี่ไปเลยหากเห็นก่อนอ้วนทรายเผยจอทางนวลน้องให้หีบมาบานเว้าอ้วนหาพี่ผู้บ่หนอในค่ำคืนมื้อนี้อ้ายของน้องอยู่บ่เป็นแท้นา

0: าพระผงก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาทุกไซสนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

อาบุตรก่อนที่มีซื้อวัดตัวให้คอยอยากกุทีบอประสงค์จะออกนามเพื่อนว่าสร้างตัวกันเทนอว่าสันเว้ากับบุจริงบอกว่าจะไปแวจะไปยามแต่แล้วคองแล้วกะคองอีกบ่เห็นเลยว่าสันอันนี้แหละเพื่อนว่าปากกับใจบ่ตรงกันอีกแล้วเนาะใจจังหนึ่งปากจังหนึ่งคนเฮาก็บ่คือกันเนาะสื่อว่าคนนั่นแหละเนาะบางคนดีบางคนร้ายบางคนจริงใจแต่ว่าบางคนก็แม่นหลอกล่อก็มีเว้าเล่นเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกคนจงเบิ่งแล้วก็ใจแยกเอาเนาะว่าไผดีไผหลอกลวงหับฟังบทก่อนต่อไปจากผลงานการเขียนของผู้ที่ใส่นามปากกาวากิโต้เพิ่นว่าคำคืนนี้ขอมอบก่อนฝากเป็นข้อมือซื่อให้กับเพิ่นมีรายการทั่วประเทศบทก่อนของ

พื้นดินเดือนสี่แห่งแทงไงเป็นผงทงนามีต่อเฟืองแตกลายลมแรงแดดส่งแสงแห่งก้าแสงนภาปอดโปงอ่างองค์หนองเก็บน้ำหายซ้ำแมนบ่มีตกมาเดือนหกนี้ระบุดูใหม่มาถึงเบิ่งเวหาเมฆามืดมาพาคึมท้องฟ้าซึมหนองน้ำฝนนองลินลังเวิร์นวังเต็มแต่น้ำพายพื้นสุ่มเย็นเห็นพฤกษาใหญ่น้อยใบปงมาบานทางสาวนาเกี่ยมการวานแนวพันกาดำหน้ากันเกี่ยงพร้อมพระนาไวงามยิ่งพอเมื่อมองบาทนี้เขียวอ้วนดังเทางามเกินจะกล่าวเว้าถามทงแถวนาสาลิกาสุ่มเซลวื่นไปบนฟ้าสักกุนาเฮห้องลมเย็นลิ้วลองพัดน้ำฟองเปื่อนฟงปลายเข้าแควงกวยย้ำแสงไหลห่างฟ้ายืนซองสายตามองไปบนนภาเบิ่งถึงภายพุนสีทองละมุนด้วยสีเขียวพายลมกลุ่มกืนเป็นกลุ่มก้อนงามแท้ดังเดียวสอบแล้ว

0: บทกลอนที่มีเสื้อว่างามทงนาซึ่งเป็นบทเขียนของกิโต้เนาะเพิ่นมอบให้กับบรรดาเพิ่นมีรายการโดยเฉพาะก็แม่นบรรดาพ่อแม่พี่น้องชาวกสิกรของพวกเฮาเนาะกำลังทำการผลิตอยู่ในปัจจุบันนี้เอาอิดๆเมื่อยๆยามค่ำคืนคือจังซี่ก็ขอเป็นกำลังแรงใจให้เด้อนอนบ่ทันหลับมอบความม่วนซื่นมอบเสียงเพลงกล่อมอารมณ์ให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมีรายการเฮาเอามาเหลือเบิ่งเวลานาทีแล้วก็สมควรแก่เวลาที่สิได้มารับฟังจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนถึงเวลานี้ขออวยใส่พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ราตรีสุขสันต
1: ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ให้ข้อมูลข่าวสาร
3: ทันยุคทันเหตุการณ
4: ์ให้ความสุขสำราญ
5: แก่ทุกท่าน
6: เจ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
7: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
6: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารทานห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ำและอื่นๆ
7: จะเฮ็ดในใดซะน่ะ
6: บ่ยากน้ำใสให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างติรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหางนกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแนวนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
7: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดียวนี้เลย

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลินเที่ยวโซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากรมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสู่

0: บูฮันจากเก่าไว้ไขข้อคำสอนกวยบ่กินหญ้าเส้นสิคมกะเขาฮักหมูบ่กินหำเส้นสิตีกระดังเวอร
1: ์ผู้สายในใจ
0: เตรียมตั้งใจคนนี้ถ้าใจบ่ประสงค์แล้วแสนคำหวานสิมาอ่อยสิมาอ่อยหลอกล่อใจนั้นบ่อ่อนตาม
1: ตาขอความเขียนว่า
0: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ไลค์กันนี้มีให้ท่านได้รับฟังมื้อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์เวลา 22:00 นถึง 23:00 นดวงตะวันรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับอีพ่ออีเมย์เฮาเนาะ1ชั่วโมงมีหลากหลายข้อมูลข่าวสารสลับสับเปลี่ยนทั้งเสียงเพลงเสียงคลับเสียงลำเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงซาเพลงไวมาเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้ทุกท่านได้รับฟังเนาะบางผู้บางคนนี่ก็ยังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บ่ว่าจะเฮ็ดเวียกงานอันใดก็ตามอยู่ในเฮือนในศาลหรือว่าสถานที่ต่างๆเนาะผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบความปลอดภัยอยู่ตามป้อมตามจุดต่างๆก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้ต้นของรายการนี้เนาะก็ขอขอบขอบใจสำหรับมิตรรายการอยู่ทางเวิร์นคัมเพิ่นก็ได้ขอเป็นขับทุมเข้ามาเด้อเพิ่นว่าเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นขับทางซ้ำเหนือผู้แหละว่าซั่นเนาะเพราะว่าเป็นเพลงเป็นลำนี่ก็ได้ฟังหลายแล้วว่าซั่นขอฟังเป็นขับซ้ำเหนืออ่ะอันนี้โคโซกะจะพยายามซอกหามาเปิดให้เม็ดรายการได้รับฟังเนาะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังขับซ้ำเหนือและก็ติดตามด้วยเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการเฮาสะกอนแล้วระยะต่อไปจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันเติม

郎背得断脉，既然我不割那南，就不割多宽，快过分。

0: แก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้หนีหมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ำเศร้า
1: เป็นเจนเดโนเสียงเพลงเสียงลำจากทางรายการของเฮาฝากตอนส่งเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังกันผ่านไปก็หวังว่าคงจะถึกอกถึกใจมิตรรายการพอสมควรแนวใดก็ตามเนาะในระยะนี้สำหรับสาวกสิกรของเฮาหลายเขตหลายท้องถิ่นก็แม่นอยู่ในระยะการห่างหากกักเกี่ยมให้แก่การผลิตและดูฝนโดยเฉพาะแม่นการเฮ็ดนาปีเนาะบางบอนบางพื้นที่นี่ก็โอ้ยไถแล้วเนาะไถคนไถหุดไว้แล้วเพื่อห่างหากกักเกี่ยมที่ว่าการปักกันดำรอท่าแต่กาแต่มงฮอดควบฮอดเดือนแต่ว่าบางบนบางพื้นที่นี่ก็หันมาเฮ็ดนาว่านี่หลายแล้วเพราะว่านึ่งมาการเฮ็ดนาว่านี่มันจะเป็นการประหยัดต้นทุนประหยัดเวลาแด่ผลได้หับก็ถือว่าคลายเคียงกันกับที่ว่าการปักดำนี่แหละแต่ว่าการปักดำนี่ก็แดมหับมากหับผลอยู่แต่ว่าใส่ต้นทุนหลายคือในปัจจุบันนี้เนาะถ้าว่าเป็นการจ้างลูกก้านี่ก็ร้อยละเท่าใดเนาะแพงเติบได้เนาะคือว่าดำกระมือ1 250,000 นี่แหละถือว่าแพงเนาะแล้วก็จังสิมาค่าคาดค่าไทยอีกค่าปุ๋ยแด่จังสิหลายอันหลายแนวท่านผู้ฟังเนาะถือว่าลงทุนจำนวนหลวงหลายผู้แหละเรื่องการเฮ็ดให้เฮ็ดนาถ้าว่าเฮาปักเฮาดำแต่ว่าคันว่าว่านนี่ก็คือว่าประหยัดไปแด่ประหยัดเวลาที่เหลือก็ไปสร้างสาพัฒนาอันอื่นหรือว่ากันปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เคียงคู่กันไปเพื่อเฮ็ดให้สภาพเศรษฐกิจครอบครัวของเฮานี่มันก็ค่อยที่ว่าสะดวกสบายมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นต่างจากเมื่อก่อนเนาะว่าการเฮ็ดให้เฮ็ดนาก็ได้ถ้าว่าไถแล้วเฮากลับไปบ้านแล้วก็มีการเบิ่งแยงบัวระบัดรักษาการใส่ปุ๋ยเบาะหรือว่าการเบิ่งน้ำเบิ่งในอัดคันตันทางนี่แหละเอาก็ขอเป็นแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะเป็นเวียกให้กันนาเวียกหนักเวียกนาการค้าขายบ่หรือว่าพนักงานทหารตำรวจกรรมกรแบกห้ามทุกหน้าที่เวียกงานก็ขอให้เอาใจใส่สู้สนสืบต่อปฏิบัติหน้าที่ของเฮาให้ประสบผลสำเร็จตามที่เฮาตั้งเป้าหมายเอาไว้

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ่
0: แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารทานห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ำและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดได้ใดสนะ
0: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างติรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแล้วนี่ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ให้ข้อมูลข่าวสาร
4: ทันยุคทันเหตุการณ
5: ์ให้ความสุขสำราญ
6: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์จากเล็กจากน้อยท่านผู้ฟังที่หักเพลงมาในระยะนี้เนาะเฮาจะนำเอาสารณหูดีๆมีประโยชน์มานำเสนอให้ท่านได้รับฟังและสารณหูที่เฮาจะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังในค่ำคืนมื้อนี้นั่นก็คือการนอนดึกส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนเฮาแนวใดโดยเฉพาะสังคมปัจจุบันนอเฮ็ดให้หลายๆคนนี่สิ้นเคยกับการนอนดึกทั้งการเฮียนการเฮ็ดเวียกการไปสร้างสรรค์กับหมู่เพื่อนในเวลาที่ดึกดื่นทั้งตั้งใจและกระบอตั้งใจหรือจำเป็นต้องได้นอนดึกแต่อยากให้ท่านฮู้ว่าในการที่นอนดึกส่งผลเสียต่อสุขภาพของเฮานี่หลายอย่างหากว่าหลีกเลี่ยงได้ก็แม่นว่าเข้านอนไปเนาะและพักผ่อนให้เพียงพอจะเป็นการดีที่สุดอันที่หนึ่งเนาะผลเสียต่อสุขภาพของเราก็คือจะเห็นให้อารมณ์นี่แปรปรวนหงุดหงิดง่ายอันที่สองก็เป็นเฮียนหู้สิ่งต่างๆนี่ได้ซาลงอันที่สามเลือดนี่จะไปหล่อเลี้ยงสมองบ่เพียงพอเป็นสาเหตุของการที่ว่าเจ็บหัวเนาะอันที่4ก็คือคนที่ว่านอนบ่หลับมักจะเป็นโรคตุ้ยได้เพราะว่าจะเห็นให้เฮานี่ยากอาหารตลอดเวลามีอาการหิวง่ายอันที่5ก็คือเสี่ยงต่อการเป็นความดันและเป็นโรคหัวใจได้เนาะอันที่6ก็แม่นว่าเห็นให้สายตานี่ฟ้ามัวเบิ่งหยังก็บ่จะบ่แจ้งและก็ประสิทธิภาพในการเบิ่งเห็นนี่จะน้อยลงอันที่7ระบบภูมิคุ้มกันนี่อ่อนแอสามารถเจ็บป่วยได้ง่ายอันที่8เสยซาสมองสั่งงานได้ซากว่าปกติอันที่9ก็แม่นเฮ็ดให้การคิดนี่ล่าซ่าตัดสินใจยากและอาจผิดพลาดได้อันที่10ก็คือสมาธิสั้นอันที่11ขี้ลงขี้ลืมจื้อจำหยังนี่ก็ได้น้อยลงอันที่12เสี่ยงต่อการขับขี่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอันที่13การสร้างข้อมูลเทโทนเทโลนต่ำลงส่งผลให้ความต้องการทางเพศนี้ลงต่ำนำอีกด้วยเนาะอันนี้ก็คือการนอนดึกแม่นส่งผลต่อสุขภาพของเฮาถึง13ข้อเนาะท่านผู้ฟังและผู้ใดที่ว่ามักนอนดึกเนาะควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ได้แล้วเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของเฮา

ครึ่งชั่วโมงอยู่กับอีพ่ออีแม่มีทั้งเสียงเพลงเสียงขับเสียงลามีข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้สลับสับเปลี่ยนให้ท่านได้รับฟังกันเนาะแนวใดก็ตามความเป็นห่วงเป็นใยมีไว้ให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเสมอเนาะฝากตามสายลมนี่แหละให้ไปฮอดไปถึงมูดทุกผู้ทุกคนนี่แหละความห่วงความใยโดยเฉพาะก็เป็นเรื่องปัญหาสุขภาพของคนเฮาเพราะว่าในระยะนี้ก็อยู่ในระยะหน้าฤดูฝนเนาะบางมื้อนี่อากาศในต้นสวยนี่ก็ฮ้อนอบเอาเอาแท้เอาว่าได้เนาะเพราะว่าค่ํามาคลายแรงมานี่ก็ท้องฟ้านี่มืดครึ้มทั้งฝนตกแดดทั้งฟ้าลมแน่เนาะคนเฮาอุณหภูมิร่างกายนี่ก็ปรับเปลี่ยนตามสภาพดินฟ้าอากาศบ่ทันก็เฮ็ดให้เจ็บเป็นได้ง่ายโดยเฉพาะแม่นผู้ที่ว่ามีพยาธิประจำตัวผู้สูงอายุเด็กน้อยที่ว่าเขาเจ้าบ่ฮู้จักเบิ่งแยงสุขภาพร่างกายนี่แหละก็เฮ็ดให้เจ็บเป็นได้ง่ายดังนั้นก็ฝากความห่วงใยเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเฮาจงเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีการเจ็บการเป็นเนาะไผก็บ่อยากเจ็บบ่อยากเป็นแต่เป็นสิ่งที่ว่าลีกเลี่ยงบ่ได้เฮาก็ต้องมีการที่ว่ารักษาสุขภาพเฮาหั่นแหละเนาะการอยู่การกินบ่ถ้าว่าเฮากินสะอาดกินอาหารมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเฮาก็จะแข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศต่อกับพยาธิที่เกิดขึ้นในหน้าฤดูกาลนี้และถ้าว่าเจ็บเป็นแล้วเนาะก็บ่ควรสิว่าถือเบาหรือว่าไปซื้อยามากินเองควรไปปรึกษาแพทย์หมอแล้วกินยาตามแพทย์สั่งเฮาจะได้มีสุขภาพแข็งแรงเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านและตอนนี้จะมามอบสิ่งเพียงม้วนๆให้อีพ่ออีแม่เฮาได้รับฟังจากทางรายการอีกตื่มฝากเป็นพิเศษเด้อให้กับมิตรรายการเฮาอยู่ทางอุบลราชธานีฝากให้กับมิตรรายการอยู่ทางบ้านห้วยน้ำเย็นแด่ทางทรงเปื่อยแด่พี่น้องเฮาอยู่ทางหนองบัวผู้แหละทางเวิ้นคำแด่เนาะทุกเขตทุกท้องถิ่นที่คืนวิทยุของเฮาไปถึงฟังแล้วขอให้ท่านมีความสุขและกะโชคดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00 มื้อนี้แม่นวันอังคารขึ้น2ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่16เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6:00รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00รายการข่าวภาคเศร้า7:30รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00รายการขับขี่ปลอดภัย9:00รายการสีสันเสียงเพลง

ชั้นสังคม 16:30 ร้ายการหอบบ้านผ่านเมือง 17:00 ร้ายการสนทนาภาษาแม่ 18:00 ร้ายการอาทิตย์อัสดง 19:00 ร้ายการข่าวภาคคำ 19:30 ร้ายการหักแผ่นดินแม่20:00รายการเพื่อมาตุภูมิ20:30รายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15:0021:15รายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการล้าตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการลมทั่วทิศหับอรุณ

ขันว่าสิบสลึงอยู่ฟากฟ้าอย่าโอ้เอาคะนิ้งหาเดเนื้อสองสลึงในมือเฮาให้หีบกำเอาไว้ไผสิลิงเห็นใส่ตับไตนกกี่ทีปากมันห้องถึกถึงใจเลี้ยวเซกระปูกะหักมีสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแปลงทุกตานำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับปาลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งรายการนี้มีให้ท่านได้ฟังเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 5:00 น. 5:00 น. มีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้รับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ฐานฟังในน้ำเอาข่าวข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่แต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นจากทุกทิศมานำเสนอให้ท่านฟังเป็นประจำพร้อมเดียวกันก็มีเพลงห้องจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างความบึกบานมนต์ซึนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเต็มอีกตื่นขึ้นมาตื่นดึกลุกเช้าประกอบส่วนเข้าในเวียงานประจำวันของตนเองโดยเฉพาะการเป็นการเพิ่มพูนผลิตผลอยู่ในครอบครัวเฮือนซานเพื่อให้ได้มาเสบียงอาหารการกินที่ให้คุ้มอยู่คุ้มกินพร้อมทั้งมีส่วนเหลือให้ไว้และขายเป็นสินค้าเพิ่มความอุดมสมบูรณ์หังมีเข้มแข็งอยู่ในครอบครัวเฮือนซานของพวกเฮานั่นล่ะเนาะซึ่งทุกคนอยู่ในสังคมก็มีจุดประสงค์อยากให้ครอบครัวมีอยู่มีกินอยากให้ครอบครัวมีฐานะที่ดีขึ้นพวกเฮาต้องเอาใจใส่ในการเพิ่มพูนผลิตผลประหยัดมัธยัสถ์บ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นที่พวกเขาสามารถใส่ใจได้แนวใดก็ตามท่านผู้ฟังอยากเฮ็ดได้ดีก็ต้องได้ปฏิบัติตามมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่ในทุกของเขตเวียกงานนั่นแหละพวกเขาต้องเอาใจแซ่พร้อมกันผ่านขยายจัดตั้งปฏิบัติในประกฏผลเป็นจริงจึงจะเฮ็ดให้เศรษฐกิจครอบครัวมีความเข้มแข็งเศรษฐกิจแห่งชาติทั้งมีอุดมสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆนะซึ่งเป็นเป้าหมายที่จะนำพาประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขา

หลุดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาตามทิศที่พรรครัฐบาลได้กำหนดไว้รายการล้มทั่วทิศนับปรุณมื้อนี้พบกับท่านผู้ฟังผู้ดำเนินรายการก็ได้นำออกข่าวเอาเหตุการณ์ต่างๆมาเสนอให้ท่านรับฟังเนาะเริ่มต้นของรายการก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงจากทางรายการซะก่อนจากนั้นจึงค่อยมาติดตามข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมา

เอาเสียงเพียงจากทางรายการก็ได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้ววันนี้ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอข่าวให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังลืมต้นของรายการไปเว้าถึงข่าวที่เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเพิ่นได้ห่วมปลูกต้นไม้อยู่นครปากเสแขวงจำปาสักแต่วันที่10มิถุนายนนี่แหละสายทองรุ่นศรีสุริศเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเพิ่นได้เดินทางไปเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่แขวงจำปาสักซึ่งมีท่านอรุณไซสุนราชกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวของเขาห่วมต้นครับและในโอกาสนี้นายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเพิ่นได้ห่วมปลูกต้นไม้อยู่สนามแดงบ้านพ้นกุ่งนครปากเสเพื่อเป็นการปลุกระดมคนขวยให้ทั่วปวงชนได้เข้าร่วมในการคุ้มครองปกป้องรักษาและพัฒนาป่าไม้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ตามทิศสีเขียวและยืนยงทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้อนุชนและเยาวชนของชาติก็คือลูกหลานผู้เกิดมาในรุ่นให้มีสติตื่นตัวฮักห่วงแหนป่าไม้และทรัพยากรป่าไม้เพราะว่าป่าไม้หันก็แม้นมีความสำคัญที่สุดในการปกปักรักษาดินแหล่งน้ำและชีวนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์ป้องกันการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศซึ่งบทบาทนี้มนุษย์เฮาจะบ่สามารถเฮ็ดแทนได้นะอันนี้ก็แม่นท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเพิ่นได้ร่วมในการปลูกต้นไม้อยู่นครปากเสแขวงจำปาสักในวันที่10มิถุนายนนี่แหละนะว่าถึงการปลูกต้นไม้นี่ก็ยังสืบต่อเด้อท่านผู้ฟังหลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นจงสืบต่อในการปลูกต้นไม้ปลูกไปจนหมดฤดูฝนนี่แหละจึงยุติในการปลูกปลูกไปแล้วก็ต้องได้เอาใจใส่ในการบูรพัฒนาติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้เฮ็ดในต้นไม้ที่พวกเขาปลูกลงไปฮะนะมันเติบใหญ่ขยายตัวเป็นป่าไม้สีเขียวปกคลุมเนื้อที่ของประเทศให้ได้หลายเท่าที่จะหลายได้ตามคาดหมายก็เป็น70ส่วนห้อยพุ่นละในปี2030นี่ก็เนาะอันนี้พวกเขาต้องสืบต่อข่าวต่อไปข่าวต่อไปก็ยังเว้าถึงท่านประธานประเทศเพิ่นได้เน้นนักในพนักงานรักแรงของแขวงจำปาสักนี่เอาใจใส่สืบต่อพัฒนาและแก้ไขหลายปัญหาหลังจากที่เขาห่วมปลูกต้นไม้หลังจากนั้นท่านทองรุ่นศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศพร้อมคณะก็ได้เดินทางไปเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ทั้งแขวงจำปาสักซึ่งในนั้นได้พบปะโอ้ลมพนักงานรักแรงของแขวงจำปาสักในการพบปะโอ้ลมนั้นท่านได้เน้นนักให้คณะพักคณะกรรมการปกครองแขวงเอาใจใส่หลายด้านเป็นต้นสืบต่อซอกค้นท่าแห้งที่บ่มซ่อนของแขวงแล้วสืบต่อวางมาตรการในการพัฒนาโดยนำใส่ท่าแห้งดังกล่าวประกอบส่วนของในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้เจริญเติบโตยกสูงบทบาทการนำพาของคณะพักคณะกรรมการปกครองแต่ละขันเพิ่มทวีความเปลี่ยนแบบอย่างของสมาชิกพรรคพนักงานเพื่อสร้างความเสื่อมมั่นให้แก่ประชาชนนำพาสี่นำแก้ไขปัญหายุ่งยากสักซ่าลาหลังเพื่อนำเอาผลประโยชน์มาให้ประชาชนสามารถพัฒนาชีวิตกันเป็นอยู่ของประชาชนบรรพเฒ่าสาวแขวงจำปาสักให้น้ำมือน้ำดีขึ้นรักษาให้ได้ความสามัคคีภายในคณะพรรคคณะกรรมการปกครองแขวงให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนานำภาษีนำเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบให้แข็งแห้งขึ้นกว่าเก่าเพื่อหับประกันให้แขวงมีความสงบทั้งด้านการเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมพร้อมเดียวกันนั้นก็ให้เอาใจใส่ปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งคันตาแสงให้มีความนักแน่นเข้มแข็งทั้งด้านการเมืองแนวคิดการจัดตั้งและแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกพร้อมทั้งปลุกระดมคนควยให้ทั่วปวงชนมีสติตื่นตัวประกอบส่วนในการแข่งขันกระบวนการรักษาและพัฒนามีสติระวังตัวต่อกลอุบายมั่งเพื่อทำลายของศัตรู
ต้านและสกัดการปรากฏการยอดทอดต่างๆในสังคมเป็นต้นแม่นปัญหายาเสพติดปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนการตั้วโยหลอกลวงในสื่อสังคมออนไลน์สแกมเมอร์และอื่นๆให้ลดหน่อยถอยลงเอาใจใส่เปิดกว้างการพัวพันรวมมือกับภายนอกเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมาประกอบส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงให้เติบใหญ่ขยายตัวขึ้นอย่างบ่จุดจั่งเนาะภายหลังที่ปลูกไม้ห่วงพิธีปลูกไม้แล้วท่านประธานประเทศคือท่านทองรุ่นศรีสุริตนี่แหละเนาะเพิ่นก็ได้ลงโอ้ลมการปกครองพนักงานรักแรงของแขวงจำปาสักแต่เน้นหลายปัญหาที่สำคัญได้เป็นต้นก็แม่นให้สืบต่อเอาใจใส่ซอกคนท่าแห้งบ่มซ่อนของแขวงแล้วสืบต่อวางมาตรการในการพัฒนาโดยนำใส่ท่าแห้งดังกล่าวประกอบส่วนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้เจริญเติบโตขึ้นอย่างบ่จุจังยกสูงบทบาทการพัฒน์ของพรรคของคณะพรรคคณะกรรมการปกครองแต่ละขั้นเพิ่มทวีความเปลี่ยนแบบอย่างของสมาชิกพรรคพนักงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและอื่นๆอีกหลายอย่างเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ยั่งยืนว่าการเป็นแบบอย่างคณะพรรคคณะนำนี่พนักงานรักแรงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนในการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้เติบใหญ่เข้มแข็งขึ้นไปอย่างบ่จุดจั่งควรเป็นแบบอย่างได้ถ้าว่าเป็นแบบอย่างบ่ดีประชาชนเห็นแล้วจะมีความจมความว่ามีปากมีเสียงจมว่าดีบ่ดีกับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเฮ็ดไปนําแบบอย่างอันบ่ดีนั้นนะพวกเขาควรมีสติต้องเป็นแบบอย่างนําหน้าพาทางในทุกเวียกงานที่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้กําหนดออกให้ปรากฏผลเป็นจริงสำหรับข่าวต่อไปท่านผู้ฟังข่าวต่อไปนี่แม่นเว้าถึงประธานสภาแห่งชาติเพิ่นได้ลงมอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนผู้ประสบพายุหมากเห็บอยู่เมืองสีโคตรตะบองวันที่10มิถุนายนนี้ท่านไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะนำขันสูงจากสภาแห่งชาติอำนาจการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ได้ลงสู่พื้นที่ตัวจริงพบปะเยี่ยมยามและมอบเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ครอบครัวประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติพายุหมากเห็บที่เพิ่นได้ลงพบปะอยู่ที่วัดโพธารามบ้านโพนสมบูรณ์เมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์การลงพื้นที่และมอบสิ่งของช่วยเหลือในครั้งนี้ก็รวมมีอุปเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์จำเป็นให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวนี้เป็นการแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยอย่างใกล้ชิดของพรรคและรัฐบาลที่บ่เคยปล่อยปะละเลยให้ประชาชนในยามทุกข์ยากหมายความว่าบ่เคยปล่อยปะประชาชนในยามที่ทุกข์ยากพร้อมทั้งปลุกระดมจิตใจให้ประชาชนมีความอุ่นเอียนอุ่นใจและก็มีสติเข้มแข็งในการสร้างครอบครัวคืนใหม่โอกาสนี้ท่านได้แสดงความเห็นใจและแสดงความเยี่ยมยำทางข่าวความทุกข์สุขของประชาชนแต่ละครอบครัวอย่างเป็นกันเองพร้อมทั้งย่องยอชมเชยความสามัคคีหักแพงของอำนาจการปกครองและประชาชนภายในบ้านที่ได้ช่วยเหลือกันเบิ่งแย้งกันในยามเกิดเหตุสุกเสริญและได้ซี่นำให้อำนาจการปกครองท้องถิ่นเร่งสมทบกับกำลังการแรงงานและสวัสดิการสังคมกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบและภาคส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมแปลงเงินสารและฟื้นฟูพื้นฐานโครงสร้างให้ทันการอันนี้ก็เป็นประธานสภาแห่งชาติเพิ่นได้ลงเยี่ยมยามถามข่าวความทุกข์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติคือพายุหมากเห็บอยู่ที่วัดโพธารามบ้านพลสมบูรณ์เมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์นอกจากนั้นนอกจากการยื้อยามถามข่าวแสดงความเป็นห่วงเป็นใยแล้วเพิ่นก็ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ที่จำเป็น
ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเพื่อฟื้นฟูชีวิตกันเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวสิ่งสำคัญแม่นเพิ่นได้เน้นให้อำนาจการปกครองท้องถิ่นจงเล็งสมทบกับแขนงการแห่งงานสวัสดิการสังคมกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆหันดำเนินการซ่อมแปลงเฮือนซานและฟื้นฟูพื้นฐานโครงล่างให้ทันการเนาะอย่าเสยได้เอาใจใส่พร้อมกันปรับปรุงผัวแปลงชีวิตกันไปอยู่ของประชาชนที่ประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติพายุหมักเห็บอยู่ทางเมืองศรีโคตรบองนั้นให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวเอามาฮอดปัจจุบันนี้ยังมีเฮือนหลายหลังบ่ทันได้ซ่อมแปลงห้อยหัวห้อยหมักเห็บตกใส่นะสังกะสีบ่กระเบื้องแตกสังกะสีซอดเป็นแผ่นเป็นแผ่นอยู่จงโปงเจียงเปงอยู่ก็มีต้องได้เอาใจใส่อำนาจการปกครองทุกขั้นโดยเฉพาะเป็นแผนกแรงงานเป็นทางภาคส่วนแรงงานสวัสดิการสังคมสมทบกับอำนาจการปกครองสมทบกับกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบและทุกภาคส่วนจงพร้อมกันเอาใจใส่ในการปรับปรุงผัวแปลงชีวิตกันเป็นอยู่ซ่อมแปลงพื้นฐานโครงล่างเงินสานบ้านซองของประชาชนฟื้นฟูพื้นฐานโครงล่างของกรุงเทพฯให้ได้อย่างทันการต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษมาฟังตัวมีข่าวหนึ่งจึงค่อยไปฟังเพลงสำหรับข่าวนี้แม้นว่าถึงโครงการก่อสร้างด้านสากลน้ำเงินแขวงเส้นบุรีกับจังหวัดน่านราชไครมูลค่า6ล้านกว่าดอลลาร์มีความคืบหน้าหลายกว่า60ส่วนห้อยอันนี้คืบหน้า60หลายกว่า60ส่วนห้อยหันแต่ว่ายังลดแผนการอยู่ที่วางไว้เนาะวันที่9มิถุนายนนี้ท่านบุญตาอ่อนนาวงหัวหน้ากรมเคหะและผังเมืองกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะได้ลงเกินไหวติดตามกวดกาโครงการก่อสร้างด้านสากลน้ำเงินเมืองเงินแขวงเสญบุรีติดกับจังหวัดน่านประเทศไทยโดยการต้อนรับของคณะนำแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงเสญบุรีผู้พัฒนาและเจ้าของโครงการซึ่งโครงการก็สร้างด้านสากลน้ำเงินนี่ตั้งอยู่เมืองเงินแขวงเสญบุรีในเนื้อที่ทั้งหมด7เฮกตาร์กว่าผู้รับเหมาก่อสร้างแมนบริษัทสร้างไฮคอนสตรัคชั่นกรุ๊ปจำกัดมูลค่าการก่อสร้างหลายกว่า6ล้าน7แสนดอลลาร์กำหนดระยะเวลาก่อสร้างแม้น2ปีและบูรณาการคืนบูรณะรักษา2ปีซึ่งเริ่มโครงการแต่วันที่17เดือนกุมภาพันธ์ปี2025ที่ผ่านมาและคาดว่าจะสำเร็จในวันที่17กุมภาพันธ์2027หน้านี้มาฮอดปัจจุบันมีความคืบหน้าของโครงการแล้ว60กว่าส่วนห้อยแต่ลดแผนการที่วางไว้ถึง5กว่าส่วนห้อยฮะในใดก็ตามเนาะก็เสื่อแน่ว่าการก่อสร้างจะต้องสำเร็จตามระดับคาดหมายยิ่งปัจจุบันนี้เข้าสู่ระยะฤดูฝนการก่อสร้างก็พบกับความยุ่งยากแด่การสนองวัตถุอุปกรณ์ในการก่อสร้างก็ซักซ่าแด่จึงเฮ็ดให้การก่อสร้างล่าช้าไปแต่เสื่อว่าฮอดวันที่17เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแม่นจะสำเร็จตามคาดหมายและได้เปิดการนำใส่อย่างเป็นทางการฮะอันนี้ก็เป็นข่าวอยู่ทั้งแขวงเสญบุรีซึ่งท่านหัวหน้ากรมเคหะผังเมืองกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมคณะเพิ่นได้ลงเกินไว้ติดตามกวดกาโครงการก่อสร้างด้านสากลน้ำเงินแขวงเสญบุรีในวันที่9มิถุนายนนี้มาฟังเพลงจากรายการสกลท่านผู้ฟังจากนั้นผู้ดำเนินรายการจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังเติมอีกในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการลุ้มทั่วทิศนภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz อยู่บัดนี้บุญเทียงเกวีไลวงผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอหาข่าวให้ท่านได้ฟังเติมอีกข่าวนี้แม่นว่าถึงเจ้าหน้าที่ปกสแขวงหัวพันได้เข้าช่วยเหลือแม่หญิงสัญชาติอินเดีย2คนที่ถูกตั๋วยั่วหลอกลวงไปเฮ็ดเวียกตอบแซดให้กลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อยู่ที่บ้านทงจองเมืองสำเหนือแขวงหัวพันเมื่อวันที่3มิถุนายน2016นี้ซึ่งภายหลังเจ้าหน้าที่ได้รับเอาพวกเกี่ยวมาแล้วทั้งการก็คือปกสแขวงหัวพันแผนกสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์และสถาบันหญิงแขวงก็ได้นำเอาบุคคลทั้งสองไปตรวจสุขภาพในเบื้องต้นและได้เก็บกำข้อมูลจากผู้เสียหายทั้งสองคนพร้อมทั้งจัดสถานที่พักเซาสัวขาวและสนองอาหารให้พวกเกียวในระยะที่พักอาศัยอยู่น้ำเจ้าหน้าที่นอกจากนั้นทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้ศึกษาอบรมเพื่อให้พวกเกียวมีสติในการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและสำหรับการนำส่งกลับคืนสู่ครอบครัวนั้นเจ้าหน้าที่แผนกสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์และสถาบันหญิงแขวงเพิ่นได้ประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวของกันส่วนกลางเพื่อส่งตัวพวกเกี่ยวกลับคืนสู่ครอบครัวให้ปลอดภัยนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่ทางเจ้าหน้าที่ปคสอยู่ทางแขวงหัวพันหันเพิ่นได้เข้าช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์ว่าการฆ่ามนุษย์ก็แม่นนั่นแหละเนาะเพราะว่า2คนนี่ถูกตั๋วยั่วหลอกลวงให้มาเฮ็ดเวียกตอบแซดให้กลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อยู่ที่บ้านนาทงจองเมืองสำเหนือแขวงหัวพันเด้ซึ่งทั้ง2นี่ก็เป็นคนสัญชาติอินเดียเป็นคนสัญชาติอินเดียถูกตั๋วยั่วหลอกลวงให้มาเฮ็ดเวียกตอบแซดในสแกมเมอร์ดังนั้นเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้เข้าช่วยเหลือบุคคลทั้งสองได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งนำไปตรวจสุขภาพสนองที่พักผ้าอาศัยสนองข้าวปลาอาหารและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นให้ครอบให้ทั้ง2คนส่วนการกลับคืนสู่ครอบครัวนั้นเพิ่นก็ได้ประสานงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขั้นส่วนกลางเพื่อนำส่งพวกเกี่ยวกลับคืนให้กลับคืนสู่ครอบครัวได้อย่างปลอดภัยเนาะก็ขอสมเสยเจ้าหน้าที่เพิ่นในการเอาใจใส่ต้านสกัดกั้นการฆ่ามนุษย์ข่าวต่อไปแม้นว่าถึงคณะผู้แทนองค์การกวดสอบแห่งรัฐของลาวได้เยี่ยมยามและแลกเปลี่ยนบทเรียนกับสำนักงานกวดสอบแห่งชาติมองโกเลียวันที่8และวันที่9มิถุนายนนี้คณะผู้แทนองค์การกวดสอบแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำโดยท่านเวียงทวีสอนเทพประจันกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐพร้อมคณะก็ได้เดินทางไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกร่วมกับสำนักงานกวดสอบแห่งชาติมองโกเลียอยู่ที่นครหลวงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียโดยได้รับการต้อนรับจากท่านมักไนซูเรนสันดักประธานสำนักงานกวดสอบแห่งชาติมองโกเลียพร้อมคณะและในการพบปะสองฝ่ายในครั้งนี้มันเป็นขีดหมายสำคัญในการสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพการร่วมมือภายใต้บทบันทึกว่าด้วยการร่วมมือ2ฝ่ายที่ได้เซ็นร่วมกันในปี2025ในใส่สุขอยู่ช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาแขนงการกวดสอบแห่งรัฐของ2ประเทศให้ก้าวหน้าอย่างบ่จุดจั่งทั้งเป็นการประกอบส่วนสำคัญของการพันขยายสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามของ2ประเทศก็คือการเสริมขยายสายพัวพันการทูตครบรอบ64ปีลาวกับมองโกเลียนี่สั่งตั้งสายพัวพันการทูตร่วมกันในวันที่12กันยา1962ซึ่งมาฮอดวันที่12กันยาปีนี้ก็เป็นครบรอบ64ปีและการเคลื่อนไหวพบปะเยี่ยมยามครั้งนี้แมนได้มีวาระการเคลื่อนไหวคือได้มีกองประชุมพบปะ2ฝ่ายระวังคณะผู้แทนองค์การกวดสอบแห่งรัฐข
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะผู้แทนสำนักงานตรวจสอบแห่งชาติมองโกเลียในกองประชุมได้แลกเปลี่ยนปรึกษาหารือเวียกงานร่วมกันด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นไมตรีจิตมิตรภาพซึ่งสองฝ่ายได้แจ้งเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเคลื่อนไหวที่พ้นเด่นของเวียกงานตรวจสอบในยามผ่านมาและที่ทั้งแผนการในตัวหน้าคือสืบต่อจัดกองประชุมและการเยี่ยมยามทั้งการในระดับการนำเพื่อสุขยกการแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ร่วมกันในของเขตเวียกงานการตรวจสอบภาครัฐให้เป็นปกติสืบต่อแลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านวิชาการอย่างเป็นปกติขั้นหนึ่งเป็นต้นครับโมเมนต์ขั้นหนึ่งดอกสืบต่อแลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านวิชาการอย่างเป็นปกติเป็นต้นหนึ่งก็เป็นลงเหลือเวียกงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของเป้าหมายตรวจสอบบรรทัดที่2ก็เป็นการติดตามการแก้ไขผลการตรวจสอบและอันสามก็เป็นเวียกงานรับประกันคุณภาพผลการตรวจสอบผลการจัดตั้งปฏิบัติอันที่4การปรับปรุงกฎหมายเนื่องจากองค์การตรวจสอบแห่งรัฐมีแผนปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบแห่งรัฐในปี2027หน้านี้ฉะนั้นในตอนนี้เสนอให้คณะวิศการที่เกี่ยวข้องในการปรึกษาหารือและถอดถอนบทเรียนร่วมกันสนับสนุนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเวทีสากลพร้อมเดียวกันนั้นคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านวิชาการในหัวข้อการตรวจสอบการขุดค้นบ่อแฮลงเลือกการตรวจสอบกองทุนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและการนำใช้เทคโนโลยีเข้าในการตรวจสอบลงเลือกการนำใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรมเฉพาะเข้าในการตรวจสอบและการตรวจสอบโครงการการเงินกู้ยืมตรวจสอบโครงการเงินการเงินกู้ยืมและช่วยเหลือล่านอกจากนั้นยังได้ฟังบทบาทสิทธิ์และหน้าที่แผนนโยบายการพัฒนาของสำนักงานตรวจสอบแห่งชาติมองโกเลียเติมอีกข่าวนี้ก็เป็นว่าถึงคณะผู้แทนองค์การตรวจสอบแห่งรัฐของลาวเฮาได้เดินทางไปเยี่ยมยามและแลกเปลี่ยนถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับเวียกงานตรวจสอบแห่งชาติอยู่มองโกเลียแต่วันที่8หาวันที่9มิถุนายนี้ข่าวต่อไปแมนได้จับพวกสแกมเมอร์ได้ตึมอีกนี่94คนมี7สัญชาติอยู่เฮือนพักและห้องแถวที่นครไกรสอนภูมิหารปกสทั้งแขวงสอนในเขตเพิ่นรายงานว่าวันที่10มิถุนายนนี่แหละเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการปคสแขวงสนเขตได้สมทบกับอัยการประชาชนแขวงและเจ้าหน้าที่วิเศษเฉพาะได้ลงกวดค้นเคหสถานอยู่2จุดคืออยู่เหือนพักกิ่งทองบ้านพ้นสว่างบ้านพ้นสว่างใต้และห้องแถวบ้านนาเลานครไกรสอนพมิหารแขวงสนเขตซึ่งสงสัยมีการเคลื่อนไหวก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือสแกมเมอร์จากนั้นเจ้าหน้าที่วิเศษเฉพาะจึงได้เข้ากวดค้นและจับกุมสามารถกักตัวผู้ถูกหาได้94คนเป็นหญิง4คนซึ่งในนั้นมี7สัญชาติคือสัญชาติจีน72คนเป็นหญิง2คนสัญชาติอินโดนีเซีย11คนหญิง1คนสัญชาติเมียนมา3คนไต้หวัน4คนเอธิโอเปียนี่2คนกัมพูชา1คนเป็นเพศหญิงและมีสัญชาติลาวนี่มีลาวเฮา2คนเนาะอยู่ในกระบวนการนี้พร้อมนั้นก็ยังพบเครื่องของกลางเป็นคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือจำนวนหลายรายการปัจจุบันคดีดังกล่าวยังอยู่ในการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายบ้านเมืองเนาะอันนี้ก็เป็นอยู่ทั้งปคสแขวงสนเขตพุ่นละเพิ่นได้จับได้อีกแล้วอาจารย์ซะจับได้อีกแล้วแก๊งสแกมเมอร์นะจับได้ถึง94คนเป็นหญิงครับมีหญิง4คนรวมทั้งหมดหันมี7สัญชาติมีจีนแดนะมีสัญชาติจีนแดอินโดนีเซียแดเมียนมาไต้หวันแอลจีเรีย
บริเวณแอลจีเรียเอธิโอปีกัมพูชาและสันสาดลาวพร้อมด้วยเครื่องของกลางเป็นคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือจำนวนหลายรายการพวกเขาจงเป็นหูเป็นตาเด้อสืบต่อเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นในการสกัดกั้นปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์บ่ให้มาตั้วยั่วหลอกลวงบ่ให้ประชาชนลาวบนเผ่าตกเป็นเหยื่อของพวกนี้อย่างเด็ดขาดพวกเขาต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันช่วยกันปราบปรามให้หมดไปจากสังคมลาวและสิ่งสำคัญพวกเขาต้องมีสติระวังตัวอย่าไปหลงเชื่อกลอุบายตั้วยั่วหลอกลวงให้เสียทรัพย์สินเงินคำของตนอย่างเด็ดขาดเนาะต้องมีสติโดยเฉพาะเป็นการนำใส่โทรศัพท์นี่แหละเห็นการตั้วยั่วหลอกลวงโฆษณาขายสินค้าเกินความเป็นจริงบ่ราคาถูกที่สุดบ่หรืออื่นๆเนาะจะหน่อยเพิ่นว่าเอ้าเบอร์โทรศัพท์ของท่านบ่ทันได้ลงทะเบียนลงทะเบียนซะไปลงทะเบียนซะลงอยู่ทางนี้ก็ได้ผัดไปเฮ็ดน้ำพวกเกี่ยวก็จะตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพหรือแก๊งสแกมเมอร์นี้อย่างบ่ฮู้สึกตัวจงมีสติเป็นสำคัญที่สุดข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่แม่นการนำแขวงหลวงพระบางได้เข้าร่วมกองประชุมผู้นำตัวเมืองอาเซียนแต่วันที่7ถึงวันที่8มิถุนายนนี้ท่านบุญเหลือสินไซวรวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพระบางพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมผู้นำตัวเมืองอาเซียนที่นครหลวงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเป็นกองประชุมปิ่นอ้อมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนประจำปี2026ซึ่งมีบรรดาคณะนำผู้นำนครตัวเมืองนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญภาคธุรกิจและภาคสังคมเข้าร่วมปรึกษาหารือภายใต้หัวข้อขับเคลื่อนอนาคตผ่านตัวเมืองอัศริยะยืนยงและเสื่อมยงซึ่งในนั้นได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาการหันเป็นดิจิตอลการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้าในการบริหารคุ้มครองตัวเมืองการพัฒนาตัวเมืองสีเขียวและยืนยงในใส่สร้างตัวเมืองที่มีความทนทานต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศสีเขียวและยืนยงนอกนั้นประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพระบางยังได้เข้าพบปะระวังการนำนครหลวงฮานอยกับบรรดาผู้นำตัวเมืองอาเซียนซึ่งแขวงหลวงพระบางได้รับเกียรติให้ต่างหน้าบรรดาองค์การตัวเมืองอาเซียนบรรดาตัวเมืองอาเซียนนั้นมีคำเห็นต่อกองประชุมและนอกจากนั้นประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงพระบางยังได้ร่วมพบปะสองฝ่ายกับท่านประธานคณะกรรมการประชาชนนครหลวงฮานอยและได้มีการสนทนาปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันพร้อมทั้งเห็นดีเอกภาพขอบการร่วมมือแต่ละด้านเป็นต้นแม่นทางด้านการคุ้มครองบริหารรัฐการส่งเสริมการท่องเที่ยวการปกปักรักษามรดกและวัฒนธรรมการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันลงนามในบทบันทึกร่วมมือระหว่างแขวงหลวงพระบางและนครหลวงฮานอยในท้ายปี2026นี้กองประชุมครั้งนี้นี่มีความหมายสำคัญในการสร้างเครือข่ายตัวเมืองอัศริยะโดยเฉพาะนครหลวงพระบางที่ได้วางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาให้กลายเป็นเมืองอัศริยะพร้อมทั้งการสร้างความสมดุลระหว่างการหันเป็นดิจิตอลกับการรักษาคุณค่ามรดกโลกและวัฒนธรรมอันนี้ก็เป็นข่าวจากทั้งแขวงหลวงพระบางข่าวต่อไปแมนจับแก้งไล่สดขายหวยขูดและสินค้าออนไลน์ได้19คนอยู่บ้านขุนตาทงเมืองสีโคตบองนครหลวงจันทร์ซึ่งทั้ง19คนนี่เป็นคนต่างประเทศทั้งหมดหนังสือพิมพ์ความสงบรายงานว่าวันที่16เดือนพฤษภาผ่านมาแผนกสันติบาลแผนกตำรวจปคส.กุมสีฐานกองบัญชาการปคส.เมืองสีโคตบองเพิ่นได้สมทบกับเจ้าหน้าที่ห้องตำรวจกองบัญชาการปคส.นครหลวงเวียงจันทน์และอำนาจการปกครองบ้านขุนตาทงเมืองสีโคตบองได้แก้ไขเป้าหมายส่อกงสับทางออนไลน์ตัวขายควยตัวขายหวยขูดอยู่ที่เฮือนเซาหลังหนึ่งบ้านขุนตาทงเมืองสีโคตบองสามารถจับตัวเป้าหมายได้19คนเป็นหญิง3คนในนั้นมีสัญชาติเวียดนาม17คนเป็นหญิง3คนจีน2คนพร้อมยึดเครื่องของกลางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน20สุดโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์นี่โต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์นี่20หน่วย
ังนังจำนวน10หน่วยเจ้าหน้าที่ปกสเมืองสีโคตบองได้นำตัวพวกเกียวม้าสืบสวนสอบสวนจึงฮู้ว่าในต้นเดือนเมษาปีนี้แหละเท่าอู้หนิงซิงซึ่งเป็นคนจีนได้มาเป็นหัวหน้าคุมกลุ่มคนเวียดนามจำนวน17คนหญิง3คนและจีน1คนเฮ็ดเวียกตอบเสร็จเพื่อส่อโกงทรัพย์ทางออนไลน์ที่เฮือนเซาเขตบ้านขุนตาทงเมืองสีโคตบองโดยที่พวกเกียวนี่ได้รับเงินค่าจ้างผู้ละ458ดอลลาร์ต่อเดือนในการส่อโกงนั้นก็แม่นโฆษณาสวนเสือด้วยการไล่สดผ่าน Facebook เพื่อหลอกลวงเหยื่อให้กดเข้ามาซื้อใบหวยคุดถ้าแม่นถูกรางวัลน้อยก็เจ้าก็จะโอนเงินรางวัลนั้นให้ถ้าว่าลูกค้าซื้อเป็นเงินจำนวนหลายแล้วถูกรางวัลใหญ่เป็นเงินจำนวนหลายผู้ที่รับผิดชอบในการไล่สดนั้นจะบอกให้ลูกค้าโอนเงินมาเสียค่าธรรมเนียมก่อนประมาณ30ล้านดง40ล้านดงสกุลเงินเวียดนามภายหลังลูกค้าโอนเงินจำนวนดังกล่าวมาแล้วพวกเกี๊ยวก็จะบล็อก Facebook ของผู้เสียหายส่วนค่าธรรมเนียมก็บ่ส่งคืนอีกหนึ่งวิธีที่พวกเกี๊ยวใส่หลอกลวงกับแมนพวกเกี๊ยวตั้ง Facebookโดยโพสต์โฆษณาขายสินค้าทั่วไปในราคาถูกกว่าราคาตามท้องตลาดภายหลังลูกค้าสั่งซื้อจึงได้ส่ง QR โค้ดของธนาคารเวียดนามให้ลูกค้าโอนเงินให้ก่อนแล้วจะแจ้งบินฝากเครื่องให้ตามหลังเมื่อพวกเกี่ยวได้รับเงินจากลูกค้าแล้วก็ปิดกั้นการติดต่อทุกสองทางอันนี้ก็เป็นเพิ่นได้เจ้าหน้าที่ปคส.นครหลวงเวียงจันทน์ร่วมกับพนักงานปกครองบ้านขุนตาทงเมืองสีโคตบองได้ลงกวดกาหรือว่าจับแก๊งกลุ่มไล่สดขายหวยขูดและสินค้าทางออนไลน์ได้ถึง19คนเป็นคนเวียดนามนี่12คนเป็นคนจีน2คนซึ่งกลุ่มนี้มีคนจีนเป็นหัวหน้าคุมงานพวกที่เฮ็ดเวียกนั้นจะได้เงินค่าจ้างแต่458ดอลลาร์ต่อเดือนเอ้าข่าวสุดท้ายมื้อนี้แม่นวันที่4มิถุนายนนี่แหละปคส.แขวงเสียงขวางได้เข้าทำลายเฮ็ดบทบันทึกและอายัดสถานที่ปรุงแต่งแห่ธาตุแห่คำแบบผิดกฎหมายอยู่บ้านคู่บ้านนาคู่เมืองแปกแขวงเสียงขวางสามารถกักตัวผู้กระทำผิดได้7คนเป็นหญิง5คนพร้อมของกลางขี่แห่และสารเคมีจำนวนหลายคืออ่างสำหรับแซ่คำ48อ่างถุงมือสำหรับคำ44คูขี่แห่148เป่าผ่านการสืบสวนสอบสวนพวกเกี่ยวสารภาพว่าได้ลักลอบซื้อแห่ธรรมศาสตร์กลุ่มลักลอบขุดค้นมาปรุงแต่งด้วยสารเคมีเพื่อสกัดเหล่าคำเจ้าหน้าที่สรุปว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดต่อระเบียบกฎหมายอย่างให้แห้งทั้งเป็นการทำลายสภาพแวดล้อมเป็นต้นแม่นดินเจือนสารเคมีผลเปื้อนอาจส่งผลกระทบระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมและชีวนานาพันธุ์ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้อายัดเครื่องของกลางไว้บ่ให้มีการกันย้ายเพื่อจะได้มีการเก็บกู้และทำลายให้ถูกต้องตามหลักการส่วนผู้ต้องหาทั้ง7คนที่ถูกกักตัวแม้นจะถูกส่งฟ้องดำเนินคดีอย่างเข้มงวดมาฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินการบุญเทียงเก็บเวลาวงลาไปก่อนเมื่อหน้าพบกันไหมสบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อเวลา 18:00 น. ห่าง 18:30 น. กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz นอกจากนี้ท่านได้นำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีหลายรายการออกอากาศให้ท่านได้รับฟังผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz นี้30นาทีนี้เข้าสู่เนื้อในจากทางรายการโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณหู้สิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงมาสลับสับเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับมิตรรายการทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้สำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักผลิตภัณฑ์ดีที่มีคุณภาพผลิตโดยซีเมนต์ของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษท่านใดที่มีพยาธิประจำตัวหรือว่าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมียาสมุนไพรพื้นเมืองลาวหลายอย่างอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักบ่ว่าจะเป็นวันนิสีดีกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาวานนางธรณีดีฤทธิ์สดวงผลิตภัณฑ์ดีเบาหวานนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทชากาแฟและสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างมีหลายกว่า100สนิทพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจอยากได้สินค้าของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสินของคนลาวเฮาเองสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีสามารถไปจับจ่ายเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธานครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจดบ่ถึงโทรสอบถามก่อนได้020-55-704-709ตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการก่อน

มื่อนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวซอกหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอพอในแคปซูลหนึ่งนี่มา250มิลลิกรัมในการดูดซึมเนี่ยก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็เจอว่าจะได้อยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินช็อกนั่นก็ถือว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ขีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหมด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาจะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยไม่เอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟกูจะกินกาแฟแหละที่ว่าก็ช่วยได้ด้วยกันบอกตามั่วบอกตาบอกแจ๊ะขั้นตาน้ำตาย้อยอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปลอดสารผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารผิดแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารผิดอันนี้ดีที่สุด

ขณะนี้ท่านผู้พับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้หับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานาฮู้นำมาฝากบรรดาทานฟังไว้เติมเด้อพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับขับถ่ายบ่สะดวกบวกใส่กับระยะนี้ท่านผู้ฟังอาการฮ้อนอบอ้าวต้องได้เอาใจใส่รักษาเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีผู้ใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวก็ควรระมัดระวังเนาะเพราะว่าอาการฮ้อนอบอ้าวแบบนี้ให้หลีกเว้นกิจกรรมกลางแจ้งก่อนทัดผู้ฟังเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพน้ำกันสำหรับท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงยาหยังกระบอกทรงบอเซาให้คิดหาทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้เพิ่นมีสินค้ายาสมุนไพรเพิ่นเมืองลาวที่ได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆสำหรับทานใดที่สนใจก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้โดยเฉพาะยาสมุนไพรนี้ท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นสมุนไพรดีเบาหวานซึ่งสมุนไพรดีเบาหวานนี้ให้คุณประโยชน์ที่ดีต่อกับทางกายจะช่วยลดธาตุน้ำตาลในเลือดเนาะสำหรับทานใดที่กินยาหลวงยาหยังกระบอกทรงบ่เซามีพยาธิประจำตัวเป็นเบาหวานก็อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวเป็นยาสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่ผลิตโดยสิ่งมีของคนลาวเฮาเองสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังยาสมุนไพรผักอีหุมเนาะจะเป็นสนิทแคปซูลท่านผู้ฟังจะช่วยเฮ็ดให้ห่างกายนี้มีความแข็งแรงเพราะว่าจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารให้กับห่างกายถ้าว่าทานใดที่ขาดสารอาหารในห่างกายกินอาหารบ่ครบหามู่อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังสมุนไพรผักอีหุมสนิทแคปซูลนี้จะช่วยตอบโจทย์ให้กับห่างกายถ้าว่าทานใดที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษไปทดลองเบิ่งท่านผู้ฟังถ้าว่าดีแล้วก็สามารถนำไปบอกต่อหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากได้ประเภทซากาเฟ่โดยเฉพาะก็คือกาแฟผักอีหุมลาวถือว่าเป็นกาแฟสุดยอดสมุนไพรพื้นเมืองลาวที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายถ้าว่าท่านใดที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้020-5570-4709ตอนนี้เตรียมบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วและอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรกินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนมาเขาสามารถย่างเขา80 ปีเลยยังไปขึ้นกระแพงเมืองกินได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยั่งยืนมายาเฮ็ดหมื่นปีพบบวกหาเนี่ยเลยมันว่ามีคุณภาพดีสุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: แก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ยินดีต้อนรับท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้หับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเขามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสารณหูสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนก็ดุกแล้วจากบนอยู่บนนอนเนาะตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าหาวหันในการสืบต่อการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีบางคนนี่ก็เป็นพ่อค้าเช้าขายแดตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าขับขี่รถเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้นำใช้เส้นทางใดจุดใดการไปกันมาก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยสำหรับพนักงานรัฐกรพวกเฮาเนาะก็ห่าวหันในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนเองอยู่บ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีอวยพรใส่ให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันสำหรับในยานี้ก็ฝากไว้เติมเด้อสำหรับทานใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพกินข้าวบ่แซ่บในระยะนี้บวกใส่กับอาการฮ้อนอบอ้าวอย่าลืมเนาะต้องได้เอาใจใส่รักษาสุขภาพบ่งแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นเด็กน้อยหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุต้องได้เอาใจใส่ในการเรื่องกินเรื่องอยู่สิ่งสำคัญก็คือการรักษาสุขภาพแน่นอนล่ะแน่นอนเนาะหลายคนก็ปรารถนาน้ำกันอยากมีสุขภาพแข็งแรงดีสุขภาพแข็งแรงดีคือโชคลาภอันประเสริฐนี่ล่ะมีรายการทั้งโฆษกเองก็ยังให้ทุกคนหันมาเอาใจใส่ในการบำรุงสุขภาพและสิ่งหนึ่งที่อยากแนะนำมีรายการเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะระบบดวงตาของเฮาเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าตามัวตาบ่เห็นแจ้งหรือว่าท่านใดที่เฮ็ดเวียกอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เบิ่งหน้าจอเป็นประจำแบบนี้ท่านผู้ฟังบางครั้งนี่อาจจะเฮ็ดให้รู้สึกปวดดวงตาหรือว่ามีน้ำตาไหลออกมาเนาะตามัวแสบตาเบิ่งบ่เห็นแจ้งอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีกาแฟบำรุงสายตาในกาแฟนี้ก็จะให้คุณประโยชน์ที่ดีต่อกับดวงตาบ่ว่าจะเป็นการให้วิตามิน A วิตามิน B6 และวิตามิน E ซึ่งวิตามินเหล่านี้จะไปบำรุงระบบก็คือบำรุงประสาทตาของเฮาจะเฮ็ดให้เฮานี่เบิ่งเห็นได้แจ้งขึ้นผู้ใดที่ว่าใส่แว่นตาเป็นประจำแบบนี้ท่านผู้ฟังลองหันเปลี่ยนวิธีเบิ่งบ่ว่าจะเป็นการเลือกกินอาหารดีๆที่ให้คุณประโยชน์และสิ่งหนึ่งที่โฆษกอย่างแนะนำนั่นก็คือการเลือกกาแฟบำรุงสายตาซึ่งผลิตโดยสมุนไพรจากธรรมชาติเนาะสินค้าทุกอย่างนี่แม่นบ่มีสารเคมีใดๆผลิตโดยฝีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษถ้าว่าท่านใดที่สนใจอยากสั่งซื้อตัวจริงได้เนาะหรือว่าจะไปเบิ่งสินค้าได้ที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสยศิษฐานครหลวงเวียงจันทน์หรือว่ามีรายการรับฟังอยู่ทางตั้งแขวงอยากได้สินค้าก็สั่งซื้อได้เบอร์โทรแมน020-55-70-4709 55-70-4709เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดรายการสุดท้ายกันแล้วเนาะขอบใจในรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ออกอากาศเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 18:00 น. หา 18:30 น. ปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ่อกันได้ใหม่สำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านน้ำทานเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาวออกอากาศท่านฟังกันเป็นประจำพร้อมกับรายสดให้ท่านได้เบิ่งได้ชมกันไปพร้อมกันในทั่วประเทศมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินการสู่ท่านฟังนำเอาข่าวที่เกิดขึ้นอยู่ในทั่วประเทศมานำเสนอท่านได้รับฟังกันทีมงานข่าวของเราได้รวบรวมข่าวว่าจะเป็นอยู่ทางแขวงต่างๆและพร้อมกับข่าวทางด้านเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมสังคมการท่องเที่ยวการค้าต่างๆมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังไปพร้อมกันเนาะพร้อมมาเริ่มต้นกันที่ข่าวกองประชุมคณะกรรมการคุ้มครองน้ำแห่งชาติครั้งที่2เล็งใส่การคุ้มครองบริหารจัดการน้ำและการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยน้ำท่วมประจำปี2026ในตอนบ่ายของวันที่11มิถุนายนที่นครเมืองจันทน์ได้จัดกองประชุมครั้งนี้ขึ้นโดยให้เกียรติเป็นประธานของท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมทั้งเป็นรองประธานผู้ประจำการพร้อมด้วยบรรดาท่านรองรัฐมนตรีรองประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงและบรรดาแขวงผ่านกองประชุมทางไกลตลอดฮอดท่านหัวหน้ากรมห้องกรมและภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงสำหรับจุดประสงค์ของกองประชุมในครั้งนี้แม่นเพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติดำรัสเลขที่19ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่26กุมภาพันธ์2026และตามที่ซีนำของกองประชุมครั้งปฐมมฤกในวันที่25กุมภาพันธ์2026เพื่อวางเสนอแผนรับมือภัยน้ำท่วมในฤดูฝนและแผนการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการคุ้มครองน้ำแห่งชาติประจำปี2026และเพื่อรายงานการเตรียมพร้อมคุ้มครองและบริหารจัดการน้ำและอ่างเก็บน้ำเพื่อรับมือในฤดูฝนของภาคส่วนเกี่ยวข้องในกองประชุมท่านจันทเนตรบุรพาห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมทั้งเป็นหัวหน้ากองเลขาคณะกรรมการคุ้มครองน้ำแห่งชาติได้รายงานความคืบหน้าที่พ้นเด่นเป็นต้นแมนการเผยแพร่ดำรัสเลขที่19ของนายกรัฐมนตรีให้แก่ผู้พัฒนาเขื่อนไฟฟ้าทั่วประเทศการเอกภาพ7ขั้นตอนการติดเวียกในการสร้างแผนคุ้มครองภัยน้ำท่วมการแต่งตั้งผู้ประสานงานขั้นท้องถิ่นประจำการอยู่เขื่อนไฟฟ้าระยะฤดูฝนและการทบทวนบัญชีโครงการเขื่อนไฟฟ้า90โครงการและนอกจากนี้ยังได้มีการรับฟังการคาดคะเนสภาพอุตุนิยมและอุทกศาสตร์การพยากรณ์ระยะสั้นการวางระยะสั้นระยะกลางระยะยาวการใช้ตัวแบบจำลองน้ำท่วมในอ่างแม่น้ำของแม่น้ำสาขาและเขตเสี่ยงภัยน้ำท่วมการกระเกียมแพลตฟอร์มและเครื่องมือติดตามน้ำท่วมการคุ้มครองบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไฟฟ้าการคุ้มครองบริหารจัดการน้ำชลประทานและผ่านการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในตัวเมืองรวมทั้งการปรับปรุงนิติกรรมที่ติดพันและประเด็นอื่นๆที่ติดพันกับเวียกงานคุ้มครองน้ำตอนท้ายกองประชุมท่านลินคำดวงสวรรค์ได้เน้นนักให้ทุกแขนงการเร่งสร้างแผนบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นสุขยู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลข่าวสารน้ำแห่งชาติและเพิ่มทวีการประสานงานกับท้องถิ่นอย่างเป็นระบบเพื่อหาประกันการป้องกันและลดพรผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในปี2026นี้ให้มีประสิทธิผลสูงสุดไปต่อกันที่พิธีเซ็นสัญญาห่วมมือและเปิดป้ายการสร้างเขตอนุรักษ์พืชเป็นยาลาวจีนระหว่างสถาบันการแพทย์การยาพื้นเมืองกระทรวงสาธารณสุขของลาวเฮาและส่วนพฤกษาศาสตร์เป็นยากวงซีแห่งประเทศจีนจัดขึ้นในวันที่13มิถุนายนที่สถาบันการแพทย์และการยาพื้นเมืองโดยการเข้าร่วมของดร.ไพวัลย์แก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านผางซิงห้องหัวหน้ากรมคุ้มครองยาพื้นเมืองจีนแขวงกวางซีดร.จางจ้านเจียงประธานส่วนพฤกษาศาสตร์พืชเป็นยากวางซีท่านดร.บุญสู่แก้วหาวงหัวหน้าห้องการกระทรวงสาธารณสุขท่านดร.บุญเดือนดวงเดือนหัวหน้าสถาบันการแพทย์และการยาพื้นเมืองดร.สุขสมควรจันทมาศหัวหน้ากรมอาหารและยาดร.คำประสงค์เทพปัญญาหัวหน้ากรมปิ่นปัวและฟื้นฟูนาธิการพร้อมด้วยวิชาการทั้งสองฝ่ายการทำมือครั้งนี้เป็นการสืบต่อพันขยายมากผลและความคืบหน้าของการหัวมือด้านการแพทย์และการยาพื้นเมืองระหว่างลาวและจีนโดยสองฝ่ายได้ตกลงเห็นดีร่วมกันในการสร้างตั้งเขตอนุรักษ์พืชเป็นยาเพื่อปกปักรักษาชีวนานาพันธุ์และสายพันธุ์พืชยาป่าพร้อมทั้งวางแผนยุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างด้านเทคนิคการค้นคว้าวิจัยตำรายาการยกระดับมาตรฐานการยาพื้นเมืองและการเน้นใส่การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรวิชาการในระยะยาว พิธีในมื้อนี้ถือว่าเป็นบัดเก้าสำคัญในการถ่ายทอดความรู้พัฒนามาตรฐานเทคนิคและสร้างคนเพื่อขับเคลื่อนคู่ห่วมสถาบันลาวจีนที่มั่นคงและก็เฮ็ดให้คะแนนการแพทย์การยาพื้นเมืองของลาวมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยืนยงในอนาคตไปต่อกันที่เวียกงานเก็บกู้ระเบิดวันที่12มิถุนายนนี้โครงการเก็บกู้ระเบิดแห่งชาติเป็นเกียรติต้อนรับการมาเยี่ยมยามของท่านคำไซเสียยิงย่างรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยคณะอยู่สนามปฏิบัติงานของคณะกรรมการเก็บกู้ระเบิดแห่งชาติประจำแขวงขมวนที่บ้านนาเป๋งเมืองบุรพาแขวงขมวนเป็นหนึ่งในทั้งหมด6แขวงที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยผ่านบริษัทเทตราเทคการเยี่ยมยามครั้งนี้เพื่อติดตามการสุกยู่จัดตั้งปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายบุรีมสิทธิ์ของรัฐบาลโดยเฉพาะเป็นเป้าหมายที่18ว่าด้วยชีวิตที่ปลอดภัยจากระเบิดบ่อนแตกที่รัฐบาลได้สุ่มใส่ความพยายามในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อปกป้องชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่าและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเฮาพร้อมเดียวกันนั้นการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างยังได้เสื่อมสานเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10และแผนพัฒนาแรงงานและสวัสดิการสังคมครั้งที่6ในระยะปี2026-2030อีกด้วยขอแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงมายังคณะนำกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมที่ได้มาเยี่ยมยามในเวียกงานของโครงการเก็บกู้ระเบิดแห่งชาติครั้งนี้และก็ยังได้แสดงความขอบใจไปยังรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของโครงการเก็บกู้ระเบิดแห่งชาติอยู่แขวงขมวนรวมทั้งและอีก5แขวงคือหลวงพะบางหัวพันสวรรเขตสารวันและแขวงอัตตปือติดตามข่าวเวียกงานโยธาธิการและขนส่งคณะผู้แทนกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีองค์การร่วมมือระหว่างทางรถไฟครั้งที่53ในวันที่11-12มิถุนายนที่เมืองดูซานเบประเทศทาจิกิสถานคณะผู้แทนของลาวนำโดยท่านงามประสงค์เมืองมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยท่านหัวหน้ากรมทางรถไฟผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งชาติลาวและคณะกรรมการผู้ประจำการองค์การ OSJD ได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีองค์การร่วมระหว่างทางรถไฟครั้งที่53อย่างเป็นทางการกองประชุมครั้งนี้เป็นเวทีระดับสูงที่สำคัญในการปรึกษาหรือเกี่ยวกับการพัฒนาเวียกงานการขนส่งทางรถไฟและการสุกยู่การเสริมโยงเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศสมาชิกผลสำเร็จที่สำคัญในการเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้แม้นมีความหมายความสำคัญการห่วมลงนามในบทบันทึกการห่วมมือเพื่อเข้าห่วมเป็นสมาชิกแล้วทางรถไฟหมายเลข2ขององค์การห่วมมือระหว่างทางรถไฟอย่างเป็นทางการซึ่งแล้วทางนี้เป็นแล้วทางรถไฟเชื่อมต่อ6ประเทศคือลาวเวียดนามจีนคาซัคสถานสหรัฐอเมริกาและเอสโตเนียการลงนามในครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายประวัติศาสตร์และบาดก้าวสำคัญในเวียกงานการขนส่งทางรถไฟของลาวพร้อมเดียวกันนั้นทั้งเป็นการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟของลาวเข้ากับแนวทางการขนส่งกับภาคพื้นและสากลอีกด้วยไปติดตามข่าวเกี่ยวกับการคุ้มครองและรับผลภัยน้ำท่วมและแห้งแล้งขั้นศูนย์กลางซึ่งจัดกองประชุมประจำปี2025และทิศทางแผนการประจำปี2026ในวันที่12มิถุนายนนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์กรมสนับประทานกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมได้จัดกองประชุมคณะสี่นำของโครงการคุ้มครองและรับผลภัยน้ำท่วมและแห้งแล้งขั้นศูนย์กลางประจำปี2025และทิศทางแผนการประจำปี2026ซึ่งโครงการนี้แมนได้รับทุนการกู้ยืมช่วยเหลือจากธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือว่า ADB และทุนสมทบของรัฐบาลลาวให้เกียรติเป็นประธานร่วมของท่านนางจันทคอนบัวรพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและท่านมั่นยืนคินสมรรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงขมวนมีท่านหัวหน้ากรมชลประทานคณะสีนำโครงการขั้นศูนย์กลางและ3แขวงเป้าหมายคือแขวงขมวนบริคำไซและนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยแขกรับเชิญเข้าร่วมในพิธีกล่าวท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวจุดประสงค์ของกองประชุมแม่นเพื่อรับฟังการรายงานโดยสังเขปของคณะรับผิดชอบโครงการขั้นศูนย์กลางเกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติสิ่งท้าทายและข้อเสนอเพื่อปรับปรุงแก้ไขในตัวหน้าของโครงการโดยติดพันกับบรรดาหน้าเวียกเส้นวาทิศทางแผนการประจำปี2026และยุทธศาสตร์โครงการในตัวหน้ารับรองเอาเนื้อในผลการค้นคว้าการปรึกษาหรือและการประกอบความคิดเห็นต่อบทสรุปของโครงการโดยเฉพาะเกี่ยวกับปัญหาที่พบพ่อสิ่งท้าทายในการจัดตั้งปฏิบัติระยะผ่านมาและวิธีการแก้ไขว่ามีความสอดคล้องตามสภาพความเป็นจริงของแต่ละท้องถิ่นแล้วหรือบ่ หลังจากนั้นท่านคำฮู้พันธวงศ์ผู้ประสานงานโครงการขั้นศูนย์กลางได้รายงานความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการโดยรวมและผลได้รับต้นตอของโครงการเป็นเพื่อแนะแสลดพรความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศยังคู่กับการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของชุมชนกสิกรรมใน3แขวงเป้าหมายของโครงการโดยการเพิ่มทวีการคุ้มครองน้ำท่วมเสริมสร้างความทนทานของโครงรางพื้นฐานและชลประทานต่อดินฟ้าอากาศหันเปลี่ยนการปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงในฤดูแล้งจากนั้นบรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมก็ได้พร้อมกันประกอบคำเห็นพิจารณาหับพ้องเอาเนื้อในและปรึกษาลือกันอย่างกลงไปกลงมาในตอนท้ายของกองประชุมคณะประธานเรียกห้องให้บรรดาแขวงที่นอนอยู่ในเป้าหมายโครงการสืบต่อให้การร่วมมือการค้นคว้าประกอบคำคิดเห็นต่อทุกปัญหาอย่างภาวะวิสัยเลือกซึ่งและกงไปกงมาเพื่อให้เนื้อในกองประชุมในครั้งนี้มีคุณภาพสามารถนำไปผันขยายและจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิตามข่าวเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ในการติดตามและดับมอดไฟไหม้ลำป่าวันที่12มิถุนายนนี้กองสำรวจป่าไม้และกองป้องกันป่าไม้กรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ฝึกอบรมสาธิตบินโดรนติดตามไฟไหม้ลำป่าและวิธีการดับมอดไฟโดยนำใช้โดรนในการดับมอดไฟที่บ้านเพียราดบางสังทองนครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านสังวรพิมมะสอนคณะประจำภาคเมืองสังทองท่านห้องศาสตราจารย์ปริญญาเอกทุมพรวงศ์วิสุขหัวหน้ากลุ่มห้องหัวหน้ากลุ่มป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีผู้เข้าร่วมจากคณะผักประจำเมืองพร้อมด้วยคณะผักเมืองสังทองกองสำรวจป่าไม้และป้องกันป่าไม้กลุ่มป่าไม้หัวหน้าโครงการกรมสร้างการทานเมืองสังทองหัวหน้าโครงการอ้อมข้างเมืองสังทองหัวหน้ากรมสร้างการทานกองพันน้อย511หัวหน้ากองบัญชาการทานกองห้อยสายแดน241หัวหน้ากองห้อยทาน5303หัวหน้าจุบ้าน6จุพนักงานก็สั่งหักฐานทั้งหมดและองค์การปกครองบ้านเพลราชเข้าร่วมในการฝึกอบรมสาธิตครั้งนี้สำหรับการฝึกอบรมสาธิตครั้งนี้แม้นได้สาธิตการดับมอดไฟ2แบบโดยการนำใส่โดรนนั่นก็คือการสาธิตนำใส่โดรนดับมอดไฟแบบนำใส่น้ำการสาธิตการนำใส่โดรนดับมอดไฟแบบนำใส่น้ำบวกกับโฟมเฮ็ดความเย็นเพื่อกันออกซิเจนบ่ให้เข้าถึงไฟและเป็นการตัดวงจรของไฟเฮ็ดให้ไฟดับมอดเมื่อถูกกระทบสารดังกล่าวไปติดตามข่าวเกี่ยวกับการมั่งหรือว่าจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์2จุดอยู่บ้านโนนแก้วจับตัวได้80คนด้วยกันวันที่12มิถุนายนนี้เจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบเมืองสิโคตตะบองนครหลวงจันทน์เข้ามั่งกลุ่มแก๊งซอโกงสับทางโทรคมและการสื่อสารหรือแก๊งสแกมเมอร์อยู่เฮือนให้อยู่เฮือน22จุดอยู่บ้านโนนแก้วเมืองสิโคตตะบองนครหลวงเวียงจันทน์เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มได้ทั้งหมด82คนและเครื่องของกลางที่นำใส่เขาในการกระทำผิดจำนวนหลายรายการด้วยกันเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบเมืองสิโคตตะบองนครหลวงเวียงจันทน์รายงานว่าวันที่12มิถุนายนนี้เวลา 13:30 นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองสิโคตตะบองได้สมทบกับอำนาจการปกครองบ้านโนนแก้วเข้าแก้ไขเป้าหมายแก๊งสแกมเมอร์อยู่เฮือนไห่เซาเป็นเฮือนวิลล่าสั้นเดี่ยวของเฒ่าไซสมพรเป็นเจ้าของเฮือนตั้งอยู่บ้านโนนแก้วสามารถจับตัวเป้าหมายได้6คนและนี่มีสัญชาติจีน3คนสัญชาติลาว3คนพร้อมของกลางมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน12ชุดโทรศัพท์มือถือ12หน่วยยาบ้าจำนวน154เม็ดสีขาวแล้วก็และมีสงสัยว่าเป็นสารเสพติดจำนวน1ถุงน้อยในเวลา 17:00 ของมื้อเดียวกันเจ้าหน้าที่เมืองสิโคตตะบองก็ได้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องแก้ไขเป้าหมายแก๊งสแกมเมอร์อยู่เฮือนไห่เซาเป็นนันวิลา3สั้นของเฒ่าทวีศักดิ์บุรมตั้งอยู่บ้านโนนแก้วเป็นจุดที่2สามารถจับตัวเป้าหมายได้ทั้งหมด76คนยิง3คนในนั้นสัญชาติจีนจำนวน75คนยิง2คนลาว1คนยิง1คนและยึดของกลางได้มีโทรศัพท์มือถือห้อย31หน่วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก52หน่วยพบผู้เกี่ยวหับสารภาพในเบื้องต้นต่อเจ้าหน้าที่ว่าวิธีการเฮ็ดเวียกของพบผู้เกี่ยวแม่นได้แบ่งหน้าที่กันออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มซอกรูปภาพกลุ่มตอบแชทและก็กลุ่มสร้างโปรไฟล์วิธีการในเบื้องต้นของกลุ่มซอกรูปภาพแม่นจะเป็นรูปภาพผู้ชายอายุประมาณ35หา40ปีแล้วมาสร้างเป็นโปรไฟล์ในสื่อสังคมออนไลน์แล้วได้แอดหาหญิงสาวอายุประมาณ35ปีโดยเน้นใส่คนจีนเพื่อซอกหาเหยื่อด้วยรูปการตีสนิทสร้างความลึงเคยและสร้างความเสื่อมั่นหลังจากนั้นก็ได้ตัวหยั่วให้หญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อนั้นซื้อเงินดอลลาร์ USDT นำพวกผู้เกี่ยวภายหลังซื้อแล้วก็โอนเข้ามาใส่ให้กลุ่มแก๊งดังกล่าวนั้นต่ำสุดเป็น100ดอลลาร์สูงสุดเป็น 10,000 ดอลลาร์เมื่อเหยื่อโอนเงินให้สำเร็จแล้วกลุ่มแก๊งดังกล่าวก็บล็อกการติดต่อถูก2ทาง และอีกวิธีหนึ่งแม่นตั้ง Facebook แล้วขอเป็นเพื่อนนําคนทั่วไปเพื่อซอกหาเหยื่อภายหลังเหยื่อฮับแอดเป็นเพื่อนแล้วก็เสร็จล้มกันแบบสู้สาวแล้วขอเอา QR โค้ดของ LINE หรือว่า WhatsApp ไว้เพื่อเข้าเบิ่งเบอร์โทรศัพท์เจ้าของ Facebook ดังกล่าวภายหลังฮู้เบอร์โทรศัพท์แล้วจึงเสร็จไปหาบรรดาเหยื่อทาง WhatsApp หรือทาง LINE เพื่อส่ง QR โค้ดเข้าไปแอป FVGFVGเป็นแอปจีนแล้วก็ลอกเอาทรัพย์สินของเหยื่อขอให้ข้องมาดังพ่อแม่ประชาชนจงมีสติระวังตัวอย่าหลงเชื่อคนแปลกหน้าที่แชทมาทางออนไลน์หรือถ้าพบเห็นในกลุ่มคนหรือบุคคลหรือสถานที่บ่อนผักซาวแมนอันเป็นที่น่าสงสัยก็ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วนอันนี้เป็นคติเตือนใจเนาะในการพวกเขาจะรับหมู่เพื่อนทางออนไลน์ก็ต้องเบิ่งว่าพวกเขาฮู้จักกับเจ้าบ่หรือเป็นเพื่อนเป็นหมู่กันบ่ถ้าว่าพวกเขาบ่ฮู้ก็บ่จําเป็นเนาะจะต้องรับมาเป็นหมู่ทาง Facebook มาเป็นหมู่ทางออนไลน์ต่างๆมันมีความเสี่ยงที่เขาจะถูกหลอกคือในกรณีที่ได้โฆษกได้เว้าไปเมื่อกี้เนาะไปติดตามข่าวทั้งตามแขวงที่ทั้งทีมงานแขวงต่างๆได้ส่งมาให้พวกเขาไปเริ่มต้นกันที่แขวงหลวงน้ำท้ากันก่อนวันที่11มิถุนายนท่านนางเวียงทองศรีพันดอนคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคของประธานประเทศพร้อมด้วยคณะได้ลงเยี่ยมยามและเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขวงหลวงน้ำท้ารายละเอียดนักข่าวแขวงหลวงน้ำท้ามีรายงาน
1: แนวกัดที่เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงหลวงน้ำท้าท่านพลโทคำกิ่งภุยลามณีวงศ์เลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงได้กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับของการมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกของท่านนางเบียงทองศรีพันดอนรองประธานประเทศพร้อมทั้งได้รายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงโดยย่อให้รับทราบเป็นต้นการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างถนนหนทางการสุกยู่ส่งเสริมการผลิตพืชเสบียงอาหารของประชาชนการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าสุกยู่ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบเปลี่ยนฟาร์มเอาใจใส่จัดสรรนำไส้และพัฒนาที่ดินคุ้มครองปลูกป่ารักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าไม้สีบะนานาพันธุ์แบบยืนยงการจัดตั้งปฏิบัติแมนมีผลสำเร็จหลายด้านสภาพแนวคิดของพนักงานทหารตำรวจและประชาชนบรรดาเผ่ามีความอุ่นเอียงทุนเทียงมีความเชื่อมั่นต่อการนำพามีความเป็นเอกภาพกับแนวทางนโยบายของพรรคประกอบส่วนเข้าในการปลูกป่ารักษาและสร้างสาพัฒนาเฮ็ดให้แขวงหนองท่ารักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นเศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่องถึกทิศในระดับ 8.8 ส่วนร้อยต่อปีรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายใน GDP บรรลุได้ 12,819.76 ตึกกีบเสียใส่หัวคนได้2,754.12 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีโอกาสดังกล่าวทานคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานประเทศและโรงเยี่ยมยามเขตที่มีความเสี่ยงน้ำจะท่วมโครงการก่อสร้างอ่างรับน้ำต้านแล้งต้านท่วมของแขวงอยู่ที่บ้านไม้เมืองหลวงน้ำท่าเยี่ยมชมฟาร์มไก่จิงซิ่วหลวงน้ำท่าบ้านนาลือและโรงงานเก็บซื้อและปรุงแต่งอย่างพลายุนนานจำกัดพร้อมนั้นได้ลงติดตามสุกยู่โครงการก่อสร้างเส้นทางปูยาง2ชั้นเลขที่1501แต่3แยกบ้านไม้เมืองหลวงน้ำท่าหาเทศบาลเมืองนาเลและเยี่ยมยามตาแสงผู้ลวงเมืองนาเล
0: ไปติดตามข่าวทั้งแขวงขมวนวันที่12มิถุนายนที่ห้องว่าการแขวงขมวนท่านสมใจพณิจันทร์รองเลขาพรรคแขวงขมวนผู้ซึ่งนำเรื่องงานการเมืองแนวคิดเรื่องงานผักพนักงานและองค์การจัดตั้งมหาชนได้พบปะอบรมเรื่องงานการเมืองแนวคิดให้พนักงานโฆษณาอุปโภคแขวงมีบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคแขวงหัวหน้าห้องหัวหน้าแขนงตลอดห้องพนักงานวิชาการในของเขตโฆษณาอุปโภคแขวงเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงขมวนมีรายงาน
2: ท่านนวลตาแก้วนาวงศ์หัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคแขวงขมวนก็ได้รายงานโดยย่อการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะผ่านมาโดยได้ยกให้เห็นด้านดีด้านโอนโคคงค้างสาเหตุและบทเรียนที่ถอดถอนได้พร้อมทิศทางเพียงการที่จะต้องสืบต่อเอาใจใส่ปรับปรุงในต้นหน้าพร้อมนั้นบรรดาท่านที่เข้าร่วมก็ได้มีคำคิดคำเห็นแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเวียกงานวิสาสโภคเพื่อเป็นบทเรียนและทิศทางในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนในต้นหน้าในโอกาสนี้ท่านสมใจพณิจันทร์รองเลขาพรรคเพลงก็ได้มีคำเห็นอุลุมซึ่งคนอื่นท่านก็ได้แสดงความยงยอสมเสยต่อกับผลงานในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่มีผลสำเร็จหลายด้านพร้อมทั้งเน้นนักให้สมาชิกพนักงานของคณะโฆษณาอุปโภคแขวงขมวนเอาใจใส่ในการปรับปรุงพลบุตรบาทกลุ่มจักการจัดตั้งเพื่อปฏิบัติเวียกงานให้มีประสิทธิภาพและว่องไวสืบต่อนำพาสีนำเวียกงานโฆษณาให้นับมือมีความเข้มแข็งเอาใจใส่พัฒนาทางด้านรูปการเนื้อในของการโฆษณาให้สามารถดึงดูดความสนใจของสังคมให้หลายขึ้นสั่งรวมและกำเนินบรรดามติคำสั่งแนวทางนโยบายของพรรค ระเบียบกฎหมายของรัฐและระเบียบการต่างๆเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจอย่างกว้างขวางลึกซึ้งแน่ใจให้เขาเจ้าได้เป็นเจ้าการและเข้าร่วมในขบวนการต่างๆเพื่อประกอบส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติก็คือของเพลงเอาใจใส่ความสามัคคีให้เป็นปึกแผ่นเพื่อพร้อมกันจะตั้งปฏิบัติเวียกงานให้มีการพัฒนาดีขึ้นไปเรื่อยๆและนําเอาเนื้อในจิตใจที่นําในครั้งนี้ไปจะตั้งพันขยายเข้าสู่เวียกงานของตนอย่างมีผลสําเร็จ
0: ไปต่อกันที่ทั้งแขวงอัตตปือวันที่13มิถุนายนนี้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตตปือได้ลงสุขยู่การสร้างขบวนการปลูกต้นไม้อยู่ที่บ้านภูยางตาแสงสมบูรณ์เมืองภูวงให้เกียรติคําฮวมมีท่านประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอัตตปือพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวของรายละเอียดนักข่าวแขวงอัตตปือมีรายงาน
3: ถึงแม่นว่าวันปลูกต้นไม้แห่งชาติจะผ่านพ้นไปแล้วก็ตามแต่สําหรับแขวงอัตตปือแม่นยังคงให้ความสําคัญและเอาใจใส่อย่างต่างนาในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่องซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของแขวงในการเพิ่มเนื้อที่สีเขียวอย่างบ่หยุดยั้งในพิธีทานซุ้มจิตวรรณสนหองหัวหน้าหองการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองภูวงได้ขึ้นรายงานให้ทราบเกี่ยวกับแผนการส่งเสริมการปลูกไม้เพื่อฟื้นปูป่าในทั่วเมืองภูวงประจําปีนี้โดยทั้งเมืองแม่นเริ่มต้นได้กะเกียมกาแกนพันธุ์ใหม่แล้วทั้งหมด70กิโลและกาเบียใหม่ได้ถึง 45,870 เบียในนั้นภาครัฐประกอบส่วน 28,952 เบียและภาคเอกชน 16,800 เบียสำหรับขบวนการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าในมือนี้13มิถุนายนแม่นได้เน้นใส่การปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างรายรับโดยได้นําเอาเบียต้นแมคคาเดเมียจำนวน300เบียมาปลูกผสมประสานกับต้นกาเฟ่อีกประมาณ 10,000 เบียลงในเนื้อที่ดินที่กำหนดไว้ซึ่งการปลูกกาเฟ่ดังกล่าวนี้แม่นได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยายาส่งเสริมกิจกรรมที่ได้ร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริมการปลูกกาเฟ่อยู่บ้านภูยางและบ้านภูเกือเพื่อยกระดับการผลิตให้กลายเป็นสินค้าอย่างเป็นรูปธรรม
0: นั่นก็เป็นเรื่องงานการปลูกต้นไม้ถ้าปลูกแล้วพ่อก็ต้องมีภาคส่วนรับผิดชอบในการบริบัติรักษาเนาะกวดกาขึ้นว่าผลที่พ่อปลูกไปนั้นมันยังอยู่คือเก่าหรือบ่หรือว่ามันบ่มันเสียหายหรือบ่มันตายเนาะไปติดตามข่าวกันต่ออยู่ทางแขวงสวรรณเขตวันที่11มิถุนายนนี้อยู่ที่กรมสังกัดทหารแขวงสวรรณเขตการนําของแขวงได้จัดพิธีมอบเรือลาดตระเวนให้กรมสังกัดทหารแขวงจํานวน7ลําด้วยกันโดยการเข้าร่วมของสายบุญโจมอุบลประเสริฐกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารภาคแขวงประธานสภาประชาชนขั้นแขวงประธานป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงสวรรณเขตมีสหายพลจัตวาพันวิไลราชสญญ์กรรมการประจําภาคแขวงเลขาคณะภาคหัวหน้าการเมืองกรมสังกัดทหารแขวงมีคณะภาคคณะบัญชากรมสังกัดทหารแขวงคณะภาคคณะบัญชาในองค์การ6ห้องคณะภาคคณะบัญชากองห้อยทหารแสดงตลอดฮอดพลังงานนครในกองห้อยส้มแป้งผสมเข้าร่วมในพิธีสายพันโทบุญลบแก้วเฮืองใสห้องหัวหน้าห้องเทคนิคกรมสังกัดทหารแขวงได้รายงานย่อเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติทิศสีนำของสหายเลขาภาคแขวงในข้างวันที่1สิงหาคม2025ผ่านมาให้คณะภาคคณะบัญชากรมสังกัดทหารแขวงจอดและผลิตเรือเล็กหางยาวเพื่อประกอบเพิ่มเติมให้กองห้อยทหารแสดงการผลิตเรือในครั้งนี้มีเริ่มปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายน2025มาฮอดวันที่12กุมภาพันธ์2026แม่นได้สำเร็จตามแผนการพื้นฐานโครงสร้างเรือแม่นได้ตามมาตรฐานด้านเทคนิคของวิชาเฉพาะจุดพิเศษของเรือแม่นเป็นเรือเล็กหางยาวท่าเคลือบสีดำมีความยาว10เมตรความหนา3มิลลิเมตรเนาะมิลลิมิลเนาะซึ่งแม่นนายสร้างของกองห้อยส่อมแปลงผสมห้องเทคนิคกองบัญชาการทหารแขวงเป็นผู้ผลิตพร้อมประกอบจาก Honda 13แห่งมา7เครื่องมูลค่าในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆพร้อมจากรวมทั้งหมดแม่น 238,400,000 กว่ากีบการจอดและผลิตเรือในครั้งนี้แม่นครบถ้วนทางด้านจำนวนและคุณภาพสามารถนำเอาไปนำใช้ในการปฏิบัติหน้าที่งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงจากนั้นสายบุญโจม อุบลประเสริฐก็ได้มีคำเบ่นโอลมพร้อมทั้งกล่าวมอบเพื่อจำนวน7ลำให้กรมสังกัดทหารแขวงเพื่อนำไปมอบต่อให้กองห้อยทหารชายแดนเบื้องตะวันออกและตะวันตกในการปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนให้มีความสะดวกสบายและว่องไวยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเรียกห้องมายังคณะภักคณะบัญชากองบัญชาการทหารแขวงก็คือกองห้อยทหารชายแดนทุกกองห้อยจงเอาใจใส่ในการปกปักรักษาเขตน้ำแดนดินบอนตุนฮับิซอบให้มีความสงบปลอดภัยพร้อมกันปกปักรักษาเฮือจัก ที่ได้มอบให้ในครั้งนี้นำใช้ถูกต้องตามเป้าหมายและให้มีอายุการใช้งานยาวนานเพื่อเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ที่ภาครัฐและประชาชนมอบหมายให้ในโอกาสดังกล่าวสายพลจัตวาพันวิไลราชสญญ์ก็ได้แสดงความขอบอกขอบใจและฮู้บุญคุณอย่างสูงต่อการนำของแข็งที่ยามใดก็ได้เป็นห่วงเป็นใยต่อกำลังประกอบอาวุธตลอดมาพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าจะเอาใจใส่นำพาสีน้ำกล่อมสังกัดทหารแข็งก็คือนำพาสีน้ำกองห้อยฐานชายแดนให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบสูงเฮ็ดให้สภาพเรียบตามชายแดนมีความสงบปลอดภัยไปติดตามข่าวทางแขวงจำปาสักวันที่15มิถุนายนนี้แผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสักได้จัดกิจกรรมยางเพื่อสุขภาพเพื่อคำนับสมเสยและเฉลิมฉลองวันแพทย์ลาวหรือวันสาธารณสุขลาวครบรอบ61ปีและวันสำคัญต่างๆของผักของศาสตร์ที่จะมาถึงนี้ที่นครปากเสโดยมิตรทานสุขสวรรค์วิไลวงศ์รองเลขาผักแขวงรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักทานประดิษฐ์วรรณรัศมีคณะประจำผักแขวงหัวหน้าคณะโฆษณาอุ้มแขวงและทานนันทสารวรรณวงศ์กรรมการผักแขวงหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงพร้อมด้วยบรรดาคณะนำคันแขวงพนักงานกันนำคณะนำกองสังกัดป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบแขวงพนักงานราชการและแพทย์หมอมวลชนเข้าร่วมอย่างหลากหลายในพิธีเปิดกิจกรรมต่างหน้าคณะแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสักได้กล่าวถึงจุดประสงค์และความหมายความสำคัญของวันสาธารณสุขลาวซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ให้พลเมืองลาวบรรดาเผ่าทุกสั้นคนในสังคมโดยเฉพาะแม่นทันแถวแพทย์หมอและพนักงานสาธารณสุขทั่วแขวงได้รับรู้และเห็นได้ถึงความเติบใหญ่ขยายตัวอย่างบ่หยุดยั้งของเวียกงานสาธารณสุขในแต่ละระยะทั้งนี้ก็เพื่อจะลึกคุณงามความดีของแพทย์หมอหุ่นกรที่ได้เสียสละและประกอบส่วนเข้าในการรักษาสุขภาพของกองทัพและประชาชนในระยะต่อสู่คุศาสตร์ก็คือระยะปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในปัจจุบันการจัดกิจกรรมยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่แพทย์หมอหุ่นสืบทอดและหามเฮียนเอาแบบอย่างอันดีงามฝึกฝนล่อหลอมตนเองให้กลายเป็นแพทย์หมอที่มีคุณภาพมีคุณสมบัติมีจรรยาบรรณวิชาชีพและความชำนาญงานสมเกียรติศักดิ์ศรีเป็นนักฮบเสื้อขาวปฏิบัติของภาคพร้อมทั้งเสื้อสูฐานะบทบาทของแพทย์หมอลาวต่อสังคมและนอกจากความหมายทางประวัติศาสตร์แล้วกิจกรรมยางเพื่อสุขภาพยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไปหันมาเอาใจใส่ออกกำลังกายเพราะการยางเป็นวิธีการที่ง่ายปลอดภัยและให้ผลดีต่อสุขภาพทั้งเป็นการสั่งความสมัครใจแน่นแฟ้นและการพัวพันหัวมือระวางพนักงานสาธารณสุขด้วยกันอีกด้วยนั่นก็เป็นข่าวทั้งหมดที่ทีมงานพวกเขามานำเสนอให้ท่านได้รับฟังไปพร้อมกันก่อนท่านจะออกจากเงินจากซันก็ให้ระมัดระวังหน่อยในการสลดใส่ถนนอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกมื้อถ้าพวกเขาบ่มีสติระวังตัวก่อนจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ควรจะเปิดไฟสัญญาณเตือนให้ผู้อยู่ข้างหลังนี่ได้รับทราบก่อนอย่างน้อยก็จัก15เมตรเนาะเพื่อเป็นการสะลอรถไว้เพื่อบ่ให้มีการต่ำก้นกัดฟันซะฟังง่ายคือจังสันเนาะแล้วก็ระยะนี้ก็เป็นระยะฤดูฝนก่อนออกขันตกออกจากเงินก็ควรจะมีคันโฮมเสื้อกันฝนเพื่อเป็นการป้องกันในเวลาฝนตกผู้ใดที่ไปขี่รถจักรรถถีบเนาะอันนี้ก็ฝากกันได้

พ่อแม่หมู่เพื่อนก็เช่นเดียวกันสิ่งใดที่พวกเขาสิได้มาน่ะมันก็ต้องได้ใช้มันสมองใช้เหือแทงออกเหือแทงออกกําลังกายกําลังจิตกําลังใจทุ่มทุนทุ่มหอนจึงจะได้เงินมามันจะบ่ได้ง่ายคือดังที่พวกเขาคิดเนาะเอาเวลาหมดลงพอดีขอบใจทุกคนที่ตามติดตามรายการมื้อนี้ผู้ดําเนินรายการเพชรสมรพงษ์พันโยสิทธิ์พร้อมด้วยทีมงานข่าวพวกเขาลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สบายดี

0: ขณะนี้เวลา 7:00
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจันทคอนหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ฟทันฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานศูนย์กลางในลาวสั่งซาเสนอให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์มิงลาวส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แม่หญิงหลายขึ้นกองประชุมคณะกรรมการคุ้มครองน้ำแห่งซาดครั้งที่สองเล็งใส่การคุ้มครองบริการจัดการน้ำและการกักเกียมความพร้อมหับมือกับภัยน้ำท่วมประจำปี2006คณะผู้แทนกระทรวงยุทธาธิการและขนส่งสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีองค์การร่วมมือระหว่างทางรถไฟครั้งที่53ที่ประเทศทาจิกิสถานอินโดนีเซียเล็งขยายทางรถไฟหลายกว่า 10,000 กิโลเมตรยอดผู้ติดเชื้อพยาธิอีโบลาในกงโกเพิ่มขึ้นเป็น700กว่าคนและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสิร์ฟทานฟังรายละเอียด
1: วันที่11มิถุนายนทานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศได้รับสารอวยพรจากพระบาทสมเด็จพระบรมเนียรนโรดมสีหมุนีพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างกัมพูชาและลาวเนื่องในสารระบุว่าเนื่องในโอกาสอันสง่าราศีครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างกัมพูชาและลาวข้าพเจ้ามีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งขอส่งคำสมสวยอนุปุลและพรไสอันประเสริฐมายังทานและผ่านทานไปยังประชาชนลาวทุกทวนาตลอดระยะ7ทศวรรษที่ผ่านมาสายพันธุ์ระหว่างกัมพูชาและลาวได้เติบใหญ่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง